มีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอารียานันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารเรา2ช่องทางเช่นเคยนะคะทางช่อง2 NBT แล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้สภาพอากาศอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปตั้งแต่ช่วงวันนี้นะคะจนถึงเช้าวันนี้ที่เราจะได้ติดตามก็แน่นอนละว่าเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุไว้ว่าวันนี้ฝนอาจจะเจอหนักในหลายพื้นที่แต่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยบางจุดในกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างจังหวัดเนี่ยก็เจอฝนกระหน่ำไปเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะหลายจุดฝนตกหนักทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมและระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้4ตุลาคมค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ตุลาคมฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งวันที่5และวันที่6ตุลาคมและในวันที่7ตุลาคมฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังไม่หมดยังมีพื้นที่ฝนตกหนักมากตามแนวด้านตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้บางจังหวัดด้วยสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะสามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักหรือตกหนักมากตามประกาศทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำฝนตามคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569โดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้ยังได้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุกักเก็บและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาค่ะ
0: ขณะที่ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะก็ยืนยันว่าตัวเขื่อนนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยดีโดยมีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรวมถึงใช้ระบบวัดพฤติกรรมเขื่อนตรวจสอบสภาพโครงสร้างและอัตราการไหลซึมซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะนายสฤทธิ์ชัยผ่องใสโสพลผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์เปิดเผยผ่าน NBT ภาคกลางกาญจนบุรีค่ะยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบายน้ำของทั้ง2เขื่อนใหญ่โดยยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกแต่หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจะดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมประสานงานร่วมกับนายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างใกล้ชิดภายใต้การติดตามสถานการณ์ของนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดอันเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำในอ่าง 16,910.11 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.30% ของความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 834.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 4.7% โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 177.98 เมตรจากระดับกักเก็บเต็มอ่างที่ 180 เมตรค่ะขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นมีปริมาณน้ำ 8,771.61 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99% ของความจุยังรองรับได้อีก 88.39 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 1% ก็เป็นการระบายน้ำตามปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนและขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าขณะนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ200-300ลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสแกกรังก็ลดลงแต่ยืนยันว่ายังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำอยู่ได้มากส่วนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถเก็บน้ำในความจุ 111% ได้ล่าสุดน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับน้ำที่ระบายออกอย่างสมดุลกันขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงแต่จะไปเพิ่มที่ตอนล่างเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
2: คือเขื่อนป่าสักเองนะครับก็ยังสามารถที่จะคงที่จะเก็บที่ 111% ชั่วคราวได้เป็นความจุชั่วคราวนะครับซึ่งเคยทำอย่างนี้นะครับในปี2565เราเรียกว่าฟัดรีเทนชั่นนะครับที่จะอยู่ที่เหนือเขื่อนท่านอาจจะกังวลว่าเราเก็บไปที่ 111% จะเป็นอย่างไรแต่จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคือน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักเนี่ยกับน้ำที่ระบายออกเนี่ยยังมีความสมดุลกันนะครับก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเหมือนตามที่ท่านโฆษกบอกครับว่าแนวโน้มลดลงแต่จะน้ำจะไปเพิ่มขึ้นในตอนล่างนะครับหรือค้างอยู่ที่บริเวณองครักษ์ของจังหวัดนครนายกกับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับของฉะเชิงเทราแล้วก็บ้านสร้างนะครับแล้วก็ส่วน 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากตัวคลองสิงยัดนะครับที่เป็นน้ำทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีน้ำล้นมาด้วยครับก็สถานการณ์ในภาพรวมนะครับถ้าฝนไม่ตกมากนะครับตกตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลมาก็อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นที่ปราจีนบุรีที่อำเภอกบิลบุรีเขตรอยต่อสระแก้วเล็กน้อยครับแต่ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเตรียมรับมือของท่านว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วครับ
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับสั่งเร่งเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำนะคะว่ารัฐบาลดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดแก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางโดยนายกรัฐมนตรี

0: ตรีระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเสี่ยงภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำและได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงและบริหารจัดการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยารัฐบาลดำเนินมาตรการเดิมควบคู่กับการทำประกันภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน30ล้านครัวเรือนเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: การที่ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ที่นี้ก็ทำให้พวกเราได้มีความในฐานะลูกหลานนะได้มีความคลายความกังวลไปในระดับหนึ่งนะครับทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะดูแลนะครับบรรดาท่านเหล่านี้อย่างเต็มที่ในขณะที่พวกเราก็เช่นกันนะครับทางรัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการขจัดภัยพิบัติทั้งหลายให้กับพวกท่านให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะยิ่งการระบายน้ำการจัดการให้น้ำมันออกไปพ้นจากบริเวณบ้านเรือนของท่านนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่น้ำที่ออกไปอ่าวไทยเนี่ยมันระบายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มันมีระดับน้ำทะเลที่สูงนะและกรุงเทพเราก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะบางทีมันระบายออกไปถ้าเร่งระบายออกเอาใจประชาชนเร่งระบายให้เห็นมีการสูบน้ำนะถ้าไปสูบผิดเวลาเนี่ยออกไปเท่าไหร่มันก็กลับมาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเราก็ได้ทำอยู่โดยตลอดนะครับรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่านอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรายครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตที่มันเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแต่ประกันเนี่ยจะคุมเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาก็คือเมื่อวานซืนนะครับเป็นต้นไปไอ้เหตุที่มันเกิดก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็จะดูแลด้วยตัวรัฐบาลเอง
0: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงเรื่องปริมาณน้ำเนื่องจากฝนมีโอกาสตกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำให้ปริมาณน้ำสะสมยังคงมีมากแต่ปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางไม่เท่ากับพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้ฝนจะตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นและต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือในทุกด้านค่ะพร้อมเร่งให้มีการสื่อสารแจ้งเตือนเชิงรุกรับมือฝนเพิ่มในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือในทุกมิติโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีในจังหวะที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังหากมีฝนตกลงมาซ้ำซึ่งการบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องประเมินปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบทั้งขีดความสามารถของจุดรับน้ำและสภาวะน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เดิม
1: ก็เร่งระบายคือถ้าเราระบายได้เราก็ไม่ใช่บอกว่าโอ้ไม่ระบายถ้าระบายได้เราเร่งระบายออกไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเกิดจะมีปริมาณฝนที่มันเยอะจนมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นอีกเราก็ต้องระบายอยู่ดีนะครับเราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนแบบคงเราจะไม่มีวันที่จะบอกไหนมันท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวอีก 2-3 วันมันจะมาอีกก็เลยปล่อยให้ท่วมต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับ
3: แต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะช่วยลด
1: เมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่
4: รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
2: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งกทมนะคะได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า250นายพร้อมเครื่องจักรและรถปฏิบัติงานราว20คันทั้งรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเข้าเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุเสียหายพร้อมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ก็คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการฟื้นฟูใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างบางคอแหลมและตลิ่งชันเข้ามาสนับสนุนพื้นที่บางกะปิเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดโดยแบ่งการทำงานเป็นโซนตามแนวซอยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางในจุดที่กำหนดส่วนสถานการณ์ภาพรวมกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังที่น้ำยังลดช้าพร้อมเข้าทำความสะอาดชุมชนร่วมรับชาติเขตบางกะปิควบคู่กับการดูแลผู้ที่ยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมใส่ใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงส่วนกรณีเจ้าหน้าที่พูดจาดุใส่ลุงวัย66ปีจนร้องไห้เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทางออนไลน์นั้นเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าได้กำชับไปแล้วห้ามเกิดขึ้นอีกพร้อมขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีอาจเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลรวมถึงพฤติกรรมด้วยซึ่งจากนี้จะให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกรอกเอกสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ไม่ถนัดการใช้งานออนไลน์เนื่องจากมีแนวคิดจะทำในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นรวมถึงการลงทะเบียนของรัฐบาลและการลงทะเบียนความเสียหายซึ่งมีความซับซ้อนจึงต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด
5: ไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่อุบัติมีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาเอาท์ซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณเคหะร่มเกล้า33ซึ่งก็พบว่าระดับน้ำจุดวิกฤตนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยบูรณาการกรุงเทพมหานครและกองทัพพร้อมเร่งระบายน้ำเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญและเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำอ้อตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยจากการประเมินณจุดปฏิบัติภายใต้สภาวะที่ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญสามารถช่วยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ในจุดวิกฤตด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่า

0: ชนสนับสนุนการสัญจรการระบายน้ำและภารกิจที่จำเป็นในพร้อมแวะพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่บนอาคารโดยประชาชนสะท้อนนะคะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ประมาณ50%แม้การดำเนินชีวิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแต่ก็รู้สึกอุ่นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในพื้นที่เขตสายไหมนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้สนับสนุนรถบรรทุกแก่คณะสงฆ์วัดสายไหมเพื่อใช้ในการลำเลียงสิ่งของจำเป็นอาหารกล่องและน้ำดื่มสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทางนี้ภารกิจดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันแม้ในวันหยุดราชการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงค่ะ
1: มาดูเรื่องการเยียวยากันบ้างนะคะทางด้านกรุงเทพมหานครก็มีการชี้แจงประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมที่มีความล่าช้าเนื่องจากว่ามียอดผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้พุ่งสูงถึงกว่า 300,000 ครัวเรือนค่ะทำให้ในแต่ละเคสนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ยื่นเรื่องนะคะให้รีบเก็บหลักฐานแล้วไปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาได้ผ่าน2ช่องทางก็คือทางแอปทางรัฐหรือว่าช่องทางของกรุงเทพมหานครค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาน้ำท่วมโดยระบุว่ากทม.นั้นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนพร้อมชี้แจงถึงปัญหาการได้รับเงินเยียวยาล่าช้าว่ายังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอนได้เนื่องจากแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องประเมินความเสียหายจริงจะใช้เวลามากกว่าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักซึ่งประชาชนต้องยื่นทั้ง2ระบบเนื่องจากข้อมูลยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะระบบแรกนั้นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนและระบบที่2ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.พิจารณา250แห่งพร้อมประสานลดขั้นตอนเอกสารยกเลิกใบแจ้งความ
2: ซึ่งความเสียหายเนี้ยก็ต้องมีการของเขตเนี่ยระบุยอมเขาเรียกรับรองว่ามีความเสียหายอันนี้วงเล็บ1อาจจะช้ากว่าวงเล็บ2 3 4ถ้าคิดอย่างนี้โดยไม่เปลี่ยนวิธีการในการไปยืนยันตรวจสอบเนี่ยน่าจะนานอันนี้เราทราบอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ที่เราคุยกับกรมป้องกันคุยกับกรมบัญชีกลางคุยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เมื่อวานนี้เพื่อเช็คกระบวนการก็คือว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะมีการใช้ทีมในการช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุดเพราะว่าความเสียหายของการน้ำท่วมมันไม่เหมือนแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวมันอาจจะอยู่บนเพดานมันอาจจะอยู่บนทำกำแพงเนี่ยมันอาจจะรอได้ในการที่เราจะเข้าไปประเมินแต่อันเนี้ยประชาชนคงอยากทำความสะอาดพรุ่งนี้เลยเพราะนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะคะรบกวนถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาชัดๆเลยนะคะเอารูปชัดๆเลยบริเวณความกว้างหรืออะไรก็ตามแล้วก็อย่าลืมว่าตอนท่านอาจจะซ่อมไปแล้วหรือล้างไปแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างลองเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ก่อน
1: ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะย้ำแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ใน4กรณีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครปัจจุบันปภ.และก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนและกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมใน65จังหวัดและครบทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วมีผู้ลงทะเบียนรวม 72,217 รายการจ จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 343,545 รายการ

0: รองลงมาคือสมุทรปราการ 95,450 รายการและปทุมธานี 83,482 รายการค่ะ
1: ด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็ส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วเกือบ 160,000 ครั้งและยังให้การสนับสนุนการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงอีกกว่า400แห่งทั่วประเทศค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในช่วงวิกฤตอุทกภัยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยระบุว่าทางกระทรวงได้เร่งจัดบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญเพื่อรองรับผู้ป่วยเช่นที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีควบคู่ไปกับการจัดส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และมีการนำระบบโทรเวชกรรมหรือเทเลเมดิซีนเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการรักษาปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการทางการแพทย์สะสมแล้วถึง 159,336 ครั้งสามารถเข้าถึงและดูแลกลุ่มเปราะบางได้กว่า 81,000 รายดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุกกว่า 20,000 รายและให้การสนับสนุนดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง402แห่งทั่วประเทศรวมถึงยังได้เร่งกระจายยารักษาโรคน้ำกัดเท้าไปยังพื้นที่เขตสุขภาพที่4และ6รวมกว่า 5,800 ชิ้นครอบคลุมพื้นที่12จังหวัดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดนะคะส่งผลให้มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว91แห่งแต่ยังคงหยุดให้บริการชั่วคราวอีก50แห่งนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบริการรักษาระดับการดูแลสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยต้องไม่มีอุปสรรคค่ะ
0: ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะพร้อมกับพันธมิตรทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์หรือว่า medical drone เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพัฒนาพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเปิดปฏิบัติการค่ะสำหรับโครงการนี้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางเวลาขนส่งและการเดินทางที่ยากลำบากช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางของบุคลากรเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งได้ถอดบทเรียนปัวโมเดลจากการนำร่องการใช้แพลตฟอร์ม True Skybit และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านมาขยายผลช่วยสนับสนุนการนำส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูภาพความประทับใจนะคะของการปรับใช้ยุทธโธปกรณ์ของกองทัพเพื่อช่วยเหลือประชาชนภารกิจช่วยชีวิตแม่และทารกแรกคลอดที่เกิดสำเร็จอย่างปลอดภัยนะคะท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยเป็นการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมแพทย์กู้ชีพและกองทัพบกเพื่อเคลื่อนย้ายคุณแม่แล้วก็หนูน้อยแรกคลอดฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงค่ะโดยจุดเริ่มต้นนั้นมาจากคุณแม่นั้นเกิดอาการเจ็บท้องคลอดฉุกเฉินแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทำคลอดเบื้องต้นบนรถกู้ชีพนะคะณโรงพยาบาลสนามแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือว่าเส้นทางโดยรอบนั้นถูกน้ำท่วมสูงและมีกระแสน้ำเชี่ยวแรงทำให้รถพยาบาลหรือว่ารถยนต์ทั่วไปนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติค่ะกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จึงได้นำยานเกราะล้อยางแบบพยาบาล BTR-3S มารับช่วงต่อเพื่อเป็นรถพยาบาลเฉพาะกิจในการที่จะลุยน้ำลึกจนสามารถนำส่งคุณแม่และทารกถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกนี่ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจค่ะของการปรับใช้ยุทธโธปกรณ์ของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตฉุกเฉินอย่างแท้จริงค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะกองทัพเรือสนที่กำลังกรมศุลกากรและตม.จันทบุรีนะคะสกัดสินค้าลักลอบข้ามแดนยึดเครื่องสำอาง57กระสอบพร้อมรถกระบะ1คันกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่526บ้านแหลมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีการซุกซ่อนในรถกระบะมีผ้าใบคลุมปิดไว้ตรวจสอบพบภายในเป็นเครื่องสำอางจากต่างประเทศหลายประเภทได้แก่ครีมทาหน้าครีมบำรุงผิวครีมกันแดดและแผ่นมาสก์หน้ารวม27กระสอบไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรในเบื้องต้นและจากการขยายผลเพิ่มเติมพบสินค้าในลักษณะเดียวกันอีก30กระสอบภายในขนำสวนลำไยพื้นที่หมู่4บ้านแหลมรวมของกลางที่ตรวจพบทั้งสิ้น57กระสอบจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะคะหลังเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มผู้ร่วมโครงการรายเดิมกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 90% ขณะที่กลุ่มรายใหม่ก็ขานรับกดสิทธิ์แล้วกว่า 1.3 ล้านรายรองโฆษกรัฐบาลย้ำนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมณวันที่2ตุลาคม2569มีผู้มีสิทธิ์รวมกว่า30ล้าน7แสนรายซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มรายเดิม24ล้าน7แสนรายกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22ล้าน3แสนรายหรือคิดเป็น 90%กลุ่มรายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5ล้าน9แสนรายกดยืนยันแล้วกว่า1ล้าน5แสนรายหรือคิดเป็น 25% ด้านร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนรายลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 70% และอยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์นะคะให้รีบอัปเดตแอปเป๋าตังแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขภายในวันที่15ตุลาคมนี้โดยกดเพียงครั้งเดียวไม่ต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ใช้และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันนะคะระบบนั้นจะโอนวงเงินเข้าให้อัตโนมัติค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ SBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Arya. In our first story today, the Meteorological Department has issued a warning for unsettled weather across Upper Thailand from October 4th until the 7th with thunderstorms, strong winds, and heavy to very heavy rain in some areas.According to the department, the upper and eastern parts of the north and the northeast are expected to be affected by the rain starting from today. From October 5th until the 6th, heavy rain is forecast for the north, central region, Bangkok and surrounding provinces, the east and the upper south, while rainfall in the northeast is expected to ease.The department forecasts very heavy rain on October 5th in Gampangpet, Pitsanulok, Pichit, Phetchabun, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chaina.

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: ข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะไปเริ่มที่การประท้วงของนักเรียนมัธยมศึกษาของฝรั่งเศสนะคะที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมาถึงขั้นวางเพลิงโรงเรียนแล้วค่ะโรงเรียนมัธยมศึกษาฟรองซัวราเบลแลในเมืองแมชทางตะวันออกของฝรั่งเศสถูกเพลิงไหม้อย่างรุนแรงจนเสียหายหนักโดยเกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียนมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสพากันออกมาประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยเริ่มจากในกรุงปารีสก่อนจะขยายตัวมาตามเมืองใหญ่ล่าสุดทางการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนสาเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนแห่งนี้แล้วโดยมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประท้วงและน่าจะเกิดจากการวางเพลิงการประท้วงรุนแรงของนักเรียนระดับมัธยมปลายในฝรั่งเศสมีข้อเรียกร้องให้ทางการลดชั่วโมงเรียนที่ยาวนานเกินไปปรับปรุงสภาพห้องเรียนที่ย่ำแย่และร้อนอบอ้าวจนไม่สามารถเรียนได้อย่างเหมาะสมและแก้ปัญหาครูและบุคลากรที่ไม่เพียงพอและหยุดงานบ่อยขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงได้ทำให้โรงเรียนต่างๆราว400ถึง560แห่งต้องปิดทำการเนื่องจากรัฐไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้ล่าสุดการประท้วงยังกระทบไปถึงมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย30แห่งที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงทำให้ทางสถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเตรียมแจกเงินแบบจ่ายครั้งเดียวแก่ชาวอเมริกันผู้สูงอายุ20ล้านคนนะคะที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพ Medicare เพื่อช่วยลดภาระค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนโดยจะจ่ายให้คนละ90ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,000 บาทพร้อมที่แจ้งว่าเงินส่วนนี้มาจากงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นงบปรับปรุงโครงการ Medicare แบบค่าบริการความเคลื่อนไหวของทรัมป์เป็นไปตามสิ่งที่เขาได้ให้คำมั่นไว้แก่ชาวอเมริกันและการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งที่มีผลต่อการควบคุมเสียงข้างมากในสภาคองเกรสอีกด้วยโดยปัจจุบันรีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวแต่ในช่วงนี้ทรัมป์กำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสงครามในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้เสนอจ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่หากชนะการเลือกตั้งกลางวาระนอกจากนี้เขาก็กำลังจะแจกเงินอีก500ดอลลาร์ให้อีกเกือบ1ล้านคนตามที่ได้ระบุว่าเป็นการคืนค่าธรรมเนียมส่วนเกินแก่ผู้ซื้อประกันสุขภาพผ่านโครงการโอบามาแคร์ค่ะ
0: ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาเช้านี้กับคุณโก้โคชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้ามาได้อีก3เหรียญทองเลยครับ
0: เชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครับบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับคว้าแชมป์เทควันโดเอเชียนเกม2สมัยซ้อนครับกีฬาเทควันโดครับที่จังหวัดไอจิในรุ่น68กิโลกรัมชายนะครับอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงครับจอมเตะหนุ่มไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวมาครั้งนี้ลงแข่งในรุ่น68กิโลกรัมนะครับในรอบ16คนเอาชนะสู้เฮาหยูนะครับจากไต้หวันไป2ต่อ0ยกในรอบ8คนเอาชนะโคซิมโตจีเอฟครับจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกและก็ทำให้บัลลังก์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและในรอบรองชนะเลิศบัลลังก์ทัพทิมแดงครับเอาชนะมุนจินโฮจากเกาหลีใต้2ต่อ1ยกครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศบัลลังก์ทัพทิมแดงเจอกับมาดี้ฮาจิมูซาอินาฟูตี้นะครับจากอิหร่านยกแรกเปิดเกมแรกใส่กันครับบัลลังก์เฉือนชนะไปก่อน6ต่อ5และในยกที่2ครับบัลลังก์ก็เตะทำแต้มนะครับเอาชนะไป3ต่อ2สุดท้ายชนะไป2ต่อ0ยกครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ของตัวเองภายใต้การดูแลของโค้ชเชโค้ชชัดชัยเชนั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของบัลลังก์กันครับ
3: ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับแต่ก็อยากบอกว่าทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนเลยครับบางคนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นอยากให้คอยซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับอยู่ได้เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมแบบนี้ก็โกมีไกลครับความฝันทุกคนก็รู้ครับว่าคือโอลิมปิกแน่นอนครับอันนี้คือทางผ่านครับยังไงก็กว่าถึงจุดนั้นฝากเชียร์
2: ส่วนในรุ่น57กิโลกรัมหญิงครับขนมจีบนัฐกมลวาสนานะครับ วัย18ปีในรอบ16คนเอาชนะอุซเบกิสถาน2-1ยกเข้ารอบ8คนเอาชนะลาเอติเตียจากเลบานอน2-1ยกครับและเข้ารอบรองชนะเลิศไปแพ้กับฟาเดียเคียฟานนะครับดีกรีแชมป์โลกจากจอร์แดน0-2ยกทำให้นักกมลได้เหรียญทองแดงครับสรุปเทควันโดไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ในประเภทต่อสู้นะครับได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงส่วนภูมิเซ่ได้มา1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงครับมาดูอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับไปชมการแข่งขันเรือใบกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ในประเภทเรือ ILCA 4นะครับเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับวัย16ปีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทำผลงานคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแข่งครบ12เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสนะครับที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับที่1ของการแข่งขันก็คว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครับต่อจากโซเฟียมอนโกเมอรี่นะครับในประเภท ILCA 6โดยเหรียญเงินเป็นของหวงจื่อซีจากฮ่องกงคะแนนเสีย29คะแนนและก็เหรียญทองแดงเป็นของอีซองฮาจากเกาหลีใต้ครับฟังเสียงของน้องปิ่นครับ
4: คว้าเหรียญทองได้อะ
5: ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
4: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
5: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิลกาโฟค่ะ
4: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
5: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ส่วนเรือใบในรุ่น420 Mix นะครับเยาวชนคู่ผสมเพชรปิติภูมิเจริญผลวัย17ปีแล้วก็สตางค์ครับวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับวัย14ปี2นักกีฬาเรือใบไทยครับก็คว้าเหรียญเงินมาครองทำคะแนนเสีย25คะแนนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับทำคะแนนเสียเพียงแค่12แต้มเท่านั้นครับขณะที่อรภาเสนาธรรมครับนักกีฬายูยิสุก็คว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับกีฬายูยิสุที่ไอจิพรีเฟคเจอร์โลมาร์เชียลอาร์ตฮอลนะครับในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมครับวัย34ปีจากไทยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็แอนเดรียจากฟิลิปปินส์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจากนั้นอรภาดีกรีเหรียญทองแดงในรุ่น57กิโลกรัมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ก็เอาชนะทางด้านของยามาไอชากัตจากจอร์แดนครับผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเอริเก้อเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์โดยทั้งคู่ในรอบชิงนี่ก็ต่อสู้กันอย่างสนุกสูสีนะครับก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยคะแนนดิบครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของยูยิสุไทยนะครับก่อนหน้านี้ทำได้1เหรียญทองแดงในปี2018และก็2เหรียญทองแดงในปี2022ก็ทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ครับยูยิสุไทยได้1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรมและก็2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงและก็นุชนาถสิงห์ฉลาดในรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมหญิงครับไปดูสรุปเหรียญทองหลังจบการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับจีนยังคงนำโด่งที่169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงญี่ปุ่นเจ้าภาพครับ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงเกาหลีใต้39เหรียญทอง43เหรียญเงิน68เหรียญทองแดงครับอินเดียอันดับที่4นะครับมี21เหรียญทองเท่ากับอันดับ5อุซเบกิสถานและอันดับที่6เป็นอิหร่านครับมี19เหรียญทองส่วนไทยหลังจากคว้ามาอีก3เหรียญทองเมื่อวานนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่7ครับมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและก็21เหรียญทองแดงครับมาดูกีฬารักบี้กันบ้างนะครับรักบี้ทีมหญิง7คนได้อันดับที่4กีฬาเอเชียนเกม2026ครับเป็นรักบี้เซเว่นนะครับหรือว่ารักบี้7คนทีมหญิงในกีฬาเอเชียนเกม2026ในรอบรองชนะเลิศไทยมาในเสื้อเหลืองครับ มีทางด้านของโลเต้ไลคาบุร่านะครับชาวนิวซีแลนด์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเจอกับจีนครับแข่งกันที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คนะครับก็ปรากฏว่าทีมรักบี้สาวไทยครับก็แพ้ให้กับจีนไป0ต่อ28จุดนะครับครึ่งแรกจีนนี่นำไป7ต่อ0จุดโดยทางด้านของเฉินเคยีครับทำแต้มในเกมนี้11แต้มนะครับจากการวางทราย1ครั้งแล้วก็เตะเปลี่ยนได้อีก3ลูกนะครับทำให้ทีมรักบี้หญิงไทยครับเข้าไปชิงอันดับ3แพ้กับฮ่องกงครับ5ต่อ7จุดได้อันดับที่4ก็พลาดเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมหนนี้นะครับสรุปผลงานรักบี้7คนหญิงไทยครับรอบแรก3นัดเอาชนะคาซัคสถาน28ต่อ5จุดนัดที่2ชนะสิงคโปร์ครับ36ต่อ0จุดนัดที่3แพ้ญี่ปุ่น5ต่อ34นะครับได้ที่2ของกลุ่มเข้าสู่รอบรองชนะเลิศขณะที่ผลงานรักบี้ทีมชายไทยคว้าอันดับที่9ในการแข่งครั้งนี้ครับชนะ3นัดในการจัดอันดับนะครับโดยตำแหน่งแชมป์ทีมชายเป็นของฮ่องกงรอบชิงชนะเลิศนี่ชนะทีมจีนไป26ต่อ0จุดครับขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายไทยนะครับได้ที่4เอเชียนเกมนะครับในรอบชิงที่3แพ้กับญี่ปุ่นไปหวุดหวิดครับวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมครั้งที่20เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมชายรอบชิงอันดับที่3ครับตั้มปรวิทย์เตาวะโตนะครับแล้วก็อยู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์2นักกีฬาทีมชาติไทยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นที่มีโคตะคุโรซาวะกับไทโตมิซูมาชินะครับปรากฏว่าในเซตแรกญี่ปุ่นชนะไปก่อนครับ21ต่อ18และในเซตที่2ไทยกลับมาชนะได้บ้างครับ21ต่อ17ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายซึ่งก็เป็นญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่านะครับชนะไป15ต่อ12ครับเฉือนชนะไป2ต่อ1เซตใช้เวลาแข่งขัน50นาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนตั้มแล้วก็ยูครับได้อันดับที่4ในเอเชียนเกมครั้งนี้ผลงานก่อนหน้านี้ของทีมชายไทยในรอบ8ทีมชนะคาซัคสถาน2ต่อ0เซตนะครับรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับเชลิฟแล้วก็อาเมดจาการ์ตา0ต่อ2เซตซึ่งเชลิฟแล้วก็อาเมดจาการ์ตาไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นฝ่ายเอาชนะอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตนะครับก็สรุปผลงานวอลเลย์บอลชายหาดทีมไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้1เหรียญทองจากทีมหญิงไทยครับไบรท์ธาราวดีนาราพรลพัฒน์นะครับแล้วก็เบสวรพีชาขออภัยนะครับวรพีชยากรนะครับก้องภพสรุตาวดีครับขณะที่นักกีฬายูโดทีมผสมทั้งชายและหญิงของไทยนะครับตกรอบ16ทีมเอเชียนเกมแพ้ให้กับทีมคีร์กีสถาน2ต่อ4คู่ครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมกีฬายูโดครับประเภททีมผสมชายและหญิงทีมไทยพบกับคีร์กีสถานที่ไอจีอินเตอร์เนชั่นแนลอารีนาใช้ระบบกมลวรรณอัคจันนะครับในรุ่น57กิโลกรัมหญิงแพ้กับคู่ต่อสู้คีร์กีสถานทั้ง3คนทำให้ทีมไทยนี่ตามหลัง0ต่อ3คู่ต่อมาในแมตช์ที่4ครับมาซายุกิเทราดะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น73กิโลกรัมชายครับที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมปารีส2024มาแล้วแล้วก็แมตช์ที่5สุภัตรานาหนองครับในรุ่น70กิโลกรัมหญิงเอาชนะนักยูโดคีร์กีสถานได้นะครับไทยไล่มาเป็น2ต่อ3คู่แต่ในแมตช์ที่6ครับพัชระกันจูนักกีฬายูโดทีมชาติไทยรุ่น81กิโลกรัมชายครับก็แพ้ให้กับทีมคีร์กีสถานนะครับสุดท้ายทำให้ไทยครับแพ้คีร์กีสถานไป2ต่อ4คู่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมดิ่งพระสุธาจากบอลลูนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหนือทะเลทรายวาดิรัมประเทศจอร์แดนค่ะโดยมีขึ้นระหว่างมหกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ก็จะมีไปเรื่อยจน

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดข่าวสารด้านการศึกษากันบ้างค่ะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะคะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของน้องๆในพื้นที่และสิ่งสำคัญค่ะนั่นก็คือเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับน้องๆในลักษณะงานวิชาการและการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ของเราค่ะส่วนบรรยากาศของภาพรวมวันนี้จะเป็นอะไรอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: จงคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการตะวันยิ้มค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูค่ะว่าเรื่องของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์เรื่องของการเรียนรู้ได้อย่างไรนอกเหนือจากนั้นค่ะผลงานการเรียนรู้ของทั้งคุณครูและก็น้องๆเมื่อออกสู่สายตาสาธารณชนมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆค่ะนอกจากนั้นนะคะแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะต่อยอดการเรียนรู้ของน้องๆและได้มาดูมาประสบพบเจอกับสิ่งที่ดำเนินการจริงๆโดยเฉพาะที่นี่ค่ะ NBT ยะลานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกค่ะว่าอนาคตน้องๆจะมีความชอบหรือสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของทักษะเรื่องของการสื่อสารอย่างที่นี่ NBT ยะลานั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะ
1: มาเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนกันที่ NBT กันบ้างนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆหนูๆเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เรียนรู้สื่อทีวีดิจิทัลค่ะ NBT ยะลานะคะก็ได้เปิดบานสร้างโอกาสการเรียนรู้ต่อยอดทักษะงานด้านสื่อมวลชนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชายแดนใต้บรรยากาศนะคะก็จะเนืองแน่นไปด้วยน้องๆนักเรียนนะคะในสตูดิโอของ NBT หรือว่าสตูดิโอส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาค่ะโดยการนำของนางสาวมาสุภานาคสิงห์ผู้อำนวยการ NBT ยะลานะคะก็ได้ให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนค่ะจากโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะมาศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์รวมถึงสื่อดิจิทัลค่ะการฝึกประสบการณ์โดยการนำน้องๆหนูๆ นะคะมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนค่ะได้เรียนรู้จากสถานที่จริงโดยเฉพาะกระบวนการทำงานของรายการนะคะซึ่งเป็นรายการสดค่ะชื่อรายการว่าดีกุดาโกปีค่ะเล่าข่าวเป็นภาษามาลายูเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งน้องๆ นะคะก็จะได้ชมบรรยากาศของการทำงานทั้งในสตูดิโอและในห้องเทคนิคนั่นเองค่ะรวมไปถึงขั้นตอนของการผลิตและเผยแพร่และกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะน้องๆหนูๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็จะได้นำไปต่อยอดและจะได้เรียนรู้นะคะว่าอนาคตเนี่ยจากการที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็นสถานที่จริงจะนำไปต่อยอดหรือสร้างความประทับใจหรือสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างไรนั่นเองค่ะบรรยากาศงานค่ะจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะโดยมีนายชนะทานแสงภูมิรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เต็มไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและจังหวัดสตูลค่ะรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะและจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผลงานสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริงส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานนะคะคุณผู้ชมคะยังมีการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์ดีโดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะได้รับรางวัลพระราชทานสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนันทนาการต่างๆค่ะและการแสดงที่เหมาะสมกับน้องๆหนูๆเด็กปฐมวัยนั่นเองค่ะแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการของน้องๆหนูๆปฐมวัยในชายแดนใต้คุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าการจัดการเรียนรู้นั้นเราเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงและงานมหกรรมวิชาการก็ตอบโจทย์เรื่องของการเรียนรู้เช่นเดียวกันค่ะกับอีกหนึ่งงานที่เป็นการเปิดตลาดนัดนักเรียนนะคะยะลา2ช็อปชิลแชร์ค่ะเติมประสบการณ์จริงให้กับน้องๆหนูๆนักเรียนนะคะมาเปิดตลาดนัดเปิดประสบการณ์จริงสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ทักษะอาชีพเพื่ออนาคตค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ค่ะจัดโครงการตลาดนัดนักเรียนสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่ออนาคตค่ะยะลาช็อปชิลแชร์ค่ะและบรรยากาศนะคะก็จัดขึ้นที่ลานลีลาวดีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2อำเภอบันนังสตานั่นเองค่ะก็มีทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากตัวแทนนะคะ11เครือข่ายด้วยกันนะคะพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันนำผลิตภัณฑ์ผลงานจากการเรียนรู้ของน้องๆหนูๆนี่แหละค่ะมาจัดแสดงและจำหน่ายไปพร้อมๆกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้น้องๆหนูๆนะคะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะประสบการณ์อาชีพการขายการนำเสนอสินค้าและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะที่นี่นะคะกิจกรรมนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ตลาดซื้อขายสินค้าเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นการเปิดห้องเรียนแห่งประสบการณ์เปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆได้ฝึกคิดฝึกทำฝึกขายเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมเป็นการต่อยอดความรู้จากห้องเรียนสู่ทักษะอาชีพที่ใช้ได้จริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนค่ะสามารถพึ่งตนเองได้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพ
0: คุณผู้ชมคะกระบวนการเรียนรู้ค่ะแน่นอนว่าเราคงไม่ทิ้งภาระเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานด้านการศึกษาเพียงลำพังในการจัดการเรียนรู้โครงการหรือว่ากิจกรรมกระบวนการของ Zero Dropout ค่ะเป็นนโยบายรัฐบาลนะคะที่ร่วมกันพาน้องๆที่หลุดจากระบบเข้าสู่ระบบการศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของน้องๆค่ะเพื่อเป็นการยกระดับความเท่าเทียมที่จะได้รับการเรียนรู้และการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจังหวัดยะลาของเราสามารถขับเคลื่อนได้และนำน้องๆที่หลุดจากระบบเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มากขึ้นโดยเฉพาะอบจ.ยะลาค่ะเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับหน่วยงานทางการศึกษาค่ะที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Zero Dropout ของรัฐบาลได้ให้น้องๆเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการขับเคลื่อนจนได้รับการพัฒนาและได้รับรางวัลกลับมาจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูในส่วนของการขับเคลื่อนงานนะคะโดยเฉพาะนำน้องๆเยาวชนของเราค่ะที่หลุดจากระบบการศึกษาเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาสร้างโอกาสค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอบจ.ยะลาค่ะเขาได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่เชิงลึกเพื่อค้นหาคืนโอกาสนำเด็กนะคะที่หลุดจากระบบการศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้พร้อมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ และจากความมุ่งมั่นทุ่มเทบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2562ส่งผลให้อบจ.ยะลานะคะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคว้ารางวัล Prime Minister TCD Plus Award 2569ในฐานะต้นแบบจังหวัดขนาดกลางในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาโดยได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายมุกตามาธานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยว่ารางวัลอันน่าภาคภูมิใจนี้นะคะเกิดจากพลังความร่วมมือของอบจ.ยะลาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2: สำหรับรางวัล Prime Minister Thailand Zero Dropout เป็นรางวัลที่จังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายๆส่วนที่ได้ดำเนินงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในจังหวัดยะลาเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนับตั้งแต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในปี2562เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและก็ปี2567เราก็ได้พัฒนากลไกเครือข่ายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลสำเร็จมีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงพิจารณาให้จังหวัดยะลาเป็น1ใน3จังหวัดที่ได้รับรางวัลครับ
1: รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้นะคะคือผลลัพธ์ของการลงมือทำจริงของอบจ.ยะลาค่ะพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเคาะประตูบ้านเพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นรับฟังด้วยความเข้าใจในข้อจำกัดและปัญหาที่แตกต่างก่อนจะออกแบบความช่วยเหลือที่ตอบโจทย์ชีวิตของแต่ละคนวันนี้ค่ะเราได้เห็นเด็กหลายคนนะคะได้รับโอกาสกลับคืนสู่ห้องเรียนบางคนได้รับทุนจุดประกายความฝันและอีกหลายคนค่ะได้รับการเจรนัยทักษะอาชีพสร้างรากฐานชีวิตให้เขาได้สามารถยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิ
2: รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานทางการศึกษาท้องถิ่นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ช่วยกันขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout เป็นรางวัลที่สามารถที่จะการันตีว่าจังหวัดยะลาของเราเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: และตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะคะการทำงานของอบจ.ยะลานอกจากการพาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วนะคะยังให้ความสำคัญด้วยการเติมเต็มทักษะที่ตอบโจทย์โลกแห่งการทำงานจริงเพื่อมอบวิชาชีวิตให้เขาสามารถยืนหยัดและเลี้ยงดูตนเองได้อย่างภาคภูมิเพราะความสำเร็จในวันนี้เกิดจากการประสานงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลาที่อยากเห็นลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเติบโตไปเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคต
2: ขอบคุณนะครับทุกภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนซึ่งมีอยู่จำนวนหลายพันคนถ้าจะมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการความสำเร็จไม่เกิดขึ้นประสิทธิภาพคุณภาพของการช่วยเหลือไม่สมบูรณ์เป็นความโชคดีของจังหวัดยะลาที่ทุกภาคีเครือข่ายมาช่วยกันทำงานเป้าหมายเด็กจังหวัดยะลาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองมีความรู้มีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตครับ
1: รางวัล Prime Minister TCD Plus Award 2569ถือว่าเป็นเครื่องมือยืนยันความทุ่มเทที่จุดประกายให้อบจ.ยะลาค่ะ ยังคงพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อโดยจับมือกับภาคีเครือข่ายสานต่อภารกิจแห่งโอกาสออกตามหาและปะกลับมามีอนาคตที่สดชื่นมั่นสูงสุดคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: และหากพูดถึงเรื่องของบริบทของโรงเรียนนะคะมีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้น้องๆเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายที่นี่ค่ะโรงเรียนแห่งนี้เขาสามารถนำผลผลิตที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนเติมเต็มค่ะให้เกิดเป็นหลักสูตรโกโก้นั่นเองค่ะโรงเรียนแห่งนี้สามารถพัฒนาหลักสูตรพร้อมกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆไปพร้อมๆกับชุมชนค่ะสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ยกระดับศักยภาพรายได้ทั้งตัวชุมชนเองและตัวนักเรียนไปพร้อมๆกันส่วนภาพบรรยากาศจะมีความประทับใจอย่างไรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมไปรับชมกันเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์บริบทแล้วก็สามารถให้น้องๆหนูๆ นะคะนำความรู้ไปต่อยอดสู่การมีอาชีพได้นี่เลยค่ะผลผลิตจากโกโก้นะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนแต่ว่าถ้าหากขาดความร่วมมือหรือแรงบันดาลใจจากหน่วยงานในพื้นที่แล้วการพัฒนานั้นจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในแปลงเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังมีการต่อยอดสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะที่อยู่ในห้องเรียนที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูปและนำผลผลิตจากชุมชนนี้ละค่ะเชื่อมโยงสู่ห้องเรียนและการเรียนรู้ในโรงเรียนค่ะโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ให้น้องๆหนูๆได้เรียนรู้ภายใต้หลักสูตรเรื่องของโกโก้ค่ะ
3: เราดำเนินการมา5ปีก็จะเห็นว่าหลายสิบคนที่เป็นสมาชิกที่นี่และก็มาขายโกโก้ที่นี่ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นโดยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโกโก้เนื่องจากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่าย2ปีก็ได้มีผลออกมาแล้วก็เราก็ผลิตเองนะครับตากเองหมักเองแล้วก็แปรรูปพื้นฐานเองแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เองก็คิดว่า

0: สรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยตนเองค่ะผลงานที่เห็นอยู่นี้ภูมิใจที่ได้เห็นผลงานของตัวเองได้เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนนั่นเองค่ะ
1: โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมและเราก็ได้นำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำผลิตภัณฑ์โกโก้ขึ้นมาค่ะในหลักสูตรจะมีบูรณาการก็คือป.4ต้นน้ำมีการดูแลการเพาะปลูกการใส่ปุ๋ยป.5ก็คือกลางน้ำวิธีการเก็บเกี่ยวเก็บยังไงออกดอกยังไงระยะกี่วันถึงจะเก็บได้พอเก็บได้เราก็จะมาเก็บที่วิสาหกิจของเราหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงชั้นของป.6ป.6ก็จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์การผลิตก็จะมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักเรียนชุมชนเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับเด็กนักเรียน
0: และคุณผู้ชมคะเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนะคะจากองค์ความรู้ของชุมชนส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนในห้องเรียนค่ะผลผลิตโกโก้จึงเป็นผลผลิตหนึ่งที่สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับน้องๆ หนูๆและคนในพื้นที่ได้นำโกโก้ที่เป็นโกโก้ยะหาเติบโตก้าวไกลเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาต่อยอดด้วยความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงโอกาสและคนในชุมชนคือพลังสำคัญที่เกิดจากการเรียนรู้จริงและสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้เกิดความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันทั้งชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
2: สนุกมากเลยครับบางวันก็มีเก็บเกี่ยวบางวันก็มีการหมักหนูดีใจที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่เป็นความตั้งใจของเราไว้ด้วยครับ

0: นับหมื่นพัน
1: เป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราค่ะการขับเคลื่อนการเรียนรู้หรือว่าการขับเคลื่อนการศึกษาไม่ได้อยู่เพียงแค่สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาเท่านั้นแต่การจะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนจะต้องมีบริบทไปพร้อมๆกันแบบองคาพยพค่ะมีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคการศึกษาพี่น้องประชาชนและตัวน้องๆรวมไปถึงนโยบายของโรงเรียนและตัวบุคลากรทางการศึกษาค่ะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ในการเรียนรู้นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาไหนนะคะสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา

พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดการดีค่ะวันนี้กุ้งนางพร้อมกับทีมงาน NBT สงขลาค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนบ้านควรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาท้าทายอย่างกีฬายิงธนูปีนผาโรยตัวแล้วก็ขี่ม้าค่ะที่สำคัญได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วอยากจะเห็นท่วงท่าลีลาของคนเก่งในวันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: ให้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุซิราฮูราชื่อเล่นซีรามาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนบ้านควนค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีนผายิงธนูโรยตัวหรือว่าขี่ม้าเนี่ยน้องซีราเริ่มต้นกีฬาแบบนี้ได้ยังไงคะ
1: ตอนแรกคุณพ่อกับคุณแม่หากิจกรรมให้หนูทำค่ะแล้วก็พอหนูได้เริ่มเล่นกีฬาพวกนี้ไปเรื่อยๆหนูก็รู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วก็สนใจกับมันค่ะ
0: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำได้ไหม
1: อนุบาล3
0: อนุบาล3ก็ประมาณ5ขวบประมาณนั้นใช่ไหมคะจำได้ไหมว่ากีฬาแรกเลยที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มฝึกให้เราได้ทดลองเล่นนี่คืออะไร
1: โรยตัวค่ะ
0: โรยตัวเริ่มจากการโรยตัวก่อนเลยแล้วตอนนั้นเด็กอนุบาล3ฝึกโรยตัวความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: ตอนนั้นกลัวค่ะ
0: ตอนนั้นกลัวเหรอคะแล้วทำยังไงเราถึงรู้สึกว่ามันก้าวข้ามผ่านความกลัวมาได้
1: พอเริ่มเล่นไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำให้หนูไม่กลัวกับการโรยตัวค่ะ
0: พอโรยตัวแล้วต่อด้วยกีฬาอะไรคะ
1: จะเป็นขี่ม้าค
0: ่
1: ะ
0: ขี่ม้าตอนนั้นเราเริ่มขี่ม้าตั้งแต่ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหม
1: ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณป.2ค่ะ
0: ป.2ก็เริ่มฝึกขี่ม้าอ่ะเป็นยังไงป.2แล้วโตขึ้นมาหน่อยขี่ม้าความรู้สึกของเรากับกีฬาท้าทายแบบนั้น
1: กลัวหนูไม่ค่อยกล้าเล่นแต่ว่าสักพักหนูได้เริ่มเล่นม้ามันก็สนุกค่ะการขี่
0: คือเราก็รู้สึกว่าเหมือนพี่กุนางเคยได้ยินมาว่าเวลาเราขี่ม้าเนี่ยเราต้องทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเขาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ทีนี้หนูบอกว่าโรยตัวขี่ม้าแล้วกีฬาต่อไปที่หนูได้ลองฝึกเล่นคืออะไรคะ
1: ยิงธนูค่ะ
0: ยิงธนูเนี่ยได้ยินว่าไปแข่งมาหลายที่ด้วยตอนนั้นเริ่มฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ช่วงป.2เหมือนกันเลยค่ะ
0: ช่วงป.2เหมือนกันกับกีฬายิงธนูใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับกีฬายิงธนู
1: ตอนแรกอะค่ะหนูไปขี่ม้าแล้วก็หนูได้เห็นกีฬายิงธนูหนูก็เลยสนใจหนูลองเล่นเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งกีฬาก็คือปีนผาอันนี้มาเริ่มปีนผาตอนอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณป.4ป.5นี่แหละค่ะ
0: ป.4ป.5เหมือนกันทำไมหนูถึงรู้สึกว่ากีฬาที่มันท้าทายแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปว่าตอนฝึกแรกๆรู้สึกกลัวทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นกีฬาพวกนี
1: ้เพราะว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ท้าทายกับเรา อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะแล้วหนูชอบอะไรสำหรับเสน่ห์ของกีฬาแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นยิงธนูขี่ม้าปีนผาโรยตัวหนูคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้มีอะไรบ้างคะ
1: เหมือนขี่ม้าค่ะมันเป็นเหมือนกีฬาที่ว่ามีความสง่ายิงธนูก็ด้วยค่ะ
0: ยิงธนูก็ด้วยใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลาระหว่างการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงเพราะว่าพี่กุ้งนางก็ได้ยินมาว่าหนูเนี่ยเรื่องเรียนก็ไม่ได้เป็นรองเรื่องกีฬาเลยแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกับการเรียนยังไงคะ
1: ถ้าจันทร์ถึงศุกร์หนูจะใช้เวลาซ้อมคือช่วงหลังเลิกเรียนค่ะส่วนเสาร์กับอาทิตย์ก็จะมีการรวมกลุ่มในชมรมเพื่อมายิงธนูกันค่ะ
0: หลังเลิกเรียนนี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
1: 1-2ชั่วโมง
0: 1-2ชั่วโมงแล้วฝึกซ้อมที่ไหนคะ
1: ที่บ้านเลยค่ะ
0: ที่บ้านเลยก็คือฝึกยิงธนูหรือว่ายังไงคะจะมีลานกว้างๆให้ที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ฝึกซ้อมเนี่ยเรามีคุณครูคอยดูแลหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะมายิงธนูที่โรงเรียนแล้วก็ครูก็จะช่วยดูให้
0: เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้น้องบอกว่าเป็นชมรมเหรอคะ
1: ใช่
0: มันเป็นชมรมยังไงคะ
1: มันเป็นชมรมที่ว่าคือเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์อะค่ะคือเขาจะมารวมกลุ่มมายิงธนูด้วยกันค่ะ
0: คนที่มานี่มีใครบ้าง
1: มีหลายๆคนเลยค่ะ
0: หลายคนเลยมีเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็น
1: ทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ
0: ่อ๋อค่ะของจังหวัดสตูลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการเรียนล่ะในเมื่อเรามีการแบ่งเวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เรื่องเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
1: คือพอหนูซ้อมธนูเสร็จหนูก็จะไปเรียนพิเศษต่ออ
0: ืมโอ้โหแสดงว่าเรานี่ก็ต้องแบบร่างกายแข็งแรงนะสามารถจะซ้อมกีฬาท้าทายเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อได้แบบนี้แสดงว่ากีฬานี่ทำให้เราแข็งแรงด้วยไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะหนูคิดว่ากีฬาเนี่ยให้อะไรกับหนูบ้างนอกจากร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีขึ้นการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่มันท้าทายแบบนี้ให้อะไรกับหนูบ้าง
1: หนูรู้สึกว่ามันช่วยฝึกเรื่องบุคลิกภาพของหนูด้วยค่ะแล้วก็สมาธิ
0: ยังไงบุคลิกภาพของเราดีขึ้นยังไง
1: คือเหมือนกีฬาขี่ม้าไปยิงธนูค่ะ ตอนยิงมันเหมือนมีเสน่ห์ในตัวของมันเอง
0: ทําให้เราดูแบบบุคลิกดีแบบว่าอกพ้ายไหล่พึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วมีสมาธิล่ะกีฬาแบบนี้สร้างสมาธิยังไงลูก
1: เหมือนตอนยิงธนูค่ะคือเวลาเราเข้าไปยืนในเส้นยิงแล้วมันเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าต้องแข่งกับตัวเองคือเราไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างค่ะ
0: ก็ได้อยู่กับตัวเองตรงนั้นแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปใช้ในเรื่องเรียนก็ได้ถูกมั้ยคะ
1: ใช
0: ่พูดถึงความสามารถด้านกีฬาต่างๆนะคะหนูได้รับรางวัลมาแล้วหลายสนามเลยพี่ได้ยินมามีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูได้เล่นกีฬาค่ะมันก็ถือว่าเป็นรางวัลของหนูแต่ว่ากีฬาที่หนูได้รางวัลที่หนูได้ก็จะมีตอนที่หนูได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นของสมาคมสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีเกียรติบัตรของที่หนูไปสอบที่เด็ดมาค่ะ
0: ค่ะแล้วรางวัลเกี่ยวกับกีฬาล่ะคะได้รางวัลอะไรมาบ้าง
1: มีที่ว่าหนูไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียหนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะแล้วก็มีที่ว่าแข่งรุ่นโอเพ่นค่ะ Recurve of Babo Openได้รับตอนนั้นแข่งกับผู้ใหญ่หนูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่5ค่ะ
0: อ๋ออันนั้นเป็นสนามที่แข่งกับผู้ใหญ่เลยใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ค่ะน้องซีล่าคะคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณครูด้วยเนี่ยมีส่วนสนับสนุนหนูในเรื่องของการเล่นกีฬาพวกนี้ยังไงบ้าง
1: คุณแม่ค่ะจะช่วยดูเรื่องตารางเวลาของหนูเพราะว่าหนูต้องเรียนต้องเล่นกีฬาด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนคุณพ่อกับคุณครูจะเป็นคนช่วยหนูในเรื่องการยิงธนูนี่แหละค่ะจะดูถ้าดูฟอร์มของหนูการปรับระยะแล้วก็เรื่องธนูนี่แหละค่ะอุปกรณ
0: ์คุณพ่อของน้องมูซิล่านี่คือท่านมีความชำนาญเรื่องของกีฬาพวกนี้มาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบนี้มีความรู้สึกท้อบ้างไหมกีฬามันก็ไม่ได้ง่ายนะพี่กุนังเห็นทั้งอุปกรณ์ทั้งการลงสนามแบบนี้รู้สึกท้อบ้างไหมคะ
1: หนูไม่เคยรู้สึกท้อเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีบ้านที่รู้สึกเหนื่อยช่วงก่อนแข่งจะต้องซ้อมหนักเป็นพิเศษแต่หนูก็พักผ่อนค่ะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: คือเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็พักผ่อนแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่เขาอาจจะยังไม่มีกีฬาโปรดเป็นของตัวเองน้องซีล่าลองฝากหน่อยว่าอยากจะให้หันมาเล่นกีฬายังไงบ้างคะ
1: เหมือนกีฬาพวกนี้ค่ะเป็นกีฬาที่คือถ้าได้ลองเล่นแล้วจะรู้สึกสนุกสนใจแล้วก็ท้าทายกับมันค่ะลองเปลี่ยนจากการเล่นมือถือแล้วลองมาเล่นกีฬาดูค่ะ
0: โอเคค่ะก็จะได้เก่งเหมือนน้องมูซิล่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปชมการสาธิตการยิงธนูจากน้องซีล่านะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องแนะนำเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็จะมีคันธนูในหลากหลายประเภทใช่ไหมคะมีอะไรบ้างไหนน้องซีล่าเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
1: อันนี้ค่ะมันจะเป็นธนูโบราณ
0: ธนูโบราณ
1: ค่ะ
0: อ๋อมันลักษณะมันเป็นยังไงคะ
1: คือตัวคันเนี่ยค่ะมันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ว่าเหมือนประเภทแบบนี้ค่ะมันจะต้องประกอบอีก
0: คืออันนี้คือดั้งเดิมเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ว่ามีชิ้นส่วนอะไรประกอบเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ถือให้ชิ้นอื่นๆเป็นยังไงอีกบ้างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้
1: เป็นคอมเปาค่ะหรือว่าลอกทดกำลัง
0: ลักษณะของมันเป็นยังไงคะ
1: คันนี้ตอนดึงอะค่ะมันจะหนักแต่ว่าพอดึงมาสุดแล้วอะมันจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมค่ะ
0: มันจะหนักก็คือมันมีประกอบส่วนตรงนี้เข้ามาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เวลาแรงที่ว่าใช้ดึงอะค่ะคือต้องมันเยอะค่ะ
0: ก็คือต้องแข็งแรงหน่อย
1: ใช่
0: จับตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวถัดมาล่ะอันนี้โอ้โหยาวเชียวอันนี้ตั้งก่อนก็ได้ค่ะต้องรู้วิธียกวิธีแบบว่าเก็บด้วยนะตัวนี้ใหญ่มากเลย
1: อันนี้รีเคิร์ฟค่ะหรือว่าธนูโค้งกลับค่ะตัวตรงนี้ค่ะมันจะโค้งกลับมันจะโค้ง
0: ค่ะแล้วตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงคะ
1: ถ้าตรงนี้ค่ะมันจะมีการที่ถ่วงให้น้ำหนักมันมีซ้ายขวาที่ให้น้ำหนักมันเยอะขึ้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ
0: ค่ะอ๋ออ่ะตัวถัดไปโอ้โหนี่กีฬายิงธนูไม่ได้ว่าแบบว่ายิงได้เลยต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนใช่ไหมคะอีกตัวนึงละคะตัวนี้
1: อันนี้มัน
0: ตัวนี้เหมือนจะเบาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนจะย่อยมาจากคันนี้ค่ะคือถ้าถอดคันนี้ถอดอุปกรณ์หมดเลยมันก็จะกลายเป็นคันนี้ได
0: ้กลายเป็นคันนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องศิลาถนัดเป็นตัวไหน
1: ถ้าหนูถนัดเลยก็จะมีคันนี้กับคันนี้ค่ะ
0: คันนี้คันนี้ก็คือเวลาจะไปแข่งนี่คือเราเลือกตัวประเภทที่ถนัดไปหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สามารถจะระบุไปได้เลยว่าเราถนัดอะไรใช่ไหมแล้วในส่วนของลูกธนูล่ะเมื่อกี้รู้จักคันธนูกันไปแล้วลูกธนูเห็นบอกว่าก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้คือหนูจะใช้กับธนูรีเคิร์ฟแล้วก็เบโบค่ะเบโบนี่มันก็จะย่อยมาจากรีเคิร์ฟ
0: ก็ต้องก็คือเป็นเฉพาะลงไปว่าใช
1: ้
0: กับ2ตัวนี้ก็จะต้องเป็นลูกธนูตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีตัวไหนอีกบ้างคะ
1: อันนี้ใช้กับคันธนูโบราณค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวนี้ไหนลองทำให้พี่ดูหน่อย
1: คือถ้าคันนี้มันจะไม่มีที่ตั้งคือเขาให้ตั้งบนมือค่ะนี่แต่ว่าหนูไม่อยากใส่
0: ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะก็คือลูกธนูแบบนี้ที่ใช้สำหรับธนูความเปล่าค่ะ
0: ธนูความเปล่าอ๋อมันจะมีลักษณะเฉพาะยังไงไหม
1: เหมือนธนูนี้ลูกแบบนี้ค่ะมันคนละแบบกันกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเวลาใส่เขาก็จะใส่แบบแตกต่างกันค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นกีฬายิงธนูเนี่ยจะต้องทำความรู้จักเรื่องของอุปกรณ์ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามีประเภทไหนบ้างนะคะแต่ละคันธนูใช้กับลูกธนูแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เริ่มฝึกซ้อมกันต่อไปทีนี้เดี๋ยวอยากจะเห็นแล้วแหละว่าการยิงธนูของน้องศิลาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ

ีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่ให้ในเรื่องของสมาธินะครับคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงก็สามารถจับมาปรับได้ด้วยกีฬาธนูนะครับจริงๆแล้วธนูเนี่ยเราแข่งกับตัวเองนะครับเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนบนเส้นยิงนะครับเราแข่งกับตัวเองการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือการที่เราตั้งใจฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอนะครับและเราก็สามารถจะมีความสุขกับมันได้ครับเขาเรียนรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าธนูเนี่ยมีกี่ประเภทมีประเภทไหนบ้างอุปกรณ์ใช้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะให้น้องเข้ามาฝึกในเรื่องของท่าในการยิงธนูที่ถูกต้องนะครับการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เบสิกไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนกระทั่งหลายคนก็ยิงดีขึ้นในเรื่องของกีฬายิงธนูนะครับในเรื่องของสมาธิแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับมีความมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆแน่นอนความซื่อสัตย์นี่แน่นอนเลยครับเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกคะแนนที่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับโดยท่านผู้บริหารท่านผอ.สุริยานะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬายิงธนูนะครับก็ในเรื่องของสถานที่ที่ท่านผอ.ได้เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้มีส่วนในการช่วยฝึกเด็กๆนะครับในช่วงของคาบลดเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการแข่งขันตอนนี้ก็สนามไหนที่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ระยะทางเรื่องของประมาณเนี่ยทางเรียนก็จะร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยนะครับในการพาไปแข่งขันสนามที่มันไม่ไกลบ้านมากเกินไปครับอย่างอาจจะไปต่างประเทศด้วยครับอย่างเช่นมาเลเซียครับน้องมุซิรานี่ก็ประสบความสำเร็จที่มาเลเซียก็หลายสนามครับที่ได้รางวัลกลับมาครับชมรมยิงธนูจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้เป็นชมรมที่เราตั้งขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลนะครับก็เพื่อประโยชน์ของคนที่รักกีฬายิงธนูนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่สนใจนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้กับวงการธนูของจังหวัดสตูลในอนาคตได้ครับก็อยากจะให้น้องๆได้ให้โอกาสตัวเองนะครับมาเปิดใจเรียนรู้ดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและก็สนับสนุนกันต่อไปครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ในสตูลอาจจะเป็นกีฬาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าน้องๆชอบนี่ยินดีครับในฐานะที่เป็นครูที่สอนอยู่ด้วยครับ

หลังจากที่น้องซีร่าได้แสดงความสามารถด้านการยิงธนูให้ได้ชมกันที่โรงเรียนแล้วค่ะเราทั้งหมดจะเดินทางกันไปที่เขาบอกคะบ้านทางงอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะไปชมความสามารถด้านการปีนผาและโรยตัวของน้องซีร่ากันค่ะ

หนูอยู่ที่เดิมทางขวาขึ้นเอ๊บเอาซ้ายฉีกทางขวาไปอยู่เข่าทางขวาไปอยู่เข่าไม่ต้องสูงนั่งซ้ายข้างล่าง

0: ท้าขวาขึ้นไปที่หัวเข่า1 2เท้าขวาขึ้นปิดนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาแตะเหยียบพื้นเลยตรงขวาตรงระดับหัวเข่าอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่จิกเข้าไปนี่ลงมาต่ำอีกหน่อยนึงขึ้นมาขึ้นไปแล้วลงหัวเข่าเลยขึ้นอีกนิดเดียวนั่นแหละ1 2 pushกว้างไปอย่าคิดเยอะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงนั่นน่ะมันจะมีร่องอยู่ปัดระดับเท้าอ่ะมันจะมีร่องอยู่ตรงใกล้ๆสีม่วงอ่ะ
1: ใกล้สีม่วงบนหรือล่าง
0: แล้วก็เดี๋ยวมือซ้ายจับสีชมพู
1: เท้าซ้าย
0: ซ้ายเหยียบสีเขียวเท้าขวาเหยียบตรงหัวเข่ามันจะมีร่องอยู่นิดเดียวลงมานิดนึงลงมาไปขวานั่นแหละขึ้นไปนิดเดียวขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดขึ้นลงมานั่นแหละจะมีร่องจิกอยู่ขึ้นอีกนิดเดียวเอาเท้าขวาไปอยู่ที่มือขวาให้ถึงนะ
1: กระโดดหรอกไง
0: ฮะ
1: เมื่อกี้กระโดดหรอก
0: อย่านานไม่ได้นะมือซ้ายเปลี่ยนที่จับแบบพยายามยืนเท้าขวาให้ได้ลูกจิกพื้นไปเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปอยู่มั่นใจเซฟอยู่เหยียบไปสีม่วงถ่ายน้ำหนักไปมือขวาเหยียบอึบ1 2อัพอัพอัพมือซ้ายปล่อยปิดไปอัพเปลี่ยนน้ำหนักไปอยู่มือขวาขาซ้ายยกจบการปลูกฝังของผมก็เราคิดว่าหากิจกรรมอะไรที่จะทำภายในครอบครัวโดยที่เรามีความสามารถในกิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างเช่นผมมีความสามารถในการปีนหน้าผาการลอยตัวการทำกิจกรรมหรือกีฬาแอดเวนเจอร์ก็เลยประยุกต์เข้ามาใช้เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวครับ
2: สิ่งแรกเป็นการที่จะทำยังไงให้มีเวลาสำหรับคนในครอบครัวนะครับก็เลยนำกิจกรรมหรือนำความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ประยุกต์เข้ามาใช้ทำยังไงก็ได้ให้คนในครอบครัวของผมเนี่ยมีส่วนร่วมแม้ว่าแต่ละคนอาจจะยังไม่มีความรู้แต่ว่าเราใช้ความรู้สึกที่ว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการใช้หลักของความปลอดภัยหรือการได้ออกกำลังหรือการได้สร้างกล้ามเนื้อให้กับลูกที่ยังในช่วงที่เขายังเล็กอยู่นะครับเพื่อให้เขาพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็ทักษะแล้วก็สมาธิครับผมสำหรับผมถ้าเป็นกีฬาแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท้าทายความสามารถศักยภาพหรือแนวความคิดของเรานะครับบางทีบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับแต่สำหรับผมมองแล้วว่าถึงมันมีอันตรายอยู่ในตัวกีฬาหรือในการที่เราเล่นมันอยู่เนี่ยแต่เราก็สามารถมีความปลอดภัย มีระบบป้องกันนะครับในการที่เราทํากิจกรรมหรือเราการในการที่เราเล่นครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิหรือเราไม่มีระบบเซฟตี้เข้าไปในกีฬามันจะไม่เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้เล่นครับผมประโยชน์ที่เขาจะได้รับในเรื่องของสมาธินะครับในการรู้ว่าอะไรอันตรายอะไรควรระวังอะไรที่เราจะต้องมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถข้ามหรือปล่อยปะละเลยในบางจุดที่มันมีความเสี่ยงได้นะครับผมจะให้เขาเรียกว่าเคารพในสิทธิ์ของลูกนะครับก็คือเราจะถามก่อนว่าจะยังเล่นต่อไหมหรือชอบในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเขาชอบหรือเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่จะไปต่อเราก็จะให้การสนับสนุนเขาไปด้วยการที่พัฒนาไปตามอายุของเขาไปเรื่อยๆครับว่าเขามีความสามารถไปได้ถึงไหนเราก็สนับสนุนเขาไปครับผมสิ่งแรกผมอยากให้คิดว่าเราจะหากิจกรรมอะไรทําในครอบครัวก่อนนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปกครองที่มีอยู่บางท่านอาจจะเก่งทําอาหารบางท่านอาจจะเก่งเขียนหนังสือเราใช้ความรู้ความสามารถความสําคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ปกครองไม่อยู่เป็นแบ็คอัพให้ลูกเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการสานสัมพันธ์นะครับบางครั้งเด็กหรือตัวลูกเองเนี่ยเวลาเขามองกลับมาแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาไม่อยู่เขาไม่เห็นเขาไม่มีกําลังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันมาหาเราแล้วเราอยู่แล้วเรายิ้มให้เขาเราให้กําลังใจเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งและอะไรก็ตามที่เราให้เขาทําหรือเราทํากับเขาด้วยเนี่ยมันจะไปได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พยายามหาเวลาว่างทํากันในครอบครัวนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปตามความรู้ความสามารถของเด็กไปเรื่อยๆอย่าบังคับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบังคับให้เขาทํามันจะไปได้ไม่นานครับผม

หวังว่าเรื่องราวของน้องซีร่าในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายให้กับเยาวชนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่รักและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะวันนี้รายการคิดกันดีหมดเวลาลงแล้วค่ะตอนหน้าจะพาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
3: เฮ้ยไกลวะ
2: ดื่มเหล้าเมาถึงสมอง
3: ไม่บ่อยไกล
2: ดื่มไม่ขับจากสสส
4: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
5: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
4: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
5: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมข่าวเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะจะอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกขาแล้วทางเทศบาลค่ะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องชนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
0: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม. อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมีไหม
1: มีครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวางไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นพวกถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM 2.5 ประมาณนี้นะครับ
0: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
1: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย 100% ไม่มี
0: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
1: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัด

0: เรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่าโครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
1: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
0: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
1: ้
0: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
1: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยแล้วตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
1: ค่ะอากลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะและทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเดียนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือแล้วทีนี้น้ำจากที่เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่สมบูรณ์แล้วหลังจากแข่งเรือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกลับมาสมบูรณ์ไหมเพราะว่าไอ้ที่ลงไปในคลองก็จะมีเรือมีทั้งคนมีทั้งน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านนายก
0: เรื่องนี้นะครับถ้าพูดเรื่องนี้มองมุมกลับเลยครับปากน้ำฉวางเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเน้นที่ศักยภาพและศักดิ์ศรีทุกคนมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนปากน้ำฉวางนี่รักศักดิ์ศรีมากพอเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตานี่สำคัญการแข่งเรือวันออกพรรษานี่แหละก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความสะอาดต้องมีเพราะอะไรรู้ไหมเรามีถ้วยรางวัลพระราชทานถึง3ใบด้วยกันปีนี้วันที่26 27ตุลาคมเราก็มีการแข่งขันเรือยาวกันอีกตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นสำคัญของพวกเราในแม่น้ำตาปีเนี่ยมันต้องสะอาด
1: โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที
0: ่
1: ตรงนี้มีหลายจุดมากคุณผู้ชมค่ะในปากน้ำฉวางเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่หนึ่งฝั่งโน้นจะบอกว่าทั้งสะอาดแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นประจักษ์พยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ป้ายตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกได้ว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีกองอำนวยการอยู่
1: ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ 100% ที่จะไม่มีขยะและลอดลงมาเลยแล้วมีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศ
1: ัก
0: ดิ์ศรีของคนปากน้ําฉวางเนี่ยถ้าเค้าเห็นนะเค้าจอดรถหยิบขยะเลยผมรณรงค์ถึงขนาดนี้ลูกๆนักเรียนเนี่ยพวกเดี๋ยวนี้ชื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่กองข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะอย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90% คร
1: ับ90แล้วอีก10
0: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็ม100เดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกค่ะเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
0: อ๋อน้ำก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปา
1: ที
0: ่ตังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: ก็คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกลองเทวดาหัวกลองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็ หาปลาด้วย
0: ครับ
1: จ
0: ะเป็นช่วงฤดูอยู่นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเหวี่ยงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
1: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าปกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
0: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์และก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
0: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
1: ไปค่ะ

0: คุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้เหรอครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ฉวามเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการ
2: ที่นี่ครับตอนนี้ที่น้ำจะวางเนี่ยก็มาอยู
0: ่
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะเพราะมีในหมู่ที่แปดมันมีโครงขยะอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะอย่างเทศบาลของปากน้ำจะวางทีมบริหารเขาก็มาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอะขยะมันเยอะอะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้วแล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ช้ำเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
0: ับแล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับก็กว่าถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลตาน้ำจะวางนะช่วยกันเอาขยะมาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อขยะอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ทำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปกัน
0: ก็คือให้ช่วยกันไปคัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่คร
3: ับ เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ถึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะฝอยของเทศบาลตำบลป่านัทที่ว่าเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะข้าวแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้ขยะเข้ามาหายหมดไปแต่ละวัน80ตันถึง100ตันของ200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากเชื้อที่ลบขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบอาเดียบนี่คือผู้จัดการน่ารักมากครับตรงไหนถามพวกนี้ได้เลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคะ
2: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะ

0: ทิ้งที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี่มากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะแล้วเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาเรียนได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
1: ้
0: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตไหมฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะฮะ
2: เนี่ยแบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีของด้านในกระบวนการของเราก็จดดึงกระปากกันแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที
1: ่น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
0: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
2: ค่ะ
0: นี่
2: เกิดแบบบินโดรนจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับทิลิกแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
1: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นเมืองคูนเอสซีจีหรือว่าที่ไหนก็ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาลงรวมกันซะนะเป็นส่วนหนึ่งที่มีมูลค่านะครับทางรัฐบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่ง
1: ก็คือเป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
2: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูระดับการ
1: ร่วมกันค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจน
0: ครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อาเดียนที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากอาเดียนนี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จากอาเดียนที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: ท่านนายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆ

แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ให้ทางให้ชีวิต
1: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
2: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะพร้อมด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube NVT ภาคใต้ตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าเงินโอนมาเข้าหาตัวเองสัก 50,000 บาทโอ้โหดีใจในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้เรา 50,000 บาทแต่คำถามที่ตามมาคือว่าเราเอาเงินนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไหมถ้าเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนโอนมาให้เรานะคะเขาโอนผิดบัญชีหรือเปล่ายังไงบ้างแล้วถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ
1: อ
0: ย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าเงินโอนเข้ามาสมมติ 50,000 บาท 50,000 บาทก็พอยังไม่ถึงหลักแสนนะคะแต่พอโอนเข้ามาปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นนะคะยิ่งในช่วงแบบนี้กำลังโอ้โหอยากจะใช้เงินพอดีเลยมีเหตุจำเป็นลูกกำลังเปิดเทอมกดไปจ่ายค่าเทอมลูกได้เลยไหมคะ
1: เอาจริงๆไม่ได
0: ้บางคนบอกว่าเอาไปก่อนแล้วค่อยหามาคืนลาบลอยหรือเปล่าแบบนี้เรียกลาบลอยไหมคะทนาย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยโลกปัจจุบันนะครับการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วเรากดปุ๊บสัมผัสปุ๊บเสร็จกดโอนปึ้งจบนั่นแหละครับมันง่ายมากแต่ว่าเวลาที่คุณโอนผิดไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินคืนเนี่ยยากมาก
0: เมื่อสักครู่แอบคุยกันหลังไมค์ทนายบอกว่าทนายเจอมาเอง
1: ใช่ๆครับก็คือทำผิดเองบ่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกบัญชีพร้อมเพย์
0: ค่ะ

0: เพราะในบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะมีวิธีการล็อกตัวเลขมีกลุ่มมันมีกลุ่มตัวเลขที่มันสามารถล็อกให้เราไม่สามารถโอนผิดได้แต่บางครั้งก็อาจจะมีแจ็คพอตแตกว่ากดผิดไปตัวนึงแล้วมันดันไปเข้าล็อกพอดีก็มี
1: ฟลุกพอดี
0: ฟลุกพอดีแต่ ส่วนใหญ่แล้วกรณีโอนเงินผิดจะเกิดจากการโอนพร้อมเพย์ครับ
1: ค่ะ
0: หมายเลขพร้อมเพย์นี่แหละตัวดีเลยเพราะบางทีเรากดผิดไปตัวนึงแล้วก็กดตกลงแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อคิดว่ากดถูกแล้วก็กดโอนไปเลยมารู้อีกทีคือตอนที่ปลายทางบอกว่าไหนบอกว่าโอนแล้วยังไม่เห็นเลย
1: อันนั้นเพิ่งรู้ตัว
0: อันนั้นเพิ่งรู้ตัวเอาก็ไปดูเอาไม่ใช่จริงด้วยทำไงล่ะทีนี
1: ้แล้วแบบนี้คนที่ได้รับเงินจากเราไปถือว่าเขาได้รับเงินไปโดยชอบไหมคะ
0: คือในเบื้องต้นเขาได้รับโดยชอบครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ถือเงินเราเอาไว้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆในกระบวนการและวิธีการเมื่อมันเกิดการโอนเงินผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติและทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับต้องฟังสำหรับเรื่องวันนี้เลย
1: ต้องฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆ
0: ถูกต้องครับ
1: ยิ่งอย่างที่ทนายบอกว่าพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท
0: ์
1: เบอร์โทรศัพท์ผิดตัวเดียวเนี่ยแค่เราโทรผิดตัวเดียวยังไปติดคนอื่นแล้วคิดว่าเราจะกดโอนเงินทีนึงพร้อมเพย์กดเบอร์โทรปุ๊บไปเลย
0: ไปเลยใช่
1: นะ
0: ถูกคร
1: ับ ผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เจอกับประสบการณ์ตรงวันนี้นะคะเงินเข้าบัญชีเราไม่ได้แปลว่าเป็นเงินของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้แน่นอนนะคะว่าเข้ามาบัญชีปุ๊บให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเนาะว่าเอ๊ะใครโอนมาให้เราหาต้นตอสักนิดนึง
0: ถูกครับ
1: นะคะ
0: แล้วก็ต้องฝ่ายนี้ครับคนที่มีบัญชีธนาคารนะครับคุณอาจจะต้องยอมเสียค่าบริการบางเรื่องอย่างเช่นการแจ้งเตือนเงินเข้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครโอนเงินเข้ามาบ้างหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมีการทำธุรกรรมหลายธุรกรรมหลายวงเงินจนบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าที่ได้ใช้ไปแล้วอ่ะแท้จริงแล้วคือเงินคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังแล้วก็ในเขาเรียกเป็นการป้องกันตัวเองก่อน
1: ค่ะในกรณีนี้คือคนที่ไม่ทราบจริง
0: ๆถูกต้องครับ
1: ไม่รู้จริง
0: ๆนี่มีจริงๆไม่ใช่ไม่มี
1: มีด้วย
0: มีครับแบบนี้ก็มี
1: นะคะคือมีทุกรูปแบบบางทีเงินเข้าปุ๊บเรายังไม่ทันรู้ก็โอนไปใช้เรื่อยๆแล้ว
0: ก็เอาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเข้ามาพร้อมกับเงินเดือนอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทุกคนก็คิดว่าก็คือเงินเดือนฉันก็อาจจะเป็นเงินพิเศษที
1: ่
0: เจ้านายให้โดยเสน่หามาเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โอนมีคนโอนผิดมา
1: โอนผิดพอดี
0: โอนผิดพอดีในห่วงเวลาหลังจากที่มีเงินเดือนเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นได้ครับ
1: อยากจะให้ทนายแยกให้ชัดค่ะเพราะว่าบางท่านคนดูอาจจะคิดว่าแค่ยังไม่คืนก็ผิดแล้วสมมติเห็นเงินเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าเงินใครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผ่านไป2วันมีคนโทรมาบอกแล้วว่าเอ้ยเขาโอนเงินผิดนะเข้าบัญชีเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ตรงนั้นนะคะกับช่วงเวลาที่เรารู้แล้วมีความแตกต่างทางกฎหมายกันยังไงคะ
0: แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยครับ
1: สุดขั้วยังไงบ้างคะ
0: คือตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราใช้ไปมันก็ไม่ผิดครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเหมือนที่บอกครับบางทีคิดว่าเป็นเงินเดือนก็พอเงินเข้ามาเสร็จก็โอนจ่าย1 2 3 4โอนจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะบางคนโดนหักเงินสะกอนบางเดือนโดนหักเงินนู่นนี่นั่นจนบางทีเหลือเงินในบัญชีสัก100 200บาท
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่ามีคนโอนผิดเข้ามา10,000นึงหรือ 5,000 ก็ได้หรือ 2,000 ก็ได้นะครับพอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเมื่อเป็นอย่างเงี้ยกรณีตอนแรกที่ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดแหละแต่พอมีคนทวงเข้ามาเนี่ยนี่นั่นหมายความว่ารู้แล้วนะหน้าที่ที่ต้องคืนเงินเขาเกิดขึ้นแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าใช้หมดแล้วล่ะคะ
0: ใช้หมดแล้วก็อย่างงี้ครับวิธีการก็เราจะต้องแจ้งเขาว่าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการเนา
1: ะ
0: เป็นวิธีการที่ไม่ได้บอกทนายแนะนำให้เอาเงินคนอื่นไปใช้น
1: ะ
0: อันนี้คือต้องฟังอย่างนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่มีการโอนเงินผิดเข้ามาผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดหน้าที่ของเราเลยคือหนึ่งเราต้องขอให้เขาส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับแล้ววิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือเราต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วรอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของเราครับบัญชีปลายทางของเราเนี่ยให้ธนาคารเป็นผู้ติดต่อมาเพื่อให้ดำเนินการโอนเงินคืนซึ่งจริงๆการโอนเงินคืนมันไม่ได้เรียกการโอนเงินคืนแต่เป็นวิธีการทางธนาคารที่ทางธนาคารจะดึงเงินออกจากบัญชีเราเพื่อคืนให้กับบัญชีที่โอนผิดนะครับห้ามโอนกลับเองโดยเด็ดขาดทุกกรณี
1: อ๋อห้ามเลย
0: ห้ามเลยครับ
1: บางคนบอกว่าโอนมาให้เดี๋ยวนี้โอนเงินผิดไปอันนี้ไม่ได้
0: ไม่ต้องสนใจครับคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าพอถ้าเกิดเราโอนกลับไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหรืออยู่ในบริบทความผิดอะไรบ้างเราก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอันนี้มันเป็นข้อกำหนดครับ ข้อกำหนดอันนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการโอนเงินผิดเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกของเอาฝั่งผู้โอนก่อนนะครับในกรณีของผู้โอนผิดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องไปโทรแจ้งกับทางธนาคารให้ติดต่อธนาคารปลายทางปลายทางถ้าเป็นธนาคารเดียวกันเขาจะมีกรอบกำหนดเลยว่าต้องไม่เกิน15วันหรือ7วันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นปลายทางไม่เกิน20วันแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นเดือนแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งแรกก็คือ1ลงไอ้นี่ก่อนไปแจ้งธนาคารก่อนติดต่อธนาคารก่อนว่าเราโอนรายการนี้ผิดเวลาเท่าไหร่พร้อมกับทีนี้เราก็พิมพ์สลิปตัวเนี้ยไปที่สถานีตำรวจนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเราเนี่ยได้มีการโอนเงินผิดและอยู่ระหว่างการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อให้ดำเนินการให้ธนาคารปลายทางเนี่ยตัดเงินจากบัญชีของเราอะคืนให้กับบุคคลที่โอนผิดมา
1: ต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
0: ถูกต้องครับอันนี้คือเกาะแรกเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องทำอย่างนี้ครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอย่างน้อยๆนี่คือเกาะป้องกันตัวคุณว่าคุณจะไม่ได้โดนข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย
1: ์ค่ะ
0: นะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารน่ะเขามีเรื่องของข้อกำหนดปลายทางอยู่สมมุติว่าเราทำเรื่องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธนาคารที่รับโอนผิดเงินผิดไปเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรให้เราเลยเนี่ยนะครับเขามีกำหนดเวลา30วันคือถ้า30วันจบไม่มีการโอนเงินคืนอะไรคืนมาเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่เป็นผู้โอนแล้วทีนี้ครับถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีบางครั้งเนี่ยต้องบอกงี้ครับผมเจอมากับตัวก็คือธนาคารไม่ได้ติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางเลย
1: อ๋อก็คือเมินเฉยไปเลย
0: คือเหมือนกับติดต่อกันแล้วแล้วก็เหมือนกับต้องติดต่อต่ออีกชั้นนึงอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลืมหรือยังไงกันก็ไม่รู้จนสุดท้ายด้วยเหตุว่าเรามีเบอร์โทรของปลายทางอยู่เราก็โทรไปแจ้งเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ธนาคารคุณดำเนินการตัดโอนเงินคืนเราเนี่ยเราก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักไม่น่าจะเกิน2หรือ3ชั่วโมงธนาคารปลายทางก็โอนเงินกลับเข้ามาบัญชีเรา
1: โอนได้ทันทีเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นธนาคารนะครับไม่ใช่เขานะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ตัวคนที่รับโอนนะครับธนาคารปลายทางเขาก็ตัดเงินในบัญชีของทางนั้นอะมาคืนเรา
1: พูดในเรื่องของการทำผิดคดียักยอกทรัพย
0: ์
1: ตรงนี้ถ้ามีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่โอนคืนจะผิดฐานยักยอกทรัพย์เหมือนที่ทางทนายบอกเมื่อสักครู่แต่ใช้คำว่าถ้าไม่โอนคืนแบบนี้เรามีความผิดไหมคะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับสมมติว่าสมมติมันมีบริบทตามที่ผมบอกเนาะหนึ่งผู้โอนผิดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเตรียมสลิปส่งเรื่องให้กับทางธนาคารนะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับวิธีการของทางธนาคารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
1: ค่ะ
0: วิธีการของทางธนาคารนะครับหนึ่งเลยเขาจะให้เราไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราแนบสลิปตัวที่โอนผิด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลขบัญชีที่คาดว่าโอนผิดไปนะครับก็คือ3อย่างนี้จะต้องแนบเข้าไปแล้วชื่อบัญชีที่ปรากฏนะครับแล้วก็แนบส่งไฟล์กลับเข้าไปให้กับทางธนาคาร
1: ค่ะ
0: นะครับจะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือทางไลน์ก็แล้วแต่บริการของธนาคารนั้นๆ นะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยทางธนาคารที่เป็นต้นทางก็คือของเราเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเนี่ยต่อไปให้กับธนาคารที่รับโอนเงินก็เหมือนที่บอกครับถ้าเป็นธนาคารในเครือเดียวกันก็ใช้เวลาหนึ่งถ้าเป็นธนาคารคนละธนาคารก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งนั่นแหละครับประเด็นก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของกรณีของผู้โอน
1: คร
0: ับ
1: คือยังไงก็ต้องเป็นธนาคารเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโทรมาแล้วบอกว่าให้โอนคืนมาเลยโอนคืนตอนนี้เลยไม่งั้นจะโดนฐานยักยอกทรัพย์อันนี้ไม่ต้องไปเชื่อ
0: ไม่ต้องไปเชื่อครับไม่ต้องสนใจด้วยบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำในอันนี้คือถ้าฟังวันนี้ถ้าได้ฟังรายการนี้ครับถ้าเกิดสมมติมีใครโอนเงินผิดมาบอกให้คุณไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาครับแล้วเดี๋ยวให้ทางธนาคารต้นทางของคุณอ่ะติดต่อทางธนาคารปลายทางของฉันแล้วเดี๋ยวทางธนาคารปลายทางของฉันเนี่ยจะตัดคืนเงินให้กับคุณเองอันนี้มันเป็นกรอบกำหนดซึ่งถ้าทำอย่างนี้เราปลอดภัยครับเราจะรอดพ้นจากมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบมาก
1: ค่ะนะคะลองเปลี่ยนสถานการณ์บ้างค่ะทนายคะสมมติว่ามีเงินเข้ามาหาฟัง 10,000 เข้ามาปุ๊บแต่ว่าฟังไม่รู้เลยว่าใครโอนมาไม่มีใครติดต่อมาเลย1เดือนเดือนนึงเลยแบบนี้เอาไปใช้ได้แล้วยังคะ
0: คือเหมือนที่บอกครับจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าเกิดเหมือนถ้าเหมือนคนทำงานเงินเดือนเนี่ยมันรู้แหละ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับแต่ถ้าคนทำธุรกิจไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าใครโอนมาบ้างเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าโอนมาแล้วไม่ส่งสลิปมาคือผมไม่รู้เลยว่าใครโอนมาบ้าง
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องถามเขาไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับ นับตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู
1: ้ค่ะก็ไม่มีใครติดต่อมาไม่โทรมา
0: ถูกต้อง
1: ก็เท่ากับว่าเราไม่รู้จริงๆ
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเจตนาจริงๆของเรา
0: ถูกต้องครับเป็นเรามีเจตนาการกระทำความผิดหรือเปล่านั่นแหละครับสำคัญที่สุด
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของเรามากกว่าบางคนบอกว่าไอ้รู้นี่แหละแต่แก้งบอกว่าไม่รู้ไปก่อนแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: เขาก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการสืบทราบ
0: ก็เหมือนที่บอกครับทีนี้มันต้องไปดูไงว่าคุณประกอบอาชีพอะไร
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติคุณประกอบอาชีพเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้มีเงินเข้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเอาละนั่นน่ะนั่นจริงๆอ่ะมันพึงสันนิษฐานได้แล้วว่าไม่ใช่เงินคุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะ
1: สมมติเงินเดือน 18,000 แต่โอนเข้ามา 50,000
0: อันนี้ต้องคิดแล้วนะ
1: หัวหน้างานคงไม่พิศวาสขนาดนั้น
0: ถูกต้องใช่ นั่นแหละครับ
1: มันก็ดูแล้วแบบไม่ make sense
0: ถูกต้องครับ
1: เนาะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงในเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเนาะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้ว่าทำไมสิ่งที่ทนายจอมพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำตามกระบวนการไม่ให้โอนออกไปให้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรไม่ได้สอนว่าไม่ให้โอนคืนเขานะแต่ว่าเรามาดูว่าทำไมทนายจอมถึงแนะนำให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วพบกันกับหมอความในช่วงหน้าค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอควานค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีอยู่ดีๆเข้ามาในบัญชีเราไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเรานะคะแต่ทำไมเราจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งฝั่งคนโอนผิดแล้วก็ฝั่งผู้รับโดยที่ไม่โอนคืนเขาทันทีนะคะแต่ว่าใช้ธนาคารเป็นสื่อกลางที่จะตัดเงินกลับไปนะคะอันนี้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงดูที่เจตนานะคะเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกมากกว่าเดิมนะคะทนายจอมในฐานะที่ทางด้านของทนายจอมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยเจอแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบจริงๆนะคะเคยเจอที่แบบว่าเราโทรไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่คืนหรอก อยากได้ก็ไปฟ้องเอาเคยเจอไหมคะ
3: ซึ่งถามว่ามีไหม
2: มี
3: ครับมีก็คืออยากได้คุณไปฟ้องไปดำเนินคดีเอาผมบอกไม่มีปัญหาก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็แจ้งเลยว่าแล้วก็แจ้งว่าเราให้เวลาเขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้นะครับก็คือต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้ในการที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ไม่แนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีอาญาทันทีเพราะความผิดของตัวคุณ
2: เพราะว่าเป็นความผิดของตัวเราเอง
3: ถูกถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณโอนผิดแล้วเนี่ยพอคุณโทรไปเสร็จเขาไม่ยอมโอนคืนให้คุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาเขา คุณต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณโอนผิดไปที่ใครแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปให้ธนาคารก่อนแล้วธนาคารเป็นผู้ดำเนินการครับแล้วถ้าธนาคารดำเนินการจนครบระยะเวลาหนึ่งเนี่ยธนาคารเขาจะมีหลักฐานส่งกลับมาว่าเขาอ่ะมีการติดต่อไปที่ทางธนาคารปลายทางเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และรอจนระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ส่งเรื่องกลับว่าไม่สามารถได้รับเงินคืนได้เพราะทางธนาคารปลายทางแจ้งว่าเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมคืนเงินดังกล่าว
2: ไม่อนุญาต
3: ถูก
2: ค่ะ
3: พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ครับเราก็หลักฐานพวกนี้พิมพ์ออกจากอีเมลหรือไลน์ก็แล้วแต่ที่คุณประสานกับธนาคารนั้นๆเนี่ยเอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในความผิดฐานยักยอกทรัพย
2: ์แสดงว่ายักยอกทรัพย์นี่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได
3: ้ยอมความได้ครับคืนเงินก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคืนเงินก็จบก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่คืนจนมีการสั่งฟ้องเนี่ยศาลท่านโอเคเรายอมความนะครับแต่ถามว่าตัวคุณอ่ะคดีก็ไม่ได้หมดนะไม่ได้หลุดนะ
2: ในขอถามนิดนึงว่าในคดียอมความได้จริงๆเท่าที่ทราบมานะคะคดีที่เราไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีกรอบว่าจะต้องไม่เกิน3เดือนถึงจะไปแจ้งดำเนินคดีแบบนี้คือหมายถึงคดีอาญาที่ยอมความได้
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วถ้าคดีอาญาที่ยอมความได้ขึ้นชั้นศาลแบบนี้เขาจะมีประวัติเป็นประวัติอาชญากรรมติดตัวไหมคะ
3: เขาก็มีประวัติครับเพราะว่ากรณีส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานถ้าเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานอัยการเนี่ยประวัติคุณขึ้นเลยครับ
2: ก็คือไปตรวจเช็คพิมพ์ลายนิ้วมือ
3: ใช่แล้วจะพึงจำและสังวรไว้อย่างนึงครับ
2: ค่ะ
3: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับมันมีข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณไปขอข้อมูลอาชญากรรมของคุณมาให้ผมก่อน
2: ค่ะ
3: มันขึ้นนะครับมันตีตาติดเอาไว้เลยว่ามีความเคยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะบริษัทร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรับคุณเข้าทำงานแน่นอน
2: เขาก็ต้องกลัวในเรื่องของผลประโยชน์บริษัท
3: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดของคุณหรือเปล่าหรือคุณทราบหรือไม่ทราบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: นะคะถือว่า มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆบางทียอดเงินถ้าสมมติยอดเงิน 5,000 เป็นยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
3: ต้องมีครับบาทเดียวก็เป็น
2: บาทเดียวก็เป็น
3: ใช่
2: ไม่จำเป็นต้องแบบหลักหมื่นหลักแสน
3: ไม่จำเป็นครับ
2: เราคิดดูว่าเงิน 5,000 ถ้าดวงคดียักยอกทรัพย์แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้
3: ถูกประวัติราชการบางหน่วยงานเนี่ยตีตกเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานที่นั่นเลย
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะสายงานกฎหมายโดยเฉพาะสายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยถ้ามีคดีแม้กระทั่งทนายความนะครับหลังจากนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับหลังจากนี้จะเริ่มมีการดูเรื่องของการแก้ไขพรบทนายความในหลายๆส่วนซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคคลที่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักลับนะครับยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วก็ช่อโกงพวกนี้ครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความก็ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งพึงคาดการได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระทำการให้ลูกความเนี่ยหรือตัวความได้รับความเสียหายจากการกระทำของทนายความคนนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนทนายความได
2: ้ครับมีผลกับหน้าที่การงาน
3: ถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของศาลของอัยการเนี่ยรู้สึกว่าถูกตีตกเลยครับถือว่ามีความผิดทางอาญามาก่อนแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือว่าถ้ากรณีที่มีประวัติก็จริงแต่ทีนี้ไม่เคยถูกลงโทษไม่เคยถูกจำคุกไม่เคยถูกรอการลงโทษพวกนี้คือง่ายๆครับก็คือเหมือนคืนเขาก่อนอ่ะบางทีเรื่องมันก็จบแต่ว่าในนี้คือในส่วนของราชการแต่ในส่วนของเอกชนนะครับจากผมทำงานในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับหอการค้าเนี่ยหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับ
2: ยังไงก็ไม่รับ
3: ใช่เขาถือว่ามันต้องมีเหตุไม่งั้นมันไม่มีการแจ้งความเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น
2: ค่ะอ๋อแค่แจ้งความนี้เขาสามารถที่จะตรวจสอบได
3: ้ถูกครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทุกอย่างจบแล้วนะประวัติมันจะติดตัวคุณเองนั้นเลย
2: เขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่แบบจะส่งฟ้องหรือว่าตอนที่แบบ
3: คือเวลาแจ้งข้อกล่าวหาครับสมมติว่าคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมใช่ไหมแต่ผมโอนผิดไปให้คุณฟางเนี่ยคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมปรากฏสุดท้ายไปสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเรียกคุณฟางไปแล้วจังหวะจะโคนพอดีคุณฟ้าไม่มีเงินวันนั้นพอดีจริงๆมีเงินวันนั้นเอาเงินวางก็คือจบก็คือเรียกมาคุยก็จบใช่ไหมครับพอดีไม่มีเงินวางทีนี้ปัญหาก็เกิดคือคุณฟังก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะหลักฐานและข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้ว
2: ก็คือเหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
3: ในฐานะผู้ต้องหาแล้ว
2: ก็คือตกเป็นผู้ต้องหา
3: ถูกต้อง
2: เลย
3: ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะเข้าสู่ระบบของตำรวจเลยว่าเป็นผู้เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผลทางคดีอาจจะเป็นการถอนฟ้องหรือเป็นการยอมความอะไรเงี้ยครับมันจะมีเหตุผลอยู่
2: อันนั้นก็ค่อยไปดูกันอีกในขั้นหนึ่งแต
3: ่
2: ว
3: ่
2: าเบื้องต้นมีประวัติแล้ว
3: มีประวัติแล้ว
2: แน่นอน
3: แน่นอนแล้วเป็นประวัติเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยบอกเลยครับหลายๆหน่วยงานไม่รับครับ
2: ถ้าโอนผิดยอด500กับยอด500,000ต่างกันไหมคะท่าน
3: ไม่ต่างครับ
2: ไม่ต่างเลย
3: ไม่ต่างเลย
2: โทษเหมือนกัน
3: โทษเหมือนกันแต่ถ้าเกิดติดคุกจริงอะยอด 500,000 ติดคุกจริงแน่นอน
2: แล้วถ้ายอด500จะเป็นยังไงบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีคืนบางคนอาจจะเดือดร้อนลำบากจริงๆเนี่ยไม่มีคืนก็ศาลท่านอาจจะรอการลงโทษครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องคืนอยู่ดีนั่นแหละ
2: มาถึงประเด็นที่บอกว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะคะทนายจอมบอกว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนโอนผิดก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันต้องพิมพ์สลิปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทางผู้รับโอนก็ห้ามโอนคืนเอง
3: เด็ดขาด
2: เด็ดขาด
3: จะ
2: ต
3: ้
2: องเด็ดขาดเลยจะต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ตัดยอดเงินคืนไปเท่านั้น
3: โดยธนาคารจะต้องติดต่อมาที่เราก่อนเท่านั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วธนาคารที่ติดต่อมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดมีเหตุผลทั้งหมดให้ครบนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอรายการนี้ออกไปเสร็จเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู
2: ้
3: นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยก็มียอดโอนผิดมานะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตัวคุณเองว่ามันมียอดโอนผิดเป็นยอดนั้นจริงหรือไม
2: ่ค่ะ
3: นะครับ
2: เพราะอะไรถึงแนะนำ
3: นี้ครับคือวิธีการนะครับ1เลยมันจะไม่พบเส้นเงินที่ผิดปกติสมมุติเรามีคนโอนผิดมาแล้วเราโอนคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโอนคืนไปบัญชีเดิมเนี่ยก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอนไปบัญชีอื่นนี่พอเลย
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเขาอาจจะใช้วิธีการคือใช้วิธีการก็คือเอาบัญชีของคุณฟางเนี่ยมาตัดเส้นเงินของเขา
2: เหมือนบัญชีม้า
3: เหมือนบัญชีม้าถูกต้อง
2: ทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นบัญชีม้าไปเลย
3: ใช่กลายเป็นบัญชีม้าแล้วประเด็นนะครับบางเคสบางคดีเนี่ยบางคนเนี่ยแค่โอนเงินแค่หน2หนเนี่ย ติดคุกก็มีนะครับตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอย่าใจเร็วด่วนได้นะครับในกรณีถ้ามีคนโอนเงินผิดมาเหมือนที่บอกครับวิธีการผมคือดีที่สุดคือ1เสียเวลาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเสียเงิน10บาทอันนั้นป้องกันตัวเองก่อนครับ
2: คือต่อให้ทางนู้นเขาเร่งให้โอนยังไงแต่เขาก็ต้องรอเพราะเป็นความผิดของเขา
3: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคนที่จะทำดำเนินการในการตัดโอนเงินคืนควรเป็นธนาคารทำเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามสังเกตครับธนาคารที่จะมีการติดต่อกับเราเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้เบอร์ปกติเขาจะใช้เบอร์ที่เป็นของธนาคารคือเราเห็นเราจะรู้เลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โทรมาจากธนาคารนะครับอันนี้พึงให้สังเกตก็คือทางผู้สูงอายุทางบ้านหรือใครๆก็แล้วแต่ที่ฟังที่ดูอยู่วันนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คือให้ดูเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารติดต่อเรามาใช้เบอร์02ทั้งหมดนะครับแต่ก็02บางตัวก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะเหมือนเราจะต้องไปเช็คเนาะในเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ก็จะมีให้เช็คนะคะเบอร์ธนาคาร02 1ลงท้ายด้วย1111อะไรอย่างงี้ก็
3: ต้อง
2: ตรวจเช็คก่อนอาจจะยังไม่รับก่อนได้ไหมคะธนาคารรอบแรก
3: ก็ได้คร
2: ับ ไม่ได้มีปัญหา
3: อะไรครับใช
2: ่รอบแรกเรายังไม่รับแล้วก็ค่อยตรวจเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยรับรอบต่อไปก็ได
3: ้ถูกต้องครับ
2: เพราะเดี๋ยวนี้แบบกลโกงมิจฉาชีพ
3: ถูกต้อง
2: เยอะมากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายท่านเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่มีประสบการณ์ในการโอนเงินผิดแต่เชื่อว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงนะคะยิ่งในยุคที่แบบมีเน็ตแบงก์กดปุ๊บโอนปั๊บสั่งของปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะทีเดียวจบนะธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆแล้วก็มีพร้อมเพย์เข้ามาด้วยพร้อมเพย์เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเบอร์โทรทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงแล้วก็กลายเป็นโอนผิดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ทางทนายจอมบอกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะคะต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการให้ธนาคารเป็นสื่อกลางนะคะการที่จะโอนเงินคืนเรานะคะตัดเงินเขาไม่ได้ว่าโอนเงินเรียกว่าตัดเงินนะคะต
3: ั
2: ดเงินผู้ที่โอนผิดมานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่โอนผิดก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราผิดจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลารอสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเอากลตรงนี้เนี่ยมาแทรกแซงนะคะในชีวิตประจำวันของเราได้วันนี้หมดเวลากับหมอความแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะพามาพูดคุยในเรื่องกฎหมายอะไรนั้นกลับมาจะเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่4ตุลาคมค่ะโดยในวันนี้นะคะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านค่ะได้แก่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยวันนี้นะคะจะขอเริ่มกันที่การสรุปสถานการณ์น้ำให้เข้าใจง่ายๆก่อนค่ะว่าตรงไหนเริ่มดีขึ้นนะคะตรงไหนต้องระวังอย่างไรและฝนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยข้อมูลที่นำมาแจ้งในวันนี้นะคะตรวจสอบล่าสุดณเวลา8นาฬิกาของวันนี้ค่ะหากหลังจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะคะเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะจากรายงานฉบับล่าสุดนะคะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะคือรุ่มแม่น้ำแม่กลองและรุ่มเจ้าพระยาค่ะและยังต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะมีจุดเสี่ยงคือจังหวัดเพชรบุรีนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์อยู่2ปัจจัยด้วยกันค่ะโดยปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมค่ะและในส่วนของภาคใต้และฉะเชิงเทรานะคะยังอยู่ในจุดที่เสี่ยง

0: เช่นกันค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์นะคะได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาค่ะวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตัวเลข2จุดนี้นะคะจะช่วยเห็นทิศทางของน้ำค่ะโดยพื้นที่ริมน้ำที่ขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมเดิมอยู่แล้วค่ะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะในส่วนของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะอยู่ที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองนะคะรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วด้วยค่ะในฝั่งของฉะเชิงเทรานะคะยังมีน้ำท่วมถนนหลายจุดค่ะการเดินทางสัญจรนะคะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงด้วยค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังค่ะถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายนะคะโดยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรในจุดดังกล่าวค่ะโดยรายละเอียดว่าแต่ละจุดน้ำสูงเท่าไหร่จะลดเมื่อไหร่หน่วยงานกำลังระบายน้ำอย่างไรนะคะจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ชี้แจงต่อจากนี้ค่ะอีกเรื่องเป็นเรื่องของฝนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงวันนี้ค่ะจะมีฝนตกในภาคอีสานของไทยนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5จะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกทม.ภาคใต้ในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะคะฝนในภาคอีสานจะลดลงค่ะวันที่6ค่ะจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะในวันที่10ถึง11นะคะจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่บางขุนเทียนเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะนี่คือภาพรวมที่ประชาชนต้องรับทราบนะคะต่อไปนี้จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมแถลงมาอธิบายทีละเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนการบริหารจัดการน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนและการเยียวยาค่ะให้เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยจะขอเริ่มจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ครับสวัสดีครับในส่วนของปริมาณฝนนะครับวันนี้นะครับวันที่4นะครับก็จะมีฝนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมานะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกของภาคเหนือนะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นนะจะขยับไปทางตะวันตกนะครับก็ผลกระทบในวันที่5วันที่6นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมูฟไปนะครับก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมทั้งภาคใต้นะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนในวันที่8กับวันที่9เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงนะครับก็เริ่มลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของวันที่10กับ11นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีผลจะมีฝนเหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับหลังจากนั้นในวันที่12ถึง14ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับภาคกลางนะครับโดยจะไปมีฝนทางภาคใต้แทนนะครับครับผม
0: ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำนะคะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ำค่ะ
2: ครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าต้องในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของปริมาณน้ำที่มาที่นครสวรรค์นะครับแม่น้ำปิงก็มีแนวโน้มลดลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำน่านก็ลดลงนะครับซึ่งปัจจุบันเวลา 9.00 นเนี่ยที่นครสวรรค์หรือที่42ที่เรารู้กันเนี่ยประมาณ 2,119 นะครับผมแต่เรายังคงการระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าน้ำจากแม่น้ำแสแก่กลางนะครับยังมีปริมาณอยู่คาดว่าประมาณสัก 2-3 วันนะครับปริมาณน้ำจากแม่น้ำแสแก่กลางนะครับก็จะลดลงซึ่งเราจะสามารถที่จะระบายน้ำได้คงที่นะครับผมในส่วนนี้เองครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้ากับปริมาณน้ำไหลออกเนี่ยเท่ากันนะครับการระบายน้ำในปัจจุบันเนี่ยที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ตรงบริเวณ

0: เขื่อนพระราม6นะครับบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีในพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในประมาณที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบก็เนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทมเนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุดอาจจะมีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ที่อยู่ในชานแม่น้ำนะครับหรือนอกคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบนะครับผมส่วนของเขื่อนในส่วนของตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิรางกรเรายังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านนะครับผมและมีการระบายที่40ล้านนะครับผมวันนี้เองเนี่ยมีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านนะครับผมในปัจจุบันตอนขณะนี้นะครับน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันแล้วก็ทำให้ระดับน้ำที่เหนือเขื่อนเนี่ยคงที่แล้วก็ในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็มีปริมาณน้ำประมาณ 95.55% ยังรับน้ำได้อีก700กว่าล้านนะครับผมในส่วนของท้ายเขื่อนแม่กลองครับก็ปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 1,100 กว่านะครับซึ่งทำให้ในระดับน้ำของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยกลับเข้าสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดนะครับแต่ก็ทำเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมขังที่อยู่บริเวณจังหวัดราชบุรีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณโซนอำเภอบางคนทีกับอำเภอวาเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้ากลับสู่แม่น้ำแม่กลองแต่ต้องใช้เวลาในพอสมควรนะครับเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจากทะเลนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีนะครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนที่อุตุคาดว่าจะตกหนักที่บริเวณอำเภอแก่งกระจานเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์นะครับในการที่จะชี้แจงข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทานะครับที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนขององครักษ์นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับทางโครงการชลประทานที่เป็นโครงการรังสิตใต้นะครับก็มีการช่วยในการระบายน้ำแล้วก็ทางกทมเองก็ช่วยในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลครับ
1: ลำดับถัดไปนะคะอยากขอเชิญท่านผู้แทนจากกทมค่ะอธิบายในส่วนของการระบายน้ำในจุดที่ยังท่วมขังอยู่ที่กทมรวมถึงปัญหาในการสมัครเยียวยานะคะของในตัวแอปพลิเคชันของกทมด้วยค่ะเชิญค่ะ
2: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมและลาดกระบังนะครับในส่วนของการปฏิบัติการเร่งด่วนณปัจจุบันนะครับก็คือการปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งจากปฏิบัติการที่ผ่านมาของเรานะครับทำให้เราสามารถลดระดับน้ำในเคหะชุมชนร่มเกล้าไปได้30ถึง60เซนติเมตรนะครับสภาพถนนในพื้นที่ยังมีปัญหาในการสัญจรระดับน้ำท่วมขังอยู่ที่20ถึง30เซนติเมตรนะครับและเมื่อวานนะครับเราได้มีการเพิ่มการเสริมคันกั้นน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับทำให้หลังจากนี้นะครับเราจะสามารถระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าได้ประมาณวันละ25เซนติเมตรคาดว่าเราจะใช้เวลาอีก2วันในการช่วยเหลือพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้านะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงนะครับที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะครับก็ได้ดำเนินการเร่งใช้เครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็เรือผลักดันน้ำนะครับในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากขึ้นนะครับและได้มีการปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบจากเมื่อวานนะครับเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรนะครับในพื้นที่สายไหมอเงินนะครับยังมีปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครเรานะครับได้เปิดรับน้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีผ่านคลองหกวาสายล่างนะครับผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในส่วนของประตูคลองสองสายใต้นะครับประตูระบายน้ำลำหม้อแตกนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำของพระยาสุเรนนะครับทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นที่ด้านในก็ถูกควบคุมไม่ให้เกิดปัญหานะครับได้คาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำและก็เรือผลักดันน้ำที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่สายใหม่และเอาเงินดีขึ้นภายใน2วันครับสำหรับกรณีการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมนะครับปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครนะครับผ่านทางเพจเว็บไซต์นะครับ km.bangkok.go.th นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับมีประชาชนลงทะเบียนแล้วถึง 35,800 รายนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครพยายามที่จะเร่งดำเนินแก้ไขในส่วนของระบบนะครับอย่างเช่นเมื่อวานมีประชาชนแจ้งว่าไม่สามารถที่จะคลิกเจอพื้นที่เขตตนเองได้นะครับปัจจุบันก็ได้ดำเนินการแก้ไขในระบบให้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะครับสอบถามมานะครับว่าหากลงทะเบียนแล้วจะสามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลในระบบได้นะครับในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ไม่สะดวกในการที่จะลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ท่านสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตในเวลาราชการครับขอบคุณครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผู้ชี้แจงจากทางปภ.ค่ะให้ตัวเลขรายละเอียดในส่วนของรายชื่อรายละเอียดของผู้ที่ได้ยื่นเรื่องในการเยียวยาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ประชาชนอยากจะรับทราบด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
3: สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ได้นำเรียนไปว่าจะมีการช่วยเหลือทั้งหมดในส่วนของ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการขั้นตอนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีแล้วก็จะเข้าการประชุมคณะกชพกชพอกชพอนะคะเพื่อใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดค่าใช้จ่ายที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นของเงินทดลองราชการนะคะก็อาทิเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านพักที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวจะให้การช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทนะคะแล้วก็กรณีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะในส่วนของส่วนที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจแล้วก็รัฐได้พยายามส่งเสริมในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ.2569นะคะในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำและที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงถูกน้ำล้อมช่วยเหลือ 5,000 บาทนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยได้มีข้อสอบถามกันเข้ามาจากพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะด้วยเมื่อวานนี้นะคะได้หลายพื้นที่ได้แจ้งเข้ามาว่า เมื่อกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วมีปรากฏชื่อขึ้นในข้อความของระบบว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับนะคะซึ่งปภ.และ DGA ได้เปิดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้เข้าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569นะคะเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งเป็นการทยอยเปิดตามพื้นที่ที่มีการแจ้งประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นมาอาจจะทำให้บางพื้นที่นะคะที่กำลังอยู่ระหว่างของการทยอยเปิดระบบแล้วเข้ามาในระบบของช่วงแรกเกิดความติดขัดไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะทางระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถใช้งานเปิดได้ทั้ง65จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่จะรับการช่วยเหลือรวมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนขอเยียวยาน้ำท่วมในระบบทางรัฐข้อมูลณวันนี้นะคะในช่วงเวลา 8:30 น.รวมทั้งสิ้น 851,547 รายนะคะพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดจะเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 371,775 รายรองลงมาคือสมุทรปราการ 122,786 รายตามด้วยปทุมธานี 15,525 รายและฉะเชิงเทรา 34,604 รายค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเร่งดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีที่เป็นที่เป็นห่วงให้กับพี่น้องประชาชนที่เกิดความสงสัยก็คือเรื่องของกรณีผู้สูงอายุค่ะมีสอบถามกันเข้ามาว่ากรณีที่มีการแจ้งข้อมูลยืนยันเข้ามาในระบบบ้านเลขที่เดียวกันนั้นทางระบบจะจับข้อมูลอยู่ที่รหัสเลขบ้านนะคะเป็นตัวหลักซึ่งถ้าหากว่าในเลขบ้านนั้นมีผู้อยู่อาศัยแล้วมีการแจ้งซ้ำซ้อนกันระบบจะขึ้นโชว์ว่าบ้านเลขที่นี้ได้มีการแจ้งเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วส่วนกรณีของผู้ที่ไม่สามารถสะดวกผู้สูงอายุผู้ป่วยที่เป็นเจ้าบ้านหรืออยู่อาศัยในบ้านแล้วไม่สะดวกในการเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอและไม่สามารถใช้งานบริการระบบออนไลน์ได้นะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประสานแจ้งกับทางปภ.ว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในการลงทะเบียนทั้งระบบเงินทดลองราชการที่จะช่วยเหลือในส่วนแรกและส่วนที่2เงินตามมติครม.ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้จะมีประจำอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในของกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบ้านใดที่มีผู้ที่จะเข้าไปยื่นขอลงทะเบียนเยียวยาจะเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นและถ้าหากว่ามีการลงทะเบียนซ้ำบุคคลที่ยื่นทะเบียนเป็นรายที่2ก็จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนได้แต่หากว่าท่านอยากทำการตรวจสอบก็ขอให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อตรวจเช็คข้อมูลและข้อเท็จจริงของการยื่นในบ้านหลังนั้นได้ค่ะในนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีข้อความรายงานเข้ามาในระบบนะคะว่ามีการแจ้งข้อความเป็นจำนวนมากซ้ำจาก DGA เป็นการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางปภ.และ DGA ก็ได้ร่วมหารือกันอย่างเร่งด่วนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นข้อความที่แจ้งเตือนจากระบบทางรัฐออกไปทั้งนี้กรณีข้อความที่ส่งไปนั้นจะเป็นการส่งไปยังผู้รับรายเดิมไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลของระบบ DGA ไม่ได้ถูกแฮ็กเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างของการแก้ไขข้อมูลทาง DGA ได้ปิดระบบในการส่งต่อข้อมูลไปในช่วงของเวลาประมาณ4 ทุ่มของเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะขณะนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่ตกค้างในช่วงเช้ายังมีข้อความไปถึงในมือถือของท่านที่โหลดแอปพลิเคชันไว้นะคะทางกรมปภ.กทม.และ DGA ก็ได้กำลังดำเนินการแก้ไขตรวจสอบหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดตอนนี้ก็คาดว่าจะสามารถกลับให้การใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วต้องขออภัยในการใช้งานของพี่น้องประชาชนเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยค่ะหากพื้นที่ของท่านมีคำเตือนนะคะอย่ารอให้น้ำมาถึงบ้านค่ะคอยเตรียมตัวโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ป่วยนะคะเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะหากมีคำเตือนหรือสถานการณ์สำคัญก่อนถึงเวลานั้นนะคะเราจะรีบแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะขอบคุณค่ะ

0: ผ่านเรียนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมากันที่กลุ่มปักจักบ้านคุณผู้ชมทุกท่านครับหากเรากวาดสายตามองผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะในยามเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดยามพบปะสังสรรค์ในครอบครัวหรือในวันสำคัญต่างๆของศาสนามีสิ่งหนึ่งที่มักอยู่เคียงคู่และสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็คือหมวกกะปิยะภายใต้ความเรียบง่ายของหมวกใบเล็กๆนี้กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวศิลปะการถักทออันประณีตและความผูกพันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปร่วมเปิดมุมมองค้นหาเบื้องหลังลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และสัมผัสจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกาปิยะไปด้วยกันครับ
1: ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเดินลาย
2: เส้นการปากลายนั่นแหละ
1: อ
2: ัน
1: นี้ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะแล้วยามะนี่คือเป็นตัวหลักเลยในการปักลาย
2: ใช่
1: ประสบการณ์กี่ปีครับกว่าจะปักลายได้แบบนี้ครับปักด้วยงานแฮนด์เมดนะครับเนี่ยการทำมือทุกใบนะครับไม่ได้ใช้เหมือนว่าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะเป็นเครื่องจักรที่เราต้องบังคับด้วยมือของเรา
2: ใช
1: ่กี่ปีครับประสบการณ์ตรงนี้
2: คือประสบการณ์ที่การปักของผมคือความสามารถที่เราได้มาเนี่ยอุ้ยเกือบ30ปีแล้ว
1: ได้มาจากไหนยามะ
2: คือมันเป็นงานสืบทอดคือผมได้มาจากคุณแม่ของผม
1: คุณแม่นะ
2: เพราะว่าคุณแม่ก่อนนี้เขาทำงานอาชีพปากลายทำงานทำหมวกกระปิยะโบราณนี
1: ่
2: เพราะว่าเขาอยู่ซาอุผมก็เกิดที่นู่นแต่ว่าผมลงกลับมาโตที่นี
1: ่แม่เขาก็เป็นช่างเย็บ
2: ช่าง
1: เย็บที่ซาอุหรือว่าส่งไปที่ซาอ
2: ุ
1: เย็บที่ซาอุเลย
2: เย็บที่ซาอุเลยเขาอยู่ซาอุ
1: อ๋อเขาอยู่ซาอุเย็บที่ซาอุทำโรงงานที่นู่นแล้วก็อายามะก็คลอดที่ซาอุดีอาระเบียเลย
2: คลอดที่ซาอุ
1: ก็เลยซึมซับอยู่กับการปักลายเห็นตั้งแต่เล็กจนโตก็เริ่มสนใจ
2: ใช่
1: แล้วก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจากแม
2: ่
1: มาสู่อายามะ
2: ใช
1: ่ซึ่งตอนนั้นอายามะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้
1: ตอนนั้นน่ะที่
2: เริ่มเย็บอ่ะผมอายุประมาณ 8-9 ปีประมาณนั่นแหละ
1: 8-9 ปี
2: แบบว่า
1: เริ่มเย็บแล้ว
2: แบบว่า ชอบอ่ะดูเขาเราไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรที่เห็นมัน
1: สนุกดีไหมเป็นยังไง
2: มันเหยียบจักอยู่เราก็ไปยุ่งกันนั่นแบบนั้นแหละ
1: ดูทุกวันมันก็ซึมซาบ
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบปั๊บได้เลยไม่ใช่อ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปพออยู่นานๆก็มันก็เป็นเองอ่ะเพราะตอนที่รู้สึกว่าตอนที
1: ่
2: พอนึกออกได
1: ้
2: ว่าถึงอยู่รอบสุดท้ายนี
1: ่
2: แต่ว่าอุ้ยดูพี่มือนี่มันสวยกว่ากูนี่วะ นั่นเลย
1: คุณแม่ชมลูกนะครับ
2: แต่ว่าก็ไม่รู้เลยก็ยืมมาจนถึงสุดท้ายที่ผมออกแบบออกมานี่เขายังไม่ทันได้เห็นแล้วเขาเสียไปแล้ว
1: เสียไปก่อนซึ่งหมวกกาปิยะนี่ก็เป็นหมวกที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นชาวมาลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ว่าได
2: ้
1: จริงๆแล้วหมวกกาปิยะเนี่ยสีพื้นทั่วไปที่เขาใส่กันเนี่ยก็จะมีสีดำสีกรมสีขาว
2: ใช่
1: ไหมครับแต่ของทางกลุ่มยามะเนี่ยมีการเรียกว่ารังสรรค์สีสันให้มันเกิดขึ้นลวดลายที่มันแปลกตาขึ้นเพื่อให้ผู้สวมใส่เนี่ยดูมีราศีขึ้นดูหล่อขึ้นอย่างผมใส่เลยครับนี่เป็นอันนี้เป็นลายที่ยามะบอกว่าเป็นลายรุ่นแรกๆของยามะเลย
2: ใช่
1: ซึ่งเขาเรียกว่าลายไหนนะยามะลายนี้
2: ผมว่าอันนี้ตามความคิดผมคือผมดัดแปลงมาจากเสาจะไม่ดาบอินทผลัมดาบแฟนและก็อินทผลัมมันเป็นสัญลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียก็เลยเราก็นึกว่าเออกูทำอันนี้ไว้สักชิ้นนึงเพื่อจะได้เล่าว่าเกิดมาประวัติการเกิดการทำการเริ่มทำว่ากัปยะคือเริ่มมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อจะได้บอกแบบนั้นเลยแต่ความจริงมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ
1: นี่เป็นสีพื้นสีดำนะครับแล้วก็อย่างที่ อันนี้ยามะบอกนี่จะมีดาบไข่นะครับแล้วก็จะมีต้นอิฐผารามอยู่ตรงกลางนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย
2: ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ว่าเป็นลายยุคแรกๆของกลุ่มยามะเลย

0: ซึ่งเป็นลายที่จะรับความนิยมด้วยนะแล้วผมเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลายที่สวยสะดุดตาอีกใบนึงนะครับจนทำให้ผมต้องหยิบมันเข้ามาสวมไว้ที่หัวนะครับเห็นไหมก็จะมีหลายสีนะครับเห็นไหมคงจะมีแบบสีพื้นสีดำก็มีสีม่วงสีเขียวนะครับแล้วก็มีแบบนี้นี่ก็จะเป็นสีส้มนี่ก็คือเราเลือกสีสันเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการของลูกค้าเยอะมากนะอันนี้ก็สามารถนอกจากจะใส่ละหมาดแล้วก็สามารถที่จะใส่ตกแต่งใส่แบบเป็นชุดออกไปพบปะงานสังคมได้เลย
1: ใช่
0: นะดีกว่าหมวกขาวๆพื้นๆที่ใส่กันทั่วไปนะแบบนี้ผมว่าแจ๋วกว่านะครับเลือกสีเลือกลายให้แมทกับชุดนะผมว่าจะทำให้คุณดูมีราศีขึ้นในสังคมนะดีมากทุกวันนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะไหมครับเยอะมาก
2: ไม่ถ้าถามว่าเยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลย มาเรื่อย
0: ๆมาเรื่อยๆนอกจากเราทำออเดอร์ลูกค้าเสร็จส่งขายไปแล้วเนี่ยเราได้มีการออกไปจัดแสดงตามที่สาธารณะไหมครับสินค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าวหรือว่าเป็นหมวก
2: เคยออกเลยนี่อันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเอาไปที่ศูนย์อะไรอ่ะศูนย์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสตูลจังหวัดสตูล
0: ออกงานที่สตูลมาก็พาสินค้าไปหมดเลย
2: ครับ
0: ถ้าไม่อดทนนี่ไม่สามารถที่จะทำงานนี้ได้แน่นอน
2: มันยาก
0: มันยาก
2: มันเป็นงานปราณีเลยก็งานตรงงานเรื่องงานฟรีเมอร์นี่มันยากเลย
0: ยากนะ
2: ไม่ใช่ว่าปากลายอย่างเดียวแล้วเพราะถ้าเราไปถามพวกศิลปะที่วาดรูปพวกนั้นแหละกว่าจะได้เป็นรูปสักชิ้นนึงโอ้โหนั่นแหละราคาที่มันมีราคาเพราะนั่นแหละเพราะว่าความศิลปะของเรา
0: คร
2: ับ ไอ้หนักศิลปะนี่ถ้าขายของถูกๆนี่แสดงว่าเขาไม่คิดความรู้มันอยู่ในตัวเราเราไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอยู่ๆมาทำได้เราก็ขายไปง่ายๆนั้นไม่ใช่
0: คร
2: ับ มันต้องมีราคามีคุณค่าของศิลปะเราแหละนั่นแหละ
0: ว่าบุรันนะใช
2: ่
0: ไหม
2: ครับเป็นว่าบุรัน
0: ข้างในก็จะเป็นผ้านะใช่ไหมนะปัก
2: เป็นผ้าแล้วก็ลายนี่ก็มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าปักลอยๆนะ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับลายนี่ก็คือลายดอกรักแรกกัญญา
0: ผมได้ลายดอกรักราชกัญญา
2: ครับ
0: อ๋อเป็นลายพระราชทาน
2: เป็นลายพระราชทานผมได้มาก็ส่งเขามามอบมาให้ที
0: ่ครับ
2: ศูนย์ราชการพัฒนาชุมชน
0: โอ้เป็นการผสมผสานนะการผสมผสานลวดลายที่แบบลงตัวมากนะครับ
2: ครับ
0: นี่ก็จะเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าอีกชิ้นนึงนะครับผู้ชมเห็นมั้ยแต่วันนี้นะเราก็ในส่วนของว่าวจำลองเนี่ยเราก็จะมีว่าวจำลองที่เยอะมากทำเสร็จแล้วนะครับใส่กรอบไว้ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมนะครับ แต่ในส่วนของหมวกเนี่ยจะมีการสาธิตการเย็บให้ดูว
2: ่
0: าจะยากง่ายยังไงแต่ผมว่าน่าจะยากแน่ครับลวดลายมันซับซ้อนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
3: หมวกกาปิยะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับศีรษะของชายมุสลิมชายแดนใต้เท่านั้นนะครับหากแต่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ร้อยเรียงเข้ากับวิถีชีวิตของชาวมาลายูมาอย่างช้านาน
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบหมวกกาปิยะนะครับซึ่งจะเป็นการประกอบขึ้นรูปนะครับให้เป็นหมวกกาปิยะนะครับคือการทำหมวกกาปิยะเนี่ยอายะบอกว่ามันจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนล่างแล้วก็จะมีชิ้นนี้กลมๆก็คือส่วนข้างบนนะครับอย่างชุดนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปักเป็นลวดลายได้สีทองนะครับซึ่งนี่จะเป็นส่วนด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านในก็ประมาณนี้แต่ส่วนข้างนอกคือก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็พอพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนี่ผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับเนี่ยมาเอาส่วนบนมาวางประกอบกับส่วนล่างปุ๊บแล้วก็เย็บประกอบเข้ากันนะครับนี่แต่ขั้นตอนการเย็บก็ต้องใช้ความประณีตเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเย็บไม่ได้องศาหรือสัดส่วนเข้าปุ๊บเนี่ยจะทำให้หมวกเนี่ยเสียรูปแล้วก็มันจะไม่กลมไม่ตั้งตรงอย่างที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้หมวกนี้หลุด QC ไม่สามารถที่ส่งให้ลูกค้าได้แล้วก็ตอนนี้ยามะก็พร้อมแล้วที่จะประกอบ2อย่างนี้เข้ากันเขาเรียกส่วนบนนี้ว่าอะไรยามะภาษาช่างเนี่ย
2: ตาโป
0: ก็เรียกว่านี่คือส่วนบนคือเรียกตับส่วนตาโป
2: ช่
0: แล้วส่วนล่างเนี่ยครับ
2: ส่วนล่างก็เรียกว่ายีดา
0: ตาโปะยีดายีดาคือส่วนล่างมันเป็นตาโปะกับยีดามันเป็นภาษามายูท้องถิ่นหรือว่าเป็นภาษาอาหรับ
2: มัน
0: ผมไม่เคยได้ยินเลยคำนี
2: ้โบราณนี่มันผสมกันระหว่างอาหรับกับมลายูท้องถิ่น
0: อ๋อครับผม
2: ก็เลยมันเพี้ยนออกมาเป็นภาษาอีกพูดภาษาการพูดอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ใช่อาหรับล้วนๆไม่ใช่มลายูล้วนๆแต่มาประกอบที่นึงนะ
0: ผ
2: สมภาษากัน
0: คร
2: ับ ก็เลยมันออกมาเป็นภาษาอีกอย่างหนึ่งนั่นเลย
0: แต่ว่าพวกวงการของคนเย็บหัวเขาจะรู้กันเลย
2: ถ้า
0: ไอ้ส่วนบนนี้ใช้ผ้ากี่ชั้นครับ
2: สี่ชั้น
0: สี่ชั้นนะครับคุณผู้ชมดูความหนานะครับนี่ทำให้หมวกตั้งทรงได้แล้วก็ทำให้หมวกมีอายุการใช้งานนับ10ปีเลย20ปีก็ยังอยู
2: ่ใช่
0: ไม่ขาดแน่นอนแข็งแรงแข็งโป๊กนะครับคุณผู้ชมงานดีมันก็ต้องมีอายุที่ยาวนานนะครับส่วนล่างนี้ก็นี่เห็นไหม
2: ส่วนล่างก็เหมือนกันบางถ้าเราจะให้หนาไปอีกเอาซ้ำไปจนถึง6ชิ้นก็มี
0: อ๋อความหนาอาจจะเป็นแบบ
2: 4ชิ้นก็มี
0: อย่างนี้6ชิ้นนะครับ
2: อันนี้
0: 6คุณผู้ชม6ชั้นนะครับ
2: ครับ
0: นี่ครับผ้า6ชั้นนะครับคุณผู้ชมดูว่ามันจะทนทานขนาดไหนนี่เห็นมั้ยอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนที่ทำการปักลายแล้วเด
2: ี๋
0: ยวเราจะมาประกอบให้มันเป็นหมวกที่สามารถใส่ได้สวมใส่ได้แล้วหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะมีการโชว์การเย็บลายแบบสดๆให้ดู

0: นี่ครับมาดูผลงานชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าส่วนบนกับส่วนล่างที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนนี้ก็ทำการประกอบแล้วนะครับด้วยช่างชำนาญการนะครับยมะของเรานะครับแล้วก็ใช้จักร2ตัวนะครับในการที่จะประกอบหมวกใบนี้นะครับเป็นสีเขียวอ่ะขอดูหน่อยครับยมะใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับมืออาชีพนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นลายอะไรครับยมะหรือว่าเป็นลายที่เราจินตนาการ
1: อันนี้มันเป็นลายอัตลักษณ์ของพื้นที่เรา
0: อ
1: ันนี้เป็นลายต้นไม้นะ
0: ลายต้นไม้นี่ครับเป็นกิ่งก้านสาขานี่ครับเป็นลายต้นไม้นะครับ
1: อันนี้ต้นสวาด
0: ต้นสวาดมีลูกมันด้วยนะมีผลมันด้วยใช่ไหมกลมๆนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็สื่อถึงผลผลิตของต้นไม้ต้นใบนี้เล็กใบนี้จะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคจะใส่ผู้ชมได้ดูนะครับนี
1: ่ไซส์เล็กหน่อย
0: นี่ก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยจะสีเขียวก็ใส่กับชุดตะลุกวังงอสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยก็สวยหรือว่าเป็นชุดสีขาวก็ตัดกับเขียวก็สวยเหมือนกันนะครับยันมานะเนี่ยอย่างใบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขึ้นผ้าขึ้นขอบขึ้นบนแล้วก็ลงลายประกอบอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาใบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนับตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยยิมะใช้เวลาทำนานแค่ไหนเอาใบนี้เลยตั้งแต่แรกเลยจนเสร็จ
1: ไม่ได้คำนวณเป็น
0: ประมาณ
1: อยู่ที่ประมาณเพราะว่าทั้งวันในแต่ละวันนี้เราประกอบได้12ใบต่อคนต่อราย12ใบต่อราย
0: ทำเป็นทั้งหมดทีมงานใช่ไหมช่วยกันแต่ถ้าเป็นเรามาเย็บแบบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยวันหนึ่งเสร็จไหมใช่ไหม
1: ต่อใบอ่ะ
0: ต่อใบอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสร็จแน่น
0: สบายใช่ไหม
1: พอวันหนึ่ง12ใบอ่ะ
0: โอ้แสดงว่าเป็นของง่ายสำหรับย่อเลยนะครับ
1: แต่ต้องเป็นช่างชำนาญเลย
0: นะที่มันดูง่ายที่เห็นยมะเย็บเข้ารูปง่ายเนี่ยเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นแม่เย็บมาทั้งชีวิตแล้วก็ตัวเองก็ซึมซับมาตลอดแล้วก็ตัวเองก็มาลองทำพัฒนากันมาตอนนี้ยมะเนี่ยอายุ70กว่าแล้วอ่ะแล้วเริ่มทำตั้งแต่อายุก่อน20อีกใช่ไหม
1: ประมาณนั้นแหละ
0: แล้วมันกี่ปีแล้วคุณชม30 40ปีแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดแล้วในเรื่องของสายตาในเรื่องของการคาดคะเนการกะการออกลายแล้วก็การบังคับมือบังคับเครื่องจักรทุกอย่างมันสมูทไปหมดลงตัวไปหมดทำให้ดูเหมือนง่ายมันจะเราได้เห็นยอดเย็บเมื่อกี้ง่ายมากเลยแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะครับทุกคนเดี๋ยวใบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็พร้อมใส่พร้อมส่งให้กับลูกค้าที่ออเดอร์มาแล้วนะครับนี่เป็นสีเขียวลายได้ทองนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวจะมาดูใน

0: ส่วนของการโชว์ลวดลายโชว์ปักลายบ้าง
1: ได้
0: นี่คือไฮไลท์สำคัญของยมะเลยการโชว์ปักลายลายนี่เราต้องขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นลายด้วยดินสอก่อนไหมยมะ
1: ไม่ต้อง
0: นะคือเอาผ้าขาวๆเปล่าๆที่ไม่ได้มีการขีดเขียนอะไรเลยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บรรเลงวาดลวดลายได้เลย
1: ได้
2: คุณผู้ชมครับนอกจากหมวกกาปิยะที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้วนะครับที่กลุ่มปักจักบ้านตึโลปาเซแห่งนี้ยังสรรสร้างชิ้นงานที่ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและเป็นของฝากอันทรงคุณค่าอีกด้วยครับนั่นก็คือว่าวจำลองปักลายครับเป็นผลงานที่ผสมผสานศิลปะทางพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวครับ
0: นะครับทุกคนครับเสร็จจากหมวกกาปิยะนะเดี๋ยวมาดูอีก1ชิ้นงานที่เป็นจุดขายแล้วก็จุดเด่นของทางกลุ่มนะครับก็นั่นก็คือว่าวจำลองนะครับที่เป็นงานปักลายนะครับเดี๋ยวให้อายมะแนะนำดีกว่าว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีลวดลายที่แตกต่างกันยังไงครับอายมะครับ
1: อ๋อ
0: เริ่มจากนี้ก่อนเลยครับ
1: ก็เริ่มจากนี้ก็คืออันนี้มันเป็นลายแรกๆที่เราเพิ่งผลิตออกมาเป็นรูปว่าวบุหลัน
0: ว่าวบุหลันหรือว่าวงเดือนนะครับ
1: ว่าวงเดือนลายแรกๆนี้มันเป็นลายต้นสวาด
0: ลายต้นสวาด
1: คือมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วก็เราก็จินตนาการออกมาทำเป็นรูปเป็นลายต้นสวาดเพื่อให้เขารู้จักกันว่าที่อื่นไม่มีแล้ว
0: นี่คือพื้นที่สามจังหวัดช
1: ายแดนภาคใต้นี่ก็คือพื้นที่ของเรา
0: ก็มีความเป็นมานะครับแล้วก็ส่วนรูปนี้ก็จะมีเป็น3ว่าวนะครับเรียงกันนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเป็นลวดลายที่ต่างกันนะครับสีม่วงนี่ลายอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือลายดอกรักรัชกัญญา
0: ดอกรักราชกัญญาน
1: ี่ครับเป็นลายพระราชทาน
0: พระราชทานนะก็เวลาไปอยู่ที่ตัวว่าวก็ดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นสีสันดูทันสมัยมากนะครับดูสวยมากนะครับมาฝั่งนี้ต่อวันนี้จะลายจะแปลกๆนะครับทุกคนนะ
1: อันนี
0: ้ตามากเลย3ตัวนี้เนี่ย
1: อันนี้ก็คือเป็นลายอีกอย่างหนึ่งคือผลิตภัณฑ์เรา1ผลิตภัณฑ์นี้เราได้2วัฒนธรรมลายนี้ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
0: ครับแล้วก็
1: วัฒนธรรมศรีวิชัยผสมผสานกับวัฒนธรรม3จังหวัดเราก็คือว่าวบุหลันภาษาลายูว่าวบุหลันนี่มันอยู่ที่3จังหวัด
0: ครับ
1: แล้วก็ลายนี่ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัยแสดงว่า2วัฒนธรรมนี้ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวจุดนี้แหละก็คือที่เราได้จุดเด่นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดยะลาเราได้ไปพรีเซนต์ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
0: เลยนะครับนอกจากจะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอ
1: ี
0: กนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสมัยก่อนที่เป็นสมัยศรีวิชัยมาผสมผสานกับลายมาลายูท้องถิ่นแล้วมันลงตัวมากมันทำให้ออกมาแล้วมีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสืบทอดอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ชิ้นงานนี้ก็คือเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงนำออกไปโชว์ที่งานหลายงานแล้วชิ้นนี
1: ้ครับ
0: โอเคครับแล้วก็มานี่ก็สวยนะครับ
1: น
0: ี่คร
1: ับ
0: น
1: ี่
0: ก็สวยนี่ก็สวยเลยสวยเลยครับ
1: อันนี้ก็ลายนู้นแหละลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
0: อ๋อนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าเราก
1: ็แต่ว่าเรา
0: สีพื้นที่แตกต่างก
1: ัน
0: นี่เขาก็เขียนว่าเป็นการละเล่นของชาวไทยมาลายูนะครับว่าบุหลันนะครับก็จะมีเขียนบอกแล้วครับมีการมีลักษณะลายที่เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาผู้นำสัมมาชีพเขียนอย่างนั้นนะครับนี่ก็ลาย
1: อันนี้ก็ลายนู้นลายแรกนี้นี
0: ่ลายแรกก็นี่มานี่ต่อนะครับนี่ก็จะเป็นสีส้มนี่เป็นสีแดงนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับสำหรับผมมองว่าสีแดงนี่เด่นมากครับเวลาตัดกับได้สีทองเนี่ยไม่ใช่ได้ทองเขาเรียกว่าเป็นดิ้นใช่ไหม
1: ใช่เป็นดิ้น
0: ดิ้นทองนะครับ
1: ดิ้น
0: นี่คือมันไม่ใช่ได้นะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันดิ้นก็คือดิ้นก็อีกแบบนึงได้ก็อีกแบบนึงนะครับยมะบอกอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่ก็สวยนี่ลาย อะไรราชกัญญาไหมเนี่ย
1: อันนั้นนั่นดอกราชกัญญา
0: ดอกราชกัญญานี่ก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ม่วงนี่ครับนี่ก็ถือว่าอลังการของสีสันสีทองอลามนะครับลำนี้ครับว่าวบุหลันก็สามารถจะเป็นว่าวบุหลันหมดเลยใช่ไหมครับยมะ
1: ใช่สามารถจะเป็นว่าวบุหลันทั้งนั้นเลยเพราะเราเน้นว่าวบุหลันเพราะว่าสามจังหวัดเราก็ว่าวบุหลันว่าวบุหลันแล้วก็ถ้าเป็นราชาของว่าวก็คือว่าวบรามัด
0: ว่าวเบอร์อามัด
1: ว่าวเบอร์อามัดนี่เราไม่ได้ทำที่จริงว่าวบรามัดนี่เจ้าตัวเขาครองอยู่ที่ไสยบุรีอ่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่พิพิธภัณฑ์อำเภอไสยบุรีว่าพิพิธภัณฑ์บ้านละหานนั่นแหละ
0: อ
1: ำเภอไสยบุรี
0: อ
1: ่ะนั่นแหละว่าบรามัดถ้าเป็นว่าควายมันอยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล
0: อ๋อว่าควายนี่คือต้นกำเนิดมาจากสตูล
1: แต
0: ่ถ้าว่าเบอร์อามัดนี่คือบ้านเรานี่แหละ
1: บ้าน
0: จะอยู่ในโซนของไสยบุรีธานีนะ
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วว่าบุหลันนี่คือมันเป็นว่าวที
1: ่เป็นว่าวบุหลันมันเป็นทั่วไป
0: ว่าวสองวัฒนธรรม
1: ใช่
0: ว่าบุหลันนี่คือมีในวัฒนธรรมของมายูด้วยแล้วก็ของศาสนาพุทธด้วย
1: ได
0: ้ว่าบุหลันเนี่ยหรือว่าไทยพุทธเขาเรียกว่าวงเดือน
1: ว่าวงเดือน
0: มุสลิมเรียกว่าบุหลัน
1: ใช่
0: นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1: ใช่
0: บ้านเรานี่เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันด
1: ัง
0: นั้นแล้วการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้คือเราต้องใจเข้าใจเขาเขาต้องเข้าใจเราเพราะว่าศาสนามันแตกต่างกันแน่นอนแน่น
1: อ
0: นกับการปฏิบัติแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมใช่ไหมยมะ
1: ใช
2: ่ในอดีตนะครับหมวกกาปิยะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนสายใยความผูกพันในครอบครัวการเย็บถักหมวกนะครับโดยเฉพาะแบบโคเศษด้วยมือมักเป็นกิจกรรมยามว่างและอาชีพเสริมของผู้คนในชุมชนลวดลายที่ถักทอขึ้นมาจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเป็นงานฝีมือที่แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยและความอบอุ่นที่ได้สัมผัสของคนในครอบครัวคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วกาปิยะจึงเป็นมากกว่าผ้าถักแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาความผูกพันของครอบครัวและความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมลายูได้อย่างลึกซึ้งที่สุดครับ

เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ

0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณ
1: 120ตัวค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัว
2: มา
0: เดี๋ยวจะกระโดดเงียบไหมคะเนี่ย
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มาเรียนรู้จะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเลฟ

ลั่นทะเลฟางเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาลไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณหนูดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข้
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถามคุณหนูดีเลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลย
1: ค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
0: โอ้ใช่ค่ะนี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูดี
1: กิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
1: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม
1: ่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดระนองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนต่างชาติที่กำลังชมรายการอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าเกรงที่จะมาที่เลยเพราะเรามีพนักงานที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: น่ารักจังแต่ว่านอกจากที่จะพาเดินชมรอบๆฟาร์มแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น
1: ถูกต้องค่ะก็คือพาเดินรอบฟาร์มให้อาหารจระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้ตัวเป็นๆถ่ายรูป
0: อุ้มน้องตัวเป็นๆเลยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะตัวเป็นๆแบบยังหายใจรถมือเลยค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็จะพาเราไปอุ้มน้องจระเข้ด้วยนะคะแต่ขอทําใจก่อนค่ะก่อนจะไปเจอจระเข
1: ้ค่ะระหว่างการทําใจแล้วก็ดูดีจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
0: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
0: หาชมยาก
1: หาชมยากค่ะแล้วก็อะลิเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
0: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณหนูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
1: งู
0: งู
1: งูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
0: ไฮ
1: สบตาพี่ๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
1: เป็นเต่าค่ะอันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
0: อันนี้ก็คือบอกว่านอนแช่น้ำสบายใจนะคะน้องโผล่หัวขึ้นมา
1: สู้คนมาก
0: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบเลยอะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็ก
1: ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะแล้วเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
0: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
1: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
0: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
1: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
0: อายุโตแล้วด้วยเนาะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนนะคะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
1: ถูกต้องค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
1: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข
1: ้อ
0: ย่างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราล้านทะเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้
0: อันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดีขออนุญาตให้อาหารน้อง
1: ได้ไห
0: มขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มามามามามาเร็ว
0: มามามามามามาม
1: ามามามา
0: คือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มามามามามามามามามามาม
1: ามานี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็วมาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปโอ๊ยเราช่วยกันนะคะคุณหนูดี
1: หนูดีให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ไป น้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้เขางับกันก็คือการให้ตรงที่มีบริเวณที่ว่างค่ะ
0: แต่ว่าน้องก็ค่อนข้างมายืนกันในตรงนี้เราก็ให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะให้ได้ค่ะ
0: นี่
1: ให้
0: ผ่านหย่อนไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน้องอย่าทะเลาะกันลูก
1: แต่ในตัวเล็กได้ค่ะคุณน้องเก่งมากตัวเล็กได
0: ้
1: ชูวิทย์มาแล้ว
0: ตัวไหนชูวิทย์คะ
1: ชูวิทย์ตัวนี้ไงเดี๋ยวให้พี่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูว่าตัวไหนคือชูวิทย
0: ์ตัวที่อ้าปากน่ะเหรอคะ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: แล้วคุณพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อะคะ
1: น่าชื่อนั่นน่ะที่หนกสีขาวน่ะค่ะ
2: มา
0: ข้อควรระวังยังไงบ้างไหมคะคุณหน
1: ูข้อควรระวังเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ํา
0: อ๋อทำไมคะ
1: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
0: ็
1: ม
0: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
1: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันค่ะ
1: ไปค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
0: น้อง
1: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
0: แต่เราถ่ายรูปได้น้องจริง
1: ไงถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
0: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
1: ไซส์มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้
0: คือน้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
1: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเค้าก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อเดี๋ยวมาดูบ่อแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้วอุ๊ย
1: เห็นมั้ยคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะ2สัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขา
1: เพิ่งออกกักไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปลงไปเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
0: อ๋อเมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
0: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
1: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซ
0: ึ่
1: งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญคุณดีเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
1: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือนถึง1ปีแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
1: ใช่ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
0: ่น้องกินแค่หัวไก
1: ่
0: น
1: ี
0: ่นะคะ
1: มีปาก
0: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
1: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
1: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
1: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็
0: มแล้วต้องแยกไหมคะ
1: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
0: ไม่งั้นเขาก็จะทะเลาะก
1: ันใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มดุกว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
1: ก็น้ำเค็มจะสีสวยกว่าอย่างนี้คะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
0: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยมนๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
0: ลองดู
1: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
0: เราโยนไปไกล
1: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เขาวิ่งตลก
0: เลยเอ็นดูเราวิ่ง
1: เร็วเร็วเร็วนั่นงับทางปามค่ะไม่ได้งับไก
0: ่โอ้ยดูสไลด์ก็มี
1: ใช่ค
0: ่ะเอาตรงกลางนี้หน่อยก็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
1: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
0: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องมิ้น
1: เ
0: ห
1: ็
0: นไหม
1: ลู
0: กเห็นไหมโอ๊ยโอ๊ยเร็ว
1: ไม่กิน2ชิ้นเลยโอ๊ยไปยิ่งแล้วเราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะนี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
1: บางทีอาจจะแบบมีแบบงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคลายออก
0: รู้ว่าอันนี้เพื่อนเราเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
0: ๆอุ้ยเกือบกับลูกนี
1: ่นี่เห็นไหมคะ
0: อันนั้นคือ
1: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
1: แย่งชิงไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
0: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่เนี่ยกลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
0: ไปทางนู้นบ้างไป
1: นี่ตัวเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆเหยี่ยวคะไปแล้วขโมยแล้วคือน้องไวมาก
1: เหยี่ยวไปแล้วค่ะเฉียวไปเลย
0: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อกี้เนาะ
1: ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
0: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
1: ดูสิใครจะได้เออ
0: เหมือนเด็กน้อยเลย
1: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะเพราะอายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
0: นี่เดี๋ยวไปทางนู้นนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
1: เห็นไหมคะแม่ดาวให้แบบมีแบบน้ำ
0: แต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
1: จำกลิ่นจำสาบ
0: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาหรือเขาจะมาแบบเยอะเลย
3: ว้าว

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไงค่ะคุณน้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค่ะ
0: สีเขาจะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรารุ่นแรก
0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากหรอคะ
1: อันนี้มีใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้อีก
1: ใหญ่แบบตัวเท่าคนเลยค่ะ
0: ตัวเท่าตากล้องหนูแน่ไปดู

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณ
1: จำได
0: ้
1: ค่ะแต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มาลี
0: มีแม่มาลี
1: แม่มาลีนี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: โอ๊ยตายแล้วแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่สบาค่ะ
0: โอ๊ยสบา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มาลี
1: แม่มาลีกับแม่สบาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปีก็คือแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได้ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช
0: ่แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆกัน

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆนี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดุกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุเรียน
1: กับแม่มะลิ
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได้
1: อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: เราลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเอ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆนะเราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึง
1: ค่ะอันนี้เรียกว่ากระดูกหลัง
0: กระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปของน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่สถานเรียนหนูจะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
3: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างจุดนี้ค่ะเราเห็นโหผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข้
3: ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะนะ
3: คะ
0: แต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆมีอย่างอื
3: ่
0: น
3: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
3: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์หญิงกระเป๋าตังค์ชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โหหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค่ะ
3: ค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำจืดค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้1วันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่นั่นมาเร็ว

หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะคือการยกระดับภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะซึ่งถือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะล่องใต้วันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าอย่างนาฏศิลป์และดนตรีไทยนะคะซึ่งถูกพัฒนาและต่อยอดโดยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาติไทยนะคะและยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรานั้นก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกด้วยค่ะ

0: ท่านรองคะในมุมมองของท่านรองค่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะมีคุณค่าที่จะสามารถสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีนาฏศิลป์การแสดงทั้งหมดนะคะของไทยเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เป็นสาเหตุจูงใจหรือเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทำให้คือที่อื่นในโลกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ร่วมในเรื่องของสร้างเรื่องของเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แล้วก็เด็กๆที่มีการฝึกฝนหรือมีการอบรมเรื่องของการแสดงต่างๆเหล่านี้เมื่อเขาสามารถแสดงได้ในวงเขาก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยและสำหรับในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะในปัจจุบันเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดมากเลยว่าเด็กๆที่ได้รับการฝึกอบรมนะจนตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นเยาวชนต่างๆเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะไปร่วมในงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเช่นงานแสดงโขนต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปแสดงยังต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแสดงด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความร่วมมือกับต่างชาตินะคะโดยเฉพาะทางสถาบันสุวรรณภูมิเองนะคะโครงการอบรมเยาวชนเนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะมีกันเป็น 20-30 ปีจนเยาวชนที่ได้รับการอบรมเนี่ยนะคะโตไปเป็นคุณครูเป็นขั้น Advanced เนี่ยก็มีแล้วแล้วก็เรามีหลายโครงการนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการ AUN นะคะ AUN Network เนี่ยก็จะเช่นจะมีโครงการเรื่องของ AYCF ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะที่ดำเนินการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีการแสดงแล้วก็มีการมาคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ชุดการแสดงแล้วก็ไปแสดงอย่างต่างประเทศจริงๆแล้วทั้งประเทศของเราเนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างต่างกับต่างประเทศด้วยในการร่วมมือกันในการที่เราเห็นความอัตลักษณ์

0: นะคะของดนตรีของนาฏศิลป์ของเราเองของไทยเองแล้วก็มันมีลักษณะที่จะสามารถผสมผสานหรือสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ๆที่ร่วมกับต่างชาติได้ด้วย
1: ชายย่อลงขาบนที่ไปไหมเ
2: ฮ้ยกินมากกินใหม่มากมาขอบคุณนะ
3: นอกจากที่เราจะได้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ออกสู่สายตาชาวโลกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนะคะที่ทางสถาบันสุวรรณภูมิได้ดำเนินการก็คือโครงการในการสอนเยาวชนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่ามโนรานะคะตรงนี้เรามีแนวความคิดยังไงคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างค
0: ่ะก็ณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นสิทธิ์กันรุ่นหลายรุ่นแล้วนะคะตั้งแต่สถาบันสุวรรณภูมิเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะคะมาเป็นสถาบันวัฒนศาสตร์กัลยาณิวัฒนาก็มีการแม้ในช่วงที่ตัวเองได้เข้ามาบริหารตรงนี้นะคะก็มีคุณครูหลายรุ่นละนะคะที่เราจะอบรมเยาวชนคือตั้งแต่6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ15ปีแล้วก็มีคุณครูก็ทุ่มเทเสียสละเวลากันมาในทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จัดกันหลายส่วนมีทั้งมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานอะไรตรงนี้พอเด็กมาในแต่ละเทอมในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยเมื่อเด็กๆมาเยาวชนมาอบรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเวทีที่เรียกว่าโครงการวิพิทัศนานะคะก็เป็นการที่เด็กๆได้แสดงความสามารถขึ้นเวทีกันจริงๆได้แต่งตัวกันจริงๆนะคะนอกเหนือจากวิพิทัศนาที่เราจะคือเรียนกับทางสถาบันสุวรรณภูมิแล้วต้องแสดงออกได้ต้องจัดออกเวทีได้และต้องถ้ามีการแสดงที่ไหนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยโขนเราก็ไปที่มาเลเซียที่ไปก็ได้ค่าขนมด้วยนะคะในอนาคตพัฒนาต่อไปเขาก็อาจจะกลายเป็น
3: นอกเหนือจากที่ท่านรองบอกว่าได้ค่าขนมท่านรองมองว่าศิลปะด้านดนตรีนาฏศิลป์นะคะให้อะไรกับเยาวชนบ้างคะ
0: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการที่เขาได้ฝึกฝนเขาได้มีทักษะในเรื่องของเนี่ยดนตรีนาฏศิลป์ของไทยมันจะซึมซับในเรื่องของความเป็นไทยถูกไหมคะมันทำให้จิตใจของเขาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กๆที่มาอบรมรำหรืออบรมโขนนาฏศิลป์เขามีความน่ารักในตัวแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการปลูกฝังคือสิ่งที่มันได้ไปพร้อมๆกับการอบรมดนตรีหรืออบรมนาฏศิลป์เนี่ยมันคือจิตใจที่ต้องบอกว่าเขาทำให้เขาใจเย็นทำให้เขารู้สึกยินดีไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่เด็กๆได้ซึมซับในสิ่งเหล่านี้ไปด้วยค่ะ
3: ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้องๆเยาวชนหันมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็เริ่มจะฝึกฝนทักษะเรื่องของดนตรีไทยนาฏศิลป์กันมากขึ้นทีนี้ท่านรองมองว่าจุดแข็งสำคัญของดนตรีไทยนาฏศิลป์หรือว่าดนตรีพื้นบ้านเนี่ยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้ค่ะจุดแข็งเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านของไทยหรือของพื้นถิ่นมันก็คือเอกลักษณ์มันคือเอกลักษณ์ของเราอะนะคะที่คนอื่นไม่มีพอได้ฟังเสียงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือความเป็นไทยนะคะแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยครูเองหรือว่าการศึกษาด้านวิชาการเองก็มีการผสมผสานเอาดนตรีพื้นบ้านเข้ามาใช้ในวงดนตรีไทยซึ่งดนตรีสามารถที่จะผสมผสานกันได้หมดแหละนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความลึกในด้านวิชาการเช่นดนตรีในสุวรรณภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็บ่งบอกถึงเรื่องของวิวัฒนาการของดนตรีมาอันนี้เมื่อมีข้อมูลในระดับวิชาการในระดับตรงเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังสู่โลกได้ด้วย

0: ถ้าผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติจริงๆเพื่อส่ง
1: การที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้ศิลปินรุ่นใหม่ค่ะได้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติแล้วก็นานาชาติเนี่ยค่ะเราควรจะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
0: คือมันคงต้องเริ่มตั้งแต่อนุรักษ์ก่อนเนาะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนตรงนี้นะคะให้เขาเห็นเรื่องของความสำคัญเอาจริงแล้วจุดเล็กๆก็คือจากทางสถาบันครอบครัวก่อนนะคะจากผู้ปกครองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับณปัจจุบันเนี้ยให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาแล้วแต่ความถนัดเลยอยากเล่นดนตรีอยากเล่นอยากรำนาฏศิลป์หรืออะไรตรงนี้เพื่อให้เขาเกิดความอยากแล้วก็ความรักในวัฒนธรรมไทยเด็กๆก็จะพัฒนาต่อยอดเองด้วยก็คือว่าจากเขารู้ศิลปะวัฒนธรรมที่เขาเรียนจากครูจากตรงนี้นะคะและในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนกับครูที่เป็นระดับชาติหรือมีการส่งเสริมในตรงนี้รวมทั้งเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่เราจะเห็นบ่อยๆว่าสามารถนำเอาดนตรีไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลทำอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราพบเยอะนะคะสำหรับน้องๆที่คนรุ่นใหม่นะคะที่มาเรียนทางด้านเช่นเรื่องของดนตรีแล้วสามารถผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีไม่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้แม้แต่ AI ที่เข้ามาแต่ก็คือว่าเพื่อให้เขาไม่ทิ้งรากดนตรีไทยหรือรากวัฒนธรรมไทยเดิมของเราอันนี้คิดว่ามันสามารถที่จะก้าวไปสู่สากลได้อยู่แล้ว
1: ค่ะก็จะต้องมีเวทีมีโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แสดงออกนะคะถึงทักษะที่เขาอาจจะได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กหรือว่าบางคนก็ได้เสริมมาจากครูที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ด้วยนะคะและในช่วงที่โลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะอย่างที่ท่านรองบอกเทคโนโลยีเข้ามานู่นนี่นั่นเข้ามานะคะเราจะมีวิธีการในการอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยค่ะให้คงอยู่ต่อไปได้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะวัฒนธรรมใดที่ไม่ได้รับการสืบต่อมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตายไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยมันมีการสืบสานมีการสืบต่อก็คิดว่าจุดเล็กๆที่จะเริ่มจากที่บ้านนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเห็นความสำคัญของการทำรงไว้ในการรักษาวัฒนธรรมไทยถ้าให้บุตรหลานนะคะมาได้เห็นได้เรียนช่วยกันสืบทอดไม่ว่าจะเนี่ยถ้าไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนดนตรีไทยมันก็จะไปพร้อมไม่มาฝึกนาฏศิลป์หรือไม่มาเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงดนตรีพื้นบ้านหรืออะไรทั้งหลายของไทยๆเนี่ยมันก็หมดไปใช่ไหมคะมันก็แค่เป็นการเก็บอนุรักษ์อย่างเดียวแต่การอนุรักษ์มันควรที่จะต้องมีการพัฒนาแล้วก็สืบทอดนะคะแล้วก็ต่อไปยังชนรุ่นหลังด้วยแล้วก็เนี่ยแหละบุตรหลานของเราลูกหลานของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยก้าวไปสู่วัฒนธรรมสากลโดยการผสมผสานเอากับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยจึงก็คิดว่าการสนับสนุนจากผู้ปกครองการสนับสนุนจากโดยสถาบันการศึกษาที่เขามีความรู้ครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐต่างๆภาคหรือภาคเอกชนที่จะส่งเสริมเรื่องของการที่เด็กๆได้แสดงฝีมือต่างๆนะคะนอกเหนือจากที่สถาบันการศึกษาเองเนี่ยเวลาที่จะมีการแสดงอย่างที่ต่างๆหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ได้เด็กๆนี่แหละเยาวชนต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่จะร่วมแสดงและถ้าเขามาจากใจมันฝังอยู่ในรากของเขาว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยยังไงเนี่ยศิลปะการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ของเราศิลปะวัฒนธรรมของเราจะไม่ไปไหนเลย
1: ในโลกที่วัฒนธรรมกลายเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนศิลปะการแสดงของไทยนั้นคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนรากเหง้าและความงดงามของชาติค่ะสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการสอนศิลปะการแสดงให้กับเยาวชนเพื่อปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนผ่านศิลปะการแสดงไทยหลากหลายแขนงนะคะทั้งโขนดนตรีไทยนาฏศิลป์และมโนราแต่ละแขนงล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนเรื่องราวคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทยการถ่ายทอดศิลปะเหล่านี้ไปสู่เยาวชนนั้นนะคะไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะแต่ยังเป็นการสร้างทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เวทีสากลได้อย่างสง่างามค่ะมรดกโลก

0: การแรกของประเทศไทยอย่างโขนคือศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่นทุกท่วงท่าการรำคือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ทุกการฝึกซ้อมคือการอนุรักษ์ศิลปะของแผ่นดินให้เติบโตไปพร้อมกับอนาคตของเยาวชนไทยค่ะ
1: ปัจจุบันนักศึกษาและก็เยาวชนจะมีความสนใจในการแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวและก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับกลุ่มโขนนี้มันจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาฝึกเป็นวิชาชีพตรงนี้เขาก็จะเอาไปประกอบวิชาชีพทางด้านการแสดงเลยหรือเป็นนักแสดงที่เป็นนาฏศิลปินหรือเป็นครูที่จะไปสอนโขนต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการฝึกสอนโขนหรือเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่เขาชอบในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เขาประกอบอาชีพอื่นหรือเรียนทางสายอื่นตรงนี้เขาก็จะมีความสนใจมาร่วมอนุรักษ์การสร้างรายได้ตรงนี้เด็กก็จะมีความสามารถพิเศษติดตัวไปแล้วก็ไปรับงานการ
2: ดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์แล้วที่บรรพบุรุษของเราได้มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับเสน่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทำนองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันในปัจจุบันดนตรีไทยเราพัฒนาไปเยอะนะครับการที่จะเอาดนตรีไทยไปเล่นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาไปสู่การเล่นกับดนตรีสากลซึ่งทำนองมันก็จะมีความน่าฟังมากขึ้นคนต่างชาติเข้าใจดนตรีไทยมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งของดนตรีไทยที่จะเอาดนตรีไทยไปประยุกต์กับดนตรีสากลซึ่งการทำในรูปแบบนี้ก็จะทำให้มีความน่าฟังในกิจกรรมดนตรีไทยมากขึ้นชาวต่างชาติได้ยินได้เห็นนะครับก็เป็นโอกาสในการที่นักดนตรีของเราได้เรียนมาแล้วก็จะได้เอาการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทยไปถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราไปเอาไปแสดงให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้รับรู้ว่าวัฒนธรรมเรามีการเข้ามีการประยุกต์เข้ากับดนตรีสากลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่จะส่งผลให้นักดนตรีไทยเราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาในตรงนี้
0: การพัฒนาเยาวชนในด้านนาฏศิลป์ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและเปิดโอกาสในการสร้างงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการฝึกฝนยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยสามารถใช้ทักษะที่ได้รับมาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งในด้านการแสดงการผลิตการออกแบบ

0: ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
1: ถ้าใครจะล้มหรือวางเท้าก่อนแล้วค่อยยกขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรลูกอ่ะนักลงทุนสินที่หน่อยเร็ว
2: ก็จริงๆแล้วน่าจะสินไทยเป็นศาสตร์และสินแขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และสินที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสืบต่อกันมาแล้วมีการพัฒนาไว้นะคะซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการรำการแสดงต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกเกี่ยวกับจารีตนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทกิริยาหรือการวางตัวหรือลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆซึ่งเขาสามารถต่อยอดไปเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การแสดงอื่นๆได้อีกค่ะการเรียนในปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเยอะมากนะคะก็เนื่องจากว่าจะใช้เป็นความสามารถพิเศษในการสอบเข้าก็ได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การต่อยอดเข้าสังคมต่างๆจนกระทั่งถึงถ้าเกิดว่าเด็กๆโตไปแล้วไปฝึกงานหรือไปทำงานต่างๆก็สามารถนำความรู้ที่ได้นี้ค่ะก็ติดตัวไปบางคนก็อาจจะไปถึงประกอบอาชีพได้เลยก่อนหน้านี้เราก็จะมีเป็นการแสดงที่เป็นมาตรฐานเป็นอนุรักษ์นะคะมาโดยตลอดจนยุคหลังๆพอเราได้รับอิทธิพลมานะคะแล้วก็จากครูบาอาจารย์แล้วก็การ mix and match กันนะคะกับการรับเข้ามาเราก็จะมีการแสดงสร้างสรรค์ที่เป็นเกิดเป็นชิ้นงานวิจัยเกิดบรรเลงเพลงใหม่แล้วก็เป็นท่ารำใหม่ๆขึ้นมาเราจะเรียกว่าการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ค่ะซึ่งมันสามารถต่อยอดไปหลากหลายประเทศแล้วก็หลากหลายทางได้ค่ะเพราะว่ามันรวบรวมวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันค่ะมันจะผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะว่าในทางศิลปะแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่มันเป็นความผิดค่ะหมายถึงว่าเราสามารถใช้จินตนาการเราสามารถใช้ความรู้ทุกอย่างผนวกรวมเข้าด้วยกันบูรณาการด้วยกันได้ค่ะ
3: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้อย่างมโนราได้รับการยืนยันถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนก้าวขึ้นสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนนั้นเห็นความสำคัญของการรักษาศิลปะพื้นบ้านนี้ไว้และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตค่ะ
4: ในการฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการลำผสมท่าหรือการลำเพลงครูนะครับก็คือการเอาท่าลำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่าลำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาไปในตัวด้วยครับซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การรำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่า1ต้องรำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการรำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่นั้นที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติ

0: ได้เรียนรู้นะครับได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได
1: ้การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คือแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการต่อยอดศิลปะไทยที่ไม่เพียงแต่เป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการขยายอิทธิพลไปยังเวทีระดับโลกวันนี้รายการล่องใต้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล้ำภาษามือครับคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: ทีนี้ยังคงเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำเริ่มที่กรุงเทพก่อนแล้วกันครับเพราะว่าหลังจากมีการปรับการระบายน้ำนะครับในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะก็ต้องไปเฝ้าระวังกันสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนคันกั้นน้ำแล้วก็จุดฝันหลอ11ชุมชนอย่างในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสานครับรวมทั้งชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ด้วยนะครับล่าสุดครับข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพครับวันนี้คาดการระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดนะครับในช่วงเวลา 20:42 นาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราต้องจับตากันก็คือเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ประกาศเรื่องของการแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6นะครับในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้นะฮะรายละเอียดของประกาศฉบับที่6ของกรมอุตุครับแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาลักษณะอากาศครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสำหรับสถานการณ์วันนี้ครับสภาพอากาศแปรปรวนเริ่มกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้านตอนออกของภาคเหนือนะฮะและภาคตอนออกเฉียงเหนือครับจากนั้นในช่วง 5-6 ตุลาคมครับกลุ่มฝนขยายวงกว้างลงมาครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่าในโซนอีสานนะครับตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนลดลงนะครับผ่าน 5-6 ไปนะฮะช่วงวันที่7ตุลาเป็นต้นไปฝนนะครับก็จะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในบางจังหวัดครับนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตั้งแต่8นะฮะตุลาไปจนถึง13ตุลาเนี่ยนะฮะคงจะต้องโฟกัสกันสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: วันนี้นะครับวันที่4นะครับก็จะมีฝนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมานะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกของภาคเหนือนะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นนะจะขยับไปทางตะวันตกนะครับก็ผลกระทบในวันที่5วันที่6นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีฝนผลกระทบนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมูฟไปนะครับก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับลงทั้งภาคใต้นะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนในวันที่8กับวันที่9เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงนะครับก็เริ่มลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของวันที่10กับ11นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีฝนจะมีฝนเหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับหลังจากนั้นในวันที่12ถึงกับถึง14ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับภาคกลางนะครับโดยจะไปมีฝนทางภาคใต้แทนนะครับ
1: สำหรับปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เจอฟ้าฝนแบบนี้ครับก็จะมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนในช่วงปลายฝนปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมโซนทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะฮะก็ฝากแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับพี่น้องประชาชนระมัดระวังจากฝนที่ตกสะสมครับที่จะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปถึงชาวเรือนะครับทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจเจอคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ
0: ทีมข่าว NBT ของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะและสำหรับสถานการณ์บริเวณลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีแม้ว่าล่าสุดเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราตัวเลขอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าภาพรวมค่ะระดับน้ำในแม่น้ำยังคงทรงตัวอย่างไรก็ตามพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำรวมถึงเขตเศรษฐกิจเขตชุมชนอยู่ในอำเภอเสาไห้ยังคงเป็นจุดสำคัญที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันค่ะกับคุณสุปวีนักทำนารายงานสดจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
1: ใช่ครับ
3: วันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะยังคงอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำเหนือนะคะที่ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะพบว่าระดับน้ำก็ยังคงทรงตัวอยู่แม้ว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะเป็น450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าจากด้านหลังตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยจนถึงตลิ่งนะคะก็ยังคงมีพื้นที่มากพออยู่นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยจะขึ้นมาได้ค่ะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวก็ได้ไปลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะโดยที่หมู่6นะคะตำบลเริงรางค่ะก็จะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณ50หลังคาเรือนนะคะแบ่งเป็นฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งบ้านใต้ถือว่าเป็นจุดแอ่งกระทะที่ต่ำที่สุดของตำบลเริงรางค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสักมากๆนะคะหากระดับน้ำล้นตลิ่งเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกๆเลยที่จะได้รับผลกระทบทุกหลังคาเรือนซึ่งขณะนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงไว้แล้วค่ะพร้อมกับจัดเตรียมนะคะศาลากลางหมู่บ้านไว้เป็นศูนย์พักพิงหากต้องอพยพแม้ภาพรวมค่ะจะยังต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันอยู่และยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ทางพื้นที่ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ชะล่าใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะขณะที่อีกจุดสำคัญนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของอำเภอเสาไห้เลยค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปลงพื้นที่มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือบริเวณตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาลค่ะที่ตำบลต้นตาล นะคะที่ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เปิดทำการแบบมีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เลยเข้ามาเดินเที่ยวที่ตลาดเพราะว่าเป็นตลาดน้ำเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยยวนนะคะจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นด่านแรกนะคะที่ได้รับผลกระทบแน่นอนหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการระบายน้ำตั้งแต่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้นะคะทางนายอำเภอเสาไห้ก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจดูระดับน้ำด้วยตนเองด้วยเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็จะได้เตรียมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีซึ่งทางอำเภอค่ะมีการติดตามข้อมูลการระบายน้ำแบบรายวันเลยพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงนะคะเช่นที่เทศบาลตำบลต้นตาลเนี่ยก็จะมีโรงเรียนต้นตาลพญาทศนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงพร้อมกับประสานกำลังทหารมทบ18ท้องถิ่นค่ะแล้วก็เรือพาหนะรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำค่ะที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงลองไปฟังเสียงของนายอำเภอเสาไห้ถึงแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกันค่ะ
4: เราประเมินทุกวันครับที่มีการแจ้งการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักเช่นวันนี้เขื่อนระบายมา450ทางหมู่บ้านตำบลก็จะมาดูระดับน้ำนะครับว่าระดับน้ำที่ปล่อยมา450เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีครัวเรือนได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับถ้าระบาย

0: 500 600มันก็จะมีตำบลอื่นที่เริ่มได้รับผลกระทบเราก็จะมีทีมตำบลทีมอำเภอเข้าไปแจ้งเตือนแล้วก็ดูแลประชาชนตลอดครับ
1: อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะทางอำเภอนะคะก็ได้ให้ทางหน่วยงานนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆค่ะเตรียมพร้อมที่จะต้องประสานข้อมูลกับทางชุมชนค่ะจะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์มีการไปประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะก็ฝากเตือนไปถึงชุมชนชาวริมน้ำนะครับประชาชนที่อยู่ริมน้ำต่างๆตอนนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงได้แล้วเพราะว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองค่ะตอนนี้ยังต้องมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องระบายน้ำแบบขั้นบันไดอยู่ค่ะเพราะว่าจะต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะรองรับฝนที่จะตกหลังจากนี้อีกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุประวีนักทำนานะคะรายงานจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
3: ขยับไปดูที่สมุทรสงครามกันหน่อยนะครับวันนี้พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าในที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำอย่างโซนของอัมพวาเองนะครับหลายพื้นที่แห้งจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะหลังจากตัวเลขที่ทางกรมชลแจ้งว่าปรับลดเขื่อนแม่กลองลงมาเหลือ 1,072 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อาจจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านติดน้ำหรือแม้แต่ในสวนนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณภัทราพรมาละโสครับคุณภัทราพรเชิญครับ
4: ค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะบริเวณสะพานเดชาดิศรค่ะซึ่งเมื่อวานจุดนี้เองนะคะน้ำท่วมสูงนะคะน้ำล้นแม่น้ำแม่กลองขึ้นมานะคะล้นท่วมเข้าไปที่บริเวณถนนด้านหลังนี้เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้ำนั้นลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมดูภาพสดๆขณะนี้นะคะนั่นก็คือถนนค่ะที่ผ่านมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางคนทีนะคะแล้วก็ทะลุไปถึงจังหวัดราชบุรีได้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ำลดลงแล้วนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะรถทุกสนิทนะคะสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่เมื่อวานนี้เองค่ะน้ำตรงจุดนี้นะคะน้ำท่วมสูงนะถึงประมาณ50เซนติเมตรเลยนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอีกจุดนึงนะคะก็คือจุดตรงนี้ค่ะเป็นตลาดน้ำอัมพวานะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ำนั้นลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้ำล้นตลิ่งขึ้นมานะคะเข้าท่วมตรงบริเวณถนนทางเท้านะคะรวมถึงนะร่วมถึงบริเวณที่จุดขายของของแม่ค้าพ่อค้านะคะแต่จะเห็นว่าตอนนี้เนาะสามารถนะคะสัญจรได้ปกติแล้วนะคะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่นะคะจะยังไม่กล้ากลับมาเปิดร้านค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่นิ่งนะคะและยังต้องเฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลา10โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยดีขึ้นมากกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะที่ระดับน้ำนั้นไม่ล้นตลิ่งขึ้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนซึ่งหวังว่านะคะหลังจากนี้นะคะสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
5: วันนี้ที่ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยวันนี้ยังได้แห้งวันนี้น้ำขึ้นช้าครับ
6: ที่จะมาแล้วรอบใหม่เขาบอกว่าแต่ว่าจะไปตกทางการ
5: โอ้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาขนาดไหนก็เลยยังบอกไม่ได้เหมือนกันต้องดูเป็นช่วงๆไปแต่ตอนถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ยังไม่น่าห่วงครับผม
6: เราอย
5: ู่
6: ติดแม่น้ำเราเตรียมพร้อมยังยกของขึ้นที่สูง
5: ก็เตรียมแล้วครับก็ยังดีที่บ้านตรงนั้นตรงช่วงนั้นมันจะสูงนิดนึงเขาจะมีต่ำแค่ตรงช่วงนี้กับตรงช่วงตรงสี่แยกเนี่ยครับ
4: ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังคงมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะจุดที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็สวนของชาวบ้านนะคะแม้ว่าวันนี้ค่ะจะมีการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลงอย่างต่อเนื่องขณะนี้ค่ะอยู่ที่1,072ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำในระดับน้ำแม่กลองอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะปัญหาน้ำทะเลหนุนค่ะที่ขณะนี้เกิดขึ้น2ช่วงเวลาซึ่งอาจจะทำให้การระบายน้ำนั้นช้าลงค่ะ ขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดนะคะก็ได้จัดตั้งโรงครัวในหลายแห่งนะคะตามอำเภอตามชุมชนต่างๆโดยโรงครัวกลางค่ะจะอยู่ที่วัดดาวดึงอำเภออัมพวาที่เริ่มเปิดครัวมาตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐอบจ.เหล่ากาชาดภาคเอกชนและกองทัพบกค่ะที่ระดมสรรพกำลังนะคะมาช่วยกันจัดทำอาหารกล่องนะคะวันละ3มื้อแต่ขณะนี้ก็มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะก็จากเดิมที่ทำเข้ากล่องวันละ 3,000 กล่องได้เพิ่มเป็น 5,000 กล่องค่ะโดยจะมีอำเภอต่างๆนะคะมาติดต่อขอรับข้าวนะคะเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่จิตอาสามูลนิธิต่างๆนะคะช่วยกันนำข้าวค่ะไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้ทั่วถึงนะคะ
7: การบริหารจัดการนะครับเราได้มีการประสานกับทางอำเภอแต่ละอำเภอนะครับเพื่อที่จะเช็คยอดให้ได้ว่าผู้ประสบภัยเนี่ยต้องการอาหารแล้วก็สิ่งบรรเทาสาธารณภคต่างๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มียอดเพิ่มมากขึ้นจากวันก่อนๆ นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้การเข้าถึงพื้นที่นะครับก็ยังไม่ทั่วถึงซะทีเดียวนะครับก็มีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับเราก็จึงได้เร่งผลิตนะครับจากเดิมเนี่ยมื้อละประมาณ 3,000 กล่องตอนนี้ตกแล้วมื้อละประมาณ 5,000 กล่องนะครับก็ยังมีความต้องการนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางน้ำเนี่ยตอนบนเนี่ยยังไม่ได้คลี่คลายมากซะทีเดียวนะครับ
4: สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาควัตถุดิบนะคะอย่างเช่นผักหมูไก่หรือว่าเงินค่ะก็สามารถนำมาสนับสนุนได้นะคะที่โรงครัวนะคะสนับสนุนวัตถุดิบหรือว่านำเงินบริจาคเงินค่ะเพื่อที่จะให้แต่ละพื้นที่นะคะไปจัดหาจัดซื้ออาหารนะคะเพื่อที่จะสามารถไปแจกจ่ายกับประชาชนในช่วงที่ประสบความลำบากในขณะนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะภาพรวมที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะดีขึ้นยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองรวมถึงลำคลองสาขาต่างๆนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าพอจังหวัดค่ะก็ยังคงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงนะคะระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณภัทรพรนะครับรายงานมาจากพื้นที่ของอัมพวาจุดนี้นะครับแม้ว่าภาพรวมการปล่อยน้ำของเขื่อนแม่กลองจะลดลงแล้วนะครับแต่เจอปัจจัยใหม่ก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งตรงนี้พอน้ำทะเลลดลงไปเข้าใจว่าจะมีการเข้าไปติดตั้งเรื่องของเรือผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: จากอัมพวาสมุทรสงครามไปติดตามสถานการณ์น้ำที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ค่ะที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆเกาะเมืองและจุดเสี่ยงตามแนวป้องกันน้ำนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็เร่งเสริมความพร้อมของแนวป้องกันพร้อมกับวางแผนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันนะคะจากคุณพรทิวากันทิยาใจรายงานจากวัดกุดีทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะ
8: ตอนนี้ทีมข่าว MBT ของเรานะคะอยู่ที่วัดกุดีทองอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยได้มีการลงพื้นที่มาติดตามนะคะทั้งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยค่ะเห็นว่าด้านหลังของวิบนะคะจะได้มีการเสริมคันดินทำแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะแล้วก็มีการนำรถแบ็คโฮนะคะเพื่อที่จะมาเสริมคันดินให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งหากว่าบริเวณนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญอย่างเกาะเมืองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะทางจังหวัดก็ได้เตรียมแนวป้องกันน้ำไว้ล่วงหน้ามีทั้งการเสริมพนังกั้นน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำในแนวจุดสำคัญเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปกระทบในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญนะคะทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง16อำเภอของจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วประมาณ 53,000 กว่าครัวเรือนค่ะขณะที่จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยและเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว14อำเภอส่วนอีก2อำเภอตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รวมถึงร้านอาหารและก็แหล่งคาเฟ่ต่างๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินักท่องเที่ยวยังสา ามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดก็ยังติดตามปริมาณน้ําเหนือแล้วก็การระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมแนวทางรับมือหากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระบุว่าหากการระบายน้ําในระดับมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญก็ยังมีแนวป้องกันรองรับค่ะแต่สิ่งที่จังหวัดยังต้องติดตามควบคู่กันก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมนะคะซึ่งอาจมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการดํารงชีวิตด้วยค่ะแล้วก็จากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะผู้ว่าก็บอกว่าได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการบริหารจัดการและระบายน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะ
9: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราติดตามประเมินสถานการณ์นะครับล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยที่ทางจังหวัดแจ้งทุกหน่วยนะครับว่าให้เตรียมการป้องกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับให้รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2568นะครับในปีที่แล้วนะครับที่มีการระบายน้ําที่2009ไว้นะครับเพื่อจะได้สามารถป้องกันได้นะครับเพราะงั้นเราก็ยังถ้าปล่อยมาเกินระดับ 2,500 เนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปกป้องได้แต่ก็จะต้องได้รับผลกระทบจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ประชุมร่วมกับทางศูนย์บัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมก็ได้นำเสนอไปทางที่ประชุมนะครับว่าขอให้ทางหน่วยบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ช่วยพิจารณาเรื่องของการระบายน้ํานะครับให้สอดคล้องนะครับเพราะว่าการที่ระบายน้ําเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับในการดํารงชีวิตเนี่ยมีระดับน้ําที่ท่วมพื้นบ้านมากขึ้นนะครับก็จะยากลําบากต่อการดํารงชีพครับ
8: ส่วนการดูแลประชาชนนะคะขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทั้ง16อำเภอจัดทำแผนที่ระบุตำแหน่งครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนแล้วก็สามารถวางแผนอพยพได้ล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเมื่อประเมินแล้วพบว่าหากพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในเรื่องของระดับน้ำก็จะได้ให้นำประชาชนนะคะอพยพออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแล้วก็นำประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงที่จังหวัดแล้วก็อำเภอได้เตรียมไว้ด้วยค่ะค่ะขณะนี้นะคะจังหวัดก็ยังคงเฝ้าติดตามระวังทั้งระดับน้ำแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการทำแนวกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำที่จะเข้าสู่กระทบสู่พื้นที่ตัวเมืองแล้วนะคะทีมข่าวเอ็นวีทีของเราก็จะคอยติดรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพรทิพากันที่ยาใจนะคะนี่รายงานมาจากวัดกุดีทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องติดตามทั้งของระดับน้ำรวมถึงเรื่องของการระบายน้ำเลยนะคะที่นี่นะคะ
3: ครับซึ่งน้ำที่ระบายมาจากอุทยานะครับก็จะลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของปทุมธานีอย่างอำเภอสามโคกครับเจอสองน้ำครับทั้งน้ำที่มาจากฝนตกแล้วก็น้ำเหนือที่มาจากอุทยาครับทำให้ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นถูกน้ำท่วมอย่างเช่นที่ชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับสำหรับตลาดอิงน้ำสามโคกหรือว่าชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะครับเป็นตลาดโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตอนนี้เนี่ยนะฮะเจอน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมมากว่า1สัปดาห์แล้วเส้นทางสัญจรในชุมชนนะครับมีน้ำท่วมนะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านชุมชนได้ชาวชุมชนเองต้องใช้เรือในการสัญจรนะฮะปากทางเข้าชุมชนค่อนข้างแคบด้วยและยังมาเจอระดับน้ำที่สูงขณะที่เทศบาลตำบลบางเตย

0: ทำให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมถึงที่นี่ฮะชุมชนอิงน้ำสามโคกล่วงหน้านะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินเสียหายจากน้ำท่วมนะครับ
1: เราอยู่ริมน้ำอยู่แล้วเราเข้าใจว่าฤดูนี้มันเป็นหน้าน้ำใช่ไหมแต่ว่าคือปีหลังๆเนี่ยค่ะน้ำการมาของน้ำอ่ะคือมันจะระยะเวลามันสั้นลงก็คืออย่างเช่นแบบว่า2วันเนี่ยขึ้นมาเป็นศอกประมาณอย่างนี้เลยก็คือแบบเร็วมากซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบว่าช่วง5-4หรืออะไรอ่ะมันก็คือระยะเวลาเป็นอาทิตย์คือคนอ่ะจะมีเวลาเตรียมตัวแต่อย่างเงี้ยมาแบบทีแบบมันขึ้นมาแบบไวมากซึ่งเราอ่ะคนริมน้ำทุกคนอ่ะค่ะคือเขาอยู่มาทางชีวิตอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำจะมาเขาจะเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นอ่ะทุกคนอ่ะก็พยายามแบบว่าช่วยเหลือตัวเองเพราะเรารู้อยู่ว่าเราอยู่นอกคันแนวคันกั้นน้ำ
0: ชาวชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกบอกครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวชุมชนต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนปีนี้น้ำท่วมมาแล้ว1สัปดาห์นะฮะชาวบ้านบางส่วนขาดรายได้ครับไม่สามารถขายของได้เพราะที่ตลาดน้ำท่วมนะครับก็อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยแจ้งเตือนเรื่องของการระบายน้ำให้คนในชุมชนได้รับทราบครับควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำเสียเพราะเวลาน้ำแช่เป็นสัปดาห์นะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำเสียนะครับเนื่องจากเมื่อปล่อยน้ำมามากเนี่ยจะมีซากปลาขยะที่มากับกระแสน้ำเมื่อถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาติดในบ้านเรือนของประชาชนในเขตชุมชนตรงนี้แหละฮะที่จะทำให้น้ำที่ขังอยู่ในชุมชนนั้นเน่าเสียแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับ
2: ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างค่ะแม้ว่าระดับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าเกษตรกรชาวสวนผลไม้ต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งถูกน้ำท่วมขังจนต้นยืนต้นตายนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายและพบว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 20,000 ไร่จึงต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่คือสภาพความเสียหายของสวนทุเรียนตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้ใบเหี่ยวหงิกงอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นเป็นจำนวนมากทางเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนเล่าว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนค่ะท่วมขังในสวนนานถึง6วันและระดับน้ำสูงสุดประมาณ 4-5 เมตรทำให้ต้นทุเรียนเสียหายอย่างหนักนางสาวจารุวรรณทองใบเป็นเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายนะคะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,000 รายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายมากกว่า 20,000 ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสวนผลไม้หลังน้ำลดโดยย้ำเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกจากแปลงตัดแต่งกิ่งที่เสียหายฟื้นฟูระบบรากและเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่านอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดยังได้ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อขอรับการสนับสนุนปูนโดลไมต์นำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรวมถึงประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ตลอดจนสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับเกษตรกรต่อไป
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงประชาจะหาไหนพระเมตตาดุดแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ช่วงนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังคงประชุมนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์รวมถึงเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้ตามคำประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 4-10 ตุลาคมนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบภาพรวมที่มีการรายงานกันในที่ประชุมเนี่ยพบว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับในที่ประชุมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าผู้ว่าทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ให้ทุกจังหวัดครับเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสถานพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาให้พร้อมรวมถึงวางแผนส่งประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายส่วนจังหวัดที่จะมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมนะฮะหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเจอฝนตกหนักที่ภาคใต้ช่วง 4-10 ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็แจ้งเตือนนะครับทำข้อมูลให้พร้อมสำหรับกลุ่มเปราะบางต่างๆถ้าเป็นไปได้นะฮะก็อาจจะพิจารณาเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงล่วงหน้าแล้วก็ต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆอย่างเป็นระบบโดยจังหวัดที่มีความพร้อมครับสามารถเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีความต้องการมากกว่าได้เพื่อป้องกันสิ่งของกระจัดตัวเกินความจำเป็นนอกจากนี้ในภาคใต้เองนะครับรัฐบาลได้ประสานกับกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับบูรณาการเรื่องของงานกู้ภัยให้เป็นชุดเดียวกันเพื่อสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลแพทย์พยาบาลเวชภัณฑ์ในการดูแลผู้ประสบภัยและบริหารจัดการกำลังบุคลากรไม่ให้ทำงานต่อเนื่องจนกระทบต่อประสิทธิภาพนะครับนายมนตรีก็ย้ำครับว่าในพื้นที่น้ำท่วมขังต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการระบายน้ำเนื่องจากน้ำเนี่ยปนเปื้อนขยะมูลฝอยและบางส่วนก็เป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับก็อาจจะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมแล้วก็กระทบต่อสุขภาพสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: สทนชได้รายงานปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ตอนนี้เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำตัวเลขอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำแม่กลองยังคงปริ่มตลิ่งค่ะจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนซึ่งปภ.เองก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะล่าสุดมีผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,000 รายศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวขันกั้นน้ำรองรับไว้ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวขันกั้นน้ำขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตลิ่งโดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนัก
2: ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนขององครักษ์นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับทางโครงการชลประทานที่เป็นโครงการรังสิตใต้นะครับก็มีการช่วยในการระบายน้ำแล้วก็ทางกทมเองก็ช่วยในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตก ในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
1: ทางด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบ่งเป็น3ส่วนมีทั้งเงินทดรองราชการเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่น้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 9,000 บาทและการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรา
0: ส่วนความคืบหน้าการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของคุณวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำของกทม.เนี่ยเปิดเผยครับว่าตอนนี้นะฮะสามารถที่จะลดระดับน้ำนะครับในการกู้พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังได้บางส่วนน้ำเนี่ยลดไปจากพื้นที่ชุมชนลงไปแล้วประมาณ 30-60 เซนติเมตรแต่ว่าบริเวณถนนก็จะมีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 20-30 เซนก็ยังกระทบการสัญจรเมื่อวานนี้เนี่ยกทม.ได้เสริมคันกั้นน้ำแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปทำให้เราสามารถดึงน้ำออกได้วันละประมาณ25เซนติเมตรนะครับถ้าสามารถทำได้ในสปีดแบบนี้เนี่ยคิดว่าสัก2วันครับจะสามารถที่จะดีขึ้นแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าได้นะครับส่วนโซนมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงครับตอนนี้เร่งใช้เครื่องสูบน้ำร่วมกับเรือผลักดันน้ำดึงน้ำเข้าคลองแสนแสบสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมทั้งปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบขึ้นอีก50เซนติเมตรขณะเดียวกันเขตสายไหมออกเงินครับคาดว่าจะมีการติดตั้งเพิ่มเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำนะครับก็จะทำให้สถานการณ์ในเขตสายไหมและออกเงินนั้นดีขึ้นภายใน2วันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวเลขการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพที่เปิดให้ลงการผ่านเว็บไซต์นะครับ claim.bangkok.go.th ตอนนี้มีผู้ยื่นเรื่องแล้วกว่า 35,800 รายโดยกทม.ได้ปรับปรุงระบบแก้ไขปัญหารายชื่อเขตที่เดิมเนี่ยบางเขตไม่โชว์ในระบบนะฮะตอนนี้ปรับแก้เรียบร้อยรวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วสามารถกดเข้าไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้งานระบบออนไลน์ก็สามารถที่จะไปยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในเวลาราชการนะครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตาแฟร์ไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาแตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่3ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตาแฟร์ไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาแตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นงานตูตาแฟร์ไทย2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวฝรั่งเศสและนานาชาติได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านอาหารมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทย และในวันแรกของเทศกาลมีผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความร่วมสมัยผ่านการแสดงของศิลปินการสาธิตการทำอาหารไทยและการนำเสนอผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยทางนี้เทศกาลตูตาแฟไทย2026จะจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้
0: มาประกาศเตือนภัยกันหน่อยครับตำรวจสอบสวนกลางเตือนผู้เล่นเกมในแพลตฟอร์ม Roblox นะครับระวังมิจฉาชีพเข้ามาทักทายหลอกว่าจะให้เงินดิจิตอลเพื่อเล่นเกมแต่ต้องแลกกับการเปิดกล้องให้ดูหน้าหรือหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลย้ำหากพบพฤติกรรมแบบนี้อย่าหลงเชื่อนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาบนแพลตฟอร์มเกม Roblox นะครับเข้ามาชักชวนเหยื่อพูดคุยบอกว่าจะให้โลบัคหรือว่าเงินดิจิตอลนะฮะที่ใช้กันในเกม Roblox ไปซื้อสินค้าซื้อไอเทมอุปกรณ์พิเศษนะแต่ต้องแลกกับการเปิดกล้องหรือให้ข้อมูลส่วนตัวหรือชักชวนไปคุยกันต่อบนแพลตฟอร์มอื่นถ้าเจอแบบนี้ครับอย่าเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ต้องตามไปคุยกันต่อบนแพลตฟอร์มอื่นนะครับหยุดคุยบล็อกการติดต่อแล้วก็รีบแจ้งผู้ปกครองดีที่สุดนะครับ
3: ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาคุยใน Roblox แล้วขอรู้เรื่องส่วนตัวชวนไปคุยที่อื่นหรือบอกว่าจะให้โรบักฟรีอย่าเพิ่งเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าไปคุยกับเขาที่อื่นเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพระบาดมาในเกมโรบักมาหลอกขอภาพลับเอาไปแบล็คเมลบ้างส่งลิงก์มาให้กดบ้างหลอกเอาเลขบัตรเครดิตบ้างถ้ารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆให้หยุดคุยบล็อกเขาแล้วรีบบอกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเพราะบางทีคนที่เราเจอในเกมอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกก็ได
1: ้ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nawarat Wong Arya In our first story this afternoon, the Prime Minister has ordered provincial authorities to step up preparations for the new wave of rains, with local authorities told to ensure shelters and essential supplies are ready, while giving special attention to vulnerable residents in high-risk areas. Chairing a meeting of the National Disaster Prevention and Mitigation Command, Prime Minister Anuttin Chanwirakul said flooding in several areas is beginning to ease, but close monitoring remains necessary. Provincial governors, as incident commanders, have been instructed to ensure shelters have adequate food, drinking water, medicine, and electricity, while also preparing safe return plans for residents once conditions improve.In southern provinces facing a higher risk of flooding, vulnerable groups should be moved to shelters in advance where necessary. And the government also plans to coordinate resources between provinces, allowing areas with greater capacity to provide assistance to those facing greater needs.The Prime Minister has also instructed the 4th Army Region, local authorities and other agencies to coordinate rescue operations, while the Ministry of Public Health prepares medical personnel and supplies. Meanwhile, Mr. Paithoon Keng Kanchang, Deputy Secretary General of the Office of the National Water Resources, said water levels in the Chao Phraya Basin are trending down in Nakhon Sawan. However, releases from the Chao Phraya Dam remain at around 2,500 cubic meters per second, with close monitoring continuing in downstream areas.Over in Paris, Her Royal Highness Princess Siri Wanwari Nari Ratchakanya presided over the opening of Tuta Fe Thai 2026, which is a Thai cultural festival showcasing Thailand's food, arts, crafts, and contemporary creativity.Held at Parc de Bagatelle in Paris on October 3rd, the festival offers visitors a chance to experience Thai culture through traditional and contemporary performances with Thai cuisine, Muay Thai, massage, textiles, and handicrafts. Her Royal Highness toured displays of Thai textiles and handicrafts, visited Thai food stalls, and graciously interacted with Thai and international visitors.Organized by the Royal Thai Embassy in

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เอกการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเส้นทางดูไบสู่อิสราเอลความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารของฟลายดูไบนะครับเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลล่าสุดเอกการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดเผยครับว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินเนี่ยทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามที่จะเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นที่อยู่ด้านนอกสามารถเข้าไปช่วยได้ซึ่งตอนนี้กัปตันอาการปลอดภัยแล้วแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับทั้งนี้ครับหลังออกเดินทางมาได้ราว2ชั่วโมงจู่ๆเที่ยวดินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานการบินลงอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อครับว่ามีความพยายามที่จะจี้เครื่องบินเกิดขึ้นตามรายงานของสื่อหลายสำนักระบุครับว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อว่าฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดออกจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
1: รัสเซียประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการทูตเร่งเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทางนี้รัสเซียได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเคียฟโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

0: รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าการโจมตีของยูเครนด้วยในขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนโจมตีพื้นที่ชายแดนรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน
1: น้องสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือครับออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิเศษกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานครับว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามนางสาวคิมโยจองกล่าวครับว่ารายงานดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธพร้อมอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิถีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบย้ายคลื่นนะครับโดยเมื่อใดก็ตามครับที่ใช้โหมดวิธีการบินแบบนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ครับขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชวนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถึงสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีผลงานของเทควันโดในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้มาให้ชมกันครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีพิธีปิดในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมเทควันโดครับผลงานตามเป้าคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนะครับ
3: เทควันโดในกีฬาเอเชียนเกมส์หนนี้เป็นงานยากสำหรับทีมชาติไทยทั้งในประเภทต่อสู้ที่ใช้น้ำหนักรุ่นโอลิมปิกเกมส์ส่วนภูมิเซ่แข่งขันแค่ชายเดียวและหญิงเดียวโดยเอาทั้งภูมิเซ่ต้นตำรับรวมกับฟรีสไตล์ซึ่งทัพเทควันโดทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้ตามมาตรฐานคว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในประเภทต่อสู้และ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในประเภทภูมิเซ่สร้างสถิติคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันนับตั้งแต่กวางโจว2010ที่จีนสำหรับ1เหรียญทองได้จากหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองหางโจว2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมคว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2ตามคาดขณะที่อีก2เหรียญทองแดงได้จากรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกมลวาสนาที่ระหว่างมาแข่งเอเชียนเกมหนนี้รถยนต์ของเจ้าตัวที่จอดอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาและรุ่น49กิโลกรัมหญิงอิ่มพัชรกันภูลเกิดที่สูญเสียคุณพ่อในระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนมาแข่งขณะที่1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงของทีมภูมิเซ่นาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินบุคคลชายและใบปอทิตารีแก้วโอรันวสุคว้าเหรียญทองแดง
4: ก็ต้องเรียนว่าตอนเริ่มเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นกังวลมากๆนะครับเพราะว่า1อยู่หรือว่าบัลลังก์ที่เป็นความหวังของเราเนี่ยปกติเขาเล่น63กิโลนะครับแต่ว่าทางเจ้าภาพบอกว่าครั้งนี้ไม่มี63มี68นะครับแปลว่าเขาก็ต้องแบกน้ำหนักเมื่อคราวที่แล้วตอนที่เขาเป็นแชมป์โลกเขาก็เล่นที่63ตอนที่เขาแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเขาเล่น63เพราะนั้นเขาต้องแบกมาเล่นกับคนที่ตัวสูงกว่าใหญ่กว่าอะไรต่างๆนานาหนักกว่านะครับซึ่งลดพวกนั้นก็จะลดลงมาจาก70กว่านะแต่สุดท้ายเขาก็ทำได้นะฮะก็ด้วยชั้นเชิงลีลาประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับเขาก็แบกน้ำหนักก็ยังสามารถที่จะทำเหรียญทองได้แต่ถ้าทางแฟนๆกีฬาดูก็จะเห็นว่าฉิวเฉียดมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็สำลิดผลนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีคือตลอด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้ทองทุกครั้งนะครับเทควันโดในเอเชียนเกม1เหรียญบ้าง2เหรียญบ้างนะครับแล้วแต่ครั้งไหนก็ครั้งนี้ก็ได้1เหรียญนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เสียสถิติว่าเรามีทองทุกครั้งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเงินกับทองแดงครับก็ต้องบอกว่าก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในนักกีฬาทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาที่ตามเชียร์นะครับก็มีส่งแสดงความยินดีมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับ

0: ก็สู้ต่อไปข้างหน้าก็ไปสู้ศึกโอลิมปิกต่อครับ
1: ความสำเร็จของทีมเทควันโดทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์หนนี้ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญที่ยืนยันแล้วว่าอนาคตของทีมจอมเตะสายเลือดใหม่ของไทยกำลังจะสดใสรอติดตามกันอีกครั้งในโอลิมปิก LA 2028ที่สหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาที่เดินทางไปติดตามผลการแข่งขันมาฝากกันด้วยนะครับมาดูน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับไปชมการแข่งขันเรือใบกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับในประเภทเรือ ILCA4 นะครับเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์วัย16ปีครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยผลงานการคุมเรือทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับแข่งครบ12เรสมีคะแนนเสีย43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดเหลือ25คะแนนนะครับเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองไปครองครับเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากโซเฟียมอนโกเมอรี่ในประเภทเรือ ILCA6 นะครับเหรียญเงินเป็นของหวงจือซีจากฮ่องกงคะแนนเสีย29คะแนนครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอีซองฮาจากเกาหลีใต้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องปิ่นครับ
3: ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
4: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
3: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิลกาโฟค่ะ
4: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
3: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ส่วนเรือใบรุ่น420 mix นะครับเยาวชนคู่ผสมเพชรปิติภูมิเจริญผลวัย17ปีครับและก็สตางค์วรการศักดิ์ศรีกรมนะครับวัย14ปี2นักกีฬาเรือใบไทยก็คว้าเหรียญเงินมาครองทำคะแนนเสียไป25คะแนนครับซึ่งเหรียญทองเป็นของญี่ปุ่นนะครับคะแนนเสียแค่12แต้มเท่านั้นครับอรภาเสนาธรรมนะครับนักกีฬายูยิสุคว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ครับกีฬายูยิสุที่ไอจิพรีเฟคชัลมาร์เชลอาร์ตฮอลนะครับในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กครับอรภาเสนาธรรมวัย34ปีจากไทยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็แอนเดรียจากฟิลิปปินส์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจากนั้นอรภาดีกรีเหรียญทองแดงรุ่น57กิโลกรัมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเมื่อปี2022เอาชนะทางด้านของยามาไอชากัตจากจอร์แดนครับผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองเจอกับเอนริเกอเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์ซึ่งทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างสนุกครับก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนดิบนะครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของยูยิสุซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำได้ดีสุดคือ1เหรียญทองแดงในปี2018และก็2เหรียญทองแดงเมื่อปี2022แล้วก็ทำให้เอเชียนเกมในครั้งนี้ครับทีมยูยิสุไทยได้ไป1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรมและก็2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงและก็นุชนาถสิงห์ฉลาดครับรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมหญิงครับไปดูภาพรวมเหรียญทองเอเชียนเกม2026นะครับจีนเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อยู่อันดับที่3นะครับ39เหรียญทองอินเดียแล้วก็อุซเบกิสถานครับมี21เหรียญทองเท่ากันนะครับแต่อินเดียสถิติเหรียญเงินเหรียญทองแดงดีกว่าอยู่อันดับที่4นะครับอิหร่านอยู่อันดับที่6ครับ19เหรียญทองส่วนไทยเมื่อวานนี้คว้ามาเพิ่มอีก3เหรียญทองมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินกับ21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
5: ครับขอบคุณนะครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: คุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของประเทศเยอรมนีมีความสูงถึง365เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของความสูงของสิ่งปลูกสร้างในเยอรมนีแล้วถือว่ายังสูงเป็นอันดับที่2ค่ะรองจากหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์กรุงเบอร์ลินค่ะ
0: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันแล้วกับกระแสการเร่งจนถึงต่างชาตินี้ตุลาตัด NBT ปากตายกรงดิจิตอลหมายเลข11แล้วก็เปปาบสดปานเฟซบุ๊กไลน์ NBT ปากตายครับเวลาปาเดียต้องเวลาบ่ายโมงตรงครับทุกวันอาทิตย์พบกับเราสามคนได้ไม่ไปน้อยกันมาหนังเล่งหลวงผวนมั่งหลวงมีจ้ารอประโยชน์บ้างนะเล่งหลวงผวนเล่งหลวงนี้ว่าผมเกิดขึ้นสดๆร้อนๆอนยังไงย่อยเจ้าหน้าตีเสียงกูเลยจีจีไม่ใจรู้จักนี่แต่ว่าเวลาทั้งถือของทั้งมันเปลือนมันว่าเอายำเล็บมือนางมาจังจือยำเล็บมือนางในความคิดเด่นมันนั้นเล็บมือนางนั้นคือยำใส่เห็ดอูนูขาวเลยพอมาตึงมันไม่กินเลยช่วยไปกินมีแต่ตีนไก่พี่วันนี้ผมสั่งยำเล็บมือนางทำไมเอายำตีนไก่มาให้โอ้มันไม่ใจรู้ว่าเองเดียวกันทีนี้พอดีไอ้ยกเดินมาพอดีมันไม่กินเลยเจ๊เจ๊ยกเดินมาพอดีไม่ตึงมันตามยกตามว่าเรือยกกินเล็บมือนางไหมตึงไอ้ยกมันเกยโอนไปลาดไม่ใจรู้เรื่องมันไอ้ยกไม่กินเล็บมือนางยกกินแต่น้ำว่าคิดว่าครวยไอ้ตายยำเล็บมือนางนิมยำโบราณนั่นกูคนกินกูโซยำโบราณมาพร้อมๆกับยำเย้ยใส่สารพัดเลยโอ้เป็นอาหารโบราณจ่ายตีนไก่ถึงแต่เขาเด็กยำตีนไก่มันโลแต่คนโบราณเขาคิงเขาจ่ายชื่อยำเล็บมือนางเล็บมือนางนั่นเล็บตีนไก่อันนี้คิงไร่เรื่องมึงว่างนี่บ่ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ขอบคุณน้องแกนกับมาเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้ด้วยกันหน่อยทำกันยิงไอ้น้องหนุนรับผิดชอบจ้ามครองเจเจน้องเจจ้องครองแต่นี่ก็ใจแรงงานเมื่อเนี่ยต้องรู้ใจแรงงานไม่เลยเดี๋ยวกูกองกลุ่มแรงงานปนเปลือเพื่อนก็กองครออยู่นู่นน้องจีป้าตัดที่เองมึงเลยใจป้าก็แปรอยู่ที่เองเดินก็ไม่นั่นเป็นนิ้วเว้นวะนี่กูเว้นด้วยนะโตนามันแต่เมื่อน้องจีนี่มันไปทำงานไปป้าตัดนิ้วกูเว้นด้วยแต่บางคนไม่ใช่ป้าตัดเลยแต่มาหนังรับในรายการนี่กูจีควงพ่อตุ๊กวองพ่อตุ๊กเฮ้รับช่วยได้รับเพียแหละโบเด็กมาจากตัวเจ้าวมาโยเกตเจอไม่บนจัดรายการควบคุมเสียงบนรับรายการที่มานาทีนี้

พอเขาจะพอเขาจะล่ารายการมีคนไปปลุกไอ้บอลตื่นมาตกใจรุ่นเม็ดเลยไอ้นั้นรุ่นไหนได้รุ่นไหนเห็นมาตื้อกลงพอมึงนินทาเอ้ยเลยมักน้ำลายเลยตกไอ้บอลไม่ธรรมดารุ่นไรวะรุ่นนู้นเนี่ยรุ่นมิกเนี่ยเสียงออกเปิดโจผลวงวางวงวางร้อยบอลรบแล้วรบแล้วนี่ฮะยาอยู่วังนี่ว่าโดปิดป่ะมาบอกท่านผมว่าไม่โดดใจผมวังนี่จวงที่เฟนเข้ามาใช่ฝ่าเรื่องป่ะง่ายกว่าเรื่องอยู่แล้วเอ้ยร้อยปีคุณตามเจ้านี้ปักพวกเรานายตู้นะหรือมาต้านปีหนูวังนี่ในเฟซเขาทำแบบนั้นแหละเขาทำรูปอะไรนะวินเทจแต่รูปทำหน้าเก่าๆแต่งตัวเก่าๆขี้ตัวเกลืองเก่าๆหนุนหยกแปดทุนกาทุนตึงโปรดิวเซอร์เราทำกันใครทำเกณฑ์ก็เกณฑ์ทำไปตึงเขาตักกันตั้งเว้นเลยจากวับเราเอ้ยวิยดาอุมาลินคนนี้ก็ทำอยู่มันดาราเจ้าๆช่วยๆก้องเกณฑ์ทำอยู่มันเคยว่าว่าวิยดาอุมาลินรู้จักไหมรู้จักผมไม่รู้จักอยู่นาเมือนเออเลยนี่ว่างนี่ไอ้ตองมึงเป็นเพื่อนมีปัญหากูมาต่อเลยกูไปเจอกวยโตดไปเจอกวยโตดถึงมึงก็รู้อยู่แล้วใจมาเกลเจ้าเดี๋ยวก็ใกล้กวยถอดจนเนี่ยก็ใกล้กวยถอดกันมันถอดกันจำปาดาถอดกันถึงหนองท่าวันน่ะอยู่ยี่สิบกว่าปีเมกาใกล้กวยถอดอยู่ด้วยกูไปเจอพอกูไปเจอว่าน้องเจอกวยถอด30 บาทแต่หนองน่าวนั้นมันแรงไม่ช่วยเลยไม่เข้าใจเลยแรงไม่ช่วยเบื่อมันตามกูนับปีปีเอามันไหมอะไรวะว่าตามกูว่าปีเอามันไหมกูมึงน่านี่มันตามมันนี่ปลื้กูเอาไปตามเมียผีโดผีไม่รู้ว่าเอามันไม่เอามันแต่ว่าตามเมียนะเขาตามเอามันถอดมากูไม่รู้เลยเกี่ยวว่ามันละลาบละลวงเหลืองส่วนตัวเมกานเออไล่ที่เรียนเมกาเนี่ยกับกูไม่ต้องกันเลยนี่วันก่อนกูจั้งก้าวรัดเก่งตำมาปิดกูตีถุ่มต่อหน้ามันเลยเจ๊จุ่มจอยมันตำมาปิดกูจ้างก้าวรัดเก่งเลยเมื่อนอกเก่งรัดก้าวมาไม่พอใจเลยทำพิษกับร่างไม่กินเลยแล้วก็ทำเพื่อเกลียวเขาตะก้าวใส่จานเมกาเวลเลยตะก้าวใส่จานกูจ้างก้าวรัดเก่งไงไหมตะก้าวใส่จานปั๊บไปตึ้งตะเก่งไปตึ้งรัดเก่านั่นมันพิษประตูประตูคูนบอกกูจ้างก้าวรัดเก่งแต่มันทำเพื่อเมกาเมื่อนอกเก่งมาตึ้งรัดเก่าพิษประตูประตูกูไม่กินเลยแล้วตีโต้ก้าวหลาดแกงมึงต้องทำเสือมันต้องตะแกงใส่จานก่อนใช่แล้วก้าวหลาดบนโปะบนนั่นเลยต่อก้าวหลาดแกงกงเตเลี้ยงลำบากเหมือนกูตีเหมือนเหมือนก่อนรบกับอเมริกาแต่ดาวอเมริกาใกล้กูพีเลยกูว่าเอาชาโรนนึ่งแก้วน้องเอาชาโรนนึ่งแก้ววันวันนะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วพอยกมาถึงตังแกกูกูสดเลยจืดเป๊กๆเลยมึงเลตี้มันจืดเป๊กๆเลยชาโรนกูสร้างเลวเอาเย็นเอาโรนๆเอาโรนๆเลยก็เอาวันวันกูสร้างเลวต้องกูเรียกแม่ก้าเลยว่านอนมานี่น้องน้องน้องน้องมานี่น้องผีสร้างเด็กเดียวนั่นผีสร้างชาโรนเอาวันวันนี่มันไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยน้องตามันนี่ไม่โทษน้องถึงเมกาว่าเปล่าเมกามันเล้งมากูมันได้ต่อยกับเมกาเมกาเล้งว่าเปล่าเมกาว่ามอเตอร์ไม่ใช่คนโอ้กูไม่คนพื้นนี่กูคนนี่กูคนแต่ๆหรืออีกเรียกนึงอย่างว่ามนุษย์ไม่ถึงมึงเขาจงมายันเขาใช้จ้าข้างบนถึงนมมันอยู่คนแก้วถึงเวทีการกินเขาต้องเอาจอนั้นกวนก่อนเอาคนก่อนหรือเอามนุษย์ก่อนต้องกินได้ต่อวานไม่รู้เดี๋ยวใช่ไหม

อ้วนหมายกูกันหูบาดอืมเล่มันเป็นไปจ้ะมึงกะว่าแต่ผัวไงตู้เห็นมึงเองกะรบกับแม่กะเต้านำรบกูไปเตี๋ยวกีดีรัดตึงกูไปตั้งนำรบเลยนุ่นใต้ใต้เนยแต่เลยบอกไปตึงเต้านำรบนั้นมึงกะโดดอยู่แล้วว่าเขาไก่โกงหมากดูเจ้าพ่อกาวลามแล้วก็นุ่มพิการเร้ยนุ่มพิการนุ่มกล่อมนุ่มพิการกลัวแวซื้อเลยพอกูลงรถมาตึงแม่กามตามทำเนียงธุราเต้านำรอมนั่งเขาเล้งบนนั้นพี่ตามมาเปล่ามาแต่น่าจะไปน่าจะเสือล่าว่างนี้อยู่น่าซึ่งกูบอกกูช่วยบอกแนวรามนายกลัวตามแม่กาเหมือนมึงจ้ามาเพื่อแล้วนี่บอกตาดอแม่กาดาคูฮากูบาดอืมกูเล้งสำเนียงนู่นเลยเออพอแล้วเฮ้ยย้อยนี่ว่างนี้เทศกาลปกเก้าปัญจ้าแล้วเนนนที่จุดนายต้องนางานวัดงานเลยจะไม่มีจะไปมีจะไปคึกคักอีกทีงานแก้งเรืองานวัดงานสมโพธิ์ติ้นกับเจ้าเมืองออกพรรษาไปแล้วนะปีนี้ออกวันพรรษาวันที่เจ้าได้ตัว27ออกพรรษาเล่มนึงค่ะมัน27 26ก็เขาตั้งภูมิ27ตุลาคมเล่มนึงค่ะจากปลาถึงนุกกระดาวงานวัดคือนุกจริงงานวัดจริงอะไรกูตีนเลวทำไมโคนกูจัดงานวัดงานวัดตึงหลวงพ่อพ่อหลวงวัดกลางบ้านกูให้กูจัดเป็นโต๊ะผู้งานกูปาดโน่นนั่นกว่าป้ามึงปาดเปลือทำไมโคนในงานวัดเลยต้องมีอย่างน้อยจำบะมีอย่างงูรถไต่ตั้งแต่มึงปาดเปลือกูไปเอาโรงจำบะอยู่ติดกะเลกับเวทีมวยโรงจำบะอยู่ติดกับเวทีมวยเออโบจำบ้าเปลี่ยนตัวโบนักมวยโยติดกันเลยห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนตัวอยู่ติดกันตึงกันเน้นกันมันมีปัญหาเลยกูต้องขึ้นประกาศกูเอกขึ้นฉกไม่ได้องกูเอกขึ้นฉกไม่ได้เออกูขึ้นประกาศกูช่วยไม่เลยกูว่าประกาศไปยังโรงจำบ้านะครับขอให้หยุดเต้นจำบ้าก่อนสักครึ่งชั่วโมงครับถึงโบโรงจำบ้าตะกูลตามเลยว่าเฮ้ยพี่ต้องใช่หยุดจำบ้ากูว่าขณะนี้นักมวยคู่เอกใช่กระจับไม่ได้ครับอ๋อใช่กระจับไม่ได้เออเห็นโบจำบ้าเปลี่ยนตัวกันเลยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเลยเปลี่ยนเลยอ๋อกระจับต้องใช่กระตรงนั้นเนี่ยมันเลยตรงนั้นขึ้นใช่ได้พลูอ๋อเออในวันก่อนผมมึงไม่ว่าที่ปลัดต้นไม้ตายพอกูนั่นพอกูปลัดกันพวกนั้นวิธีมวยก็จัดมวยบ้านเราคนเต็มเม็ดถึงบอกวันกี่เนียนไม่อยากเสียกาตัวยังไงปีนต้นไม้เล่เลยปีนต้นไม้เล่แต่แล้วมวยต่อยขู่เอกคนโอ้วิววิววิวแต่แล้วปักยกทีนึงบอกปักยกทีนึงตึงเขาให้นำเลยให้นำนึงนาทีพอให้นำนักมวยเช็ดตึงกูชกประคาดเลยก็ต้องประกาศว่าหมดเวลาพักแล้วพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงแล้วเจ้พอกูแกชื่อเลี้ยงเลยพอกูแกชื่อเลี้ยงพอกไอ้นู่กูต้องประกาศพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงเดี๋ยวนี้พอกูตกใจโดดลงจากกิ่งไม้อันเลยใต้ปุ่นเล่นวันก่อนกูยังพบผมมึงแกบ้านอยู่เลยตอนนี้กูฮกแล้วเลยฮกแล้วเอ้ยฮกแกตายนี่กี่นาทีแล้วน้องแก13แล้วดูจำเลยจำได้ต้องเดี๋ยวจ้ะอย่าเพิ่งงั้นให้ได้จักนูกนอะไรดาวให้ได้จักสิบาทีพวกมึงรูก้าวนูยังตัวก้าวใครปลามูดปลามูดใจดาวปลามูดอ้วนเลยมันอ้วนถึงวันนี้เขาเชียร์ให้มันลดความอ้วนไปปรึกษาเทวราชบันโดนดู
มองอันแกเก่งเด้อวะมองเออแกรับลดความอ้วนก้าวโคตรแกรับประกันพ้นเลยแกไว้ก้าวเสียช่องโคตรก้าวแกช่องโคตรคือโคตรเงินก้าวแก3วันช่องครั้งออกก้าวช่องครั้งเออใช้เวลา3วันลด5กิโลมึงเลยประมูลไปสมัครก็ตัดได้ก็ปัญหาวันแรกกันเอา1,000วันที่สองกันเอา500หมู่ปัญหาเออเขารับรองพ้นเลยก็ว่าได้พ้นไม่ต้องฉีดยาและไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดไรทั้งสิ้นลดน้ำหนักลด5กิโลรับประกันคุณภาพเสร็จแล้วประมูลเผยเลยวันแรกไปวันแรกปั๊บเสียให้หมอ1,000เมื่อวานไอ้เกปามดเลยไปนั่งเกาอีกลางห้องเลยเปิดเอ้ยเย็นเจี๊ยบปามดเกปามดไปนั่งมุนเกาอีพอชักปักเปิดตัวห้องเข้ามาหมอไม่ใช่หมอช่วยน้องชาวันอายุยี่สิบว่าพี่เกปามดเก้ามันรถเหนียวเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาแกนั่งแกห้องแกปามดนั่งเลยพอเดินเข้ามามึงกินเล่ป้ามดเราแกป้ามดกี่เลือดเกลไม่รู้อะไรแค่แล้วปู่ยังเงินเลี้ยงป้ามดเลยถ้าจับหนูได้หนูใจพี่นอนกับหนูทีนี้มันเล่นเลยห้องไม่กว้างต่อเดยขนาดน้ามิดกูน้ามิดเล่นมึงวะเล่นไอ้นู่เล่นป้ามดยิกไอ้นู่เล่นป้ามดยิกไอ้นู่เล่นป้ามดยิกจนทุกตายป้ามดจับได้จับได้กันจัดการต่างหัวมันเลยอันเออเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยออกมาจากโอ่งหม้อจับฉังน้ำหนักลดกิโลช่องลูโอ้ประโมทดีใจวันเดียวลดช่องลูลบมาบ้านมาบอกลบมาท่านี่ไม่บอกยันปิดไปเป็นความลับวินวันหนึ่งพอวันที่สามม้อยไปเป็นครั้งที่สองแต่วินไว้วันพอไปถึงประมูลยิ้มไปเลยก้าวไปในคลินิกมอนประมูลยิ้มแหวะคนนี้เอ้ไปดูช่วยมาน้องจ้างนูลาไม้ไปถึงเวลาปั๊บเกปามดหนังบนเก้าอี้ประตูห้องเปิดมาน้องจ้างคนช่วยเข้ามาคนนี้ไม่ใช่น้องจ้างคนช่วยเป็นผู้ชายนิโก้ตัวดำเมียมแล้วตัวย่อยแล้วผู้ชายนิโก้นั้นลักษณะเป็นเก๋กันนะมาถึงเล่นกับป้าหมดเลยถ้ากูจับมึงได้มึงเจอถั่วดำแน่ทีนี้ป้าหมดเล่นเลยป้าหมดเล่นผู้ชายยิกป้าหมดเล่นผู้ชายยิกป้าหมดเล่นผู้ชายยิกมึงวะใช่แล้วไอ้นี่กูไม่รู้กูไม่เล่าข้าวว่ามันนี่นี่กูนั่นทันได้ไหมนี่ได้ไหมแต่ว่าต้นมาตานี่มันโดนข้ากลางกลางมาเคยประโมทเห็นบอกครัวว่างนี่ไม่รู้ใส่ขี้โคลงวะประโมทแต่ว่าฮันเลยบอกเจ้าของนั้นหม้อจับจังน้ำหนักปรากฏว่ารถไปสามโลมึงเลยจริงงอนจริงจริงสามช่องคลังรถห้าโลข้อมูลนี้ได้จากใครได้จากเกรนเกรนบอกกูมาที่เป็นนาทีแล้วโรงพิงว่ากันนั้นเรานะหลวงปิงปิงนี่ชื่อปิงไอ้ลูกประสาทแต่ว่ากูเห็นกับปิงนี่กูว่าคนโบราณเขาเก่งเขาแต่งเก่งกันปวดวันนี่ไม่ได้แต่งงานน่ะปวดวันใจไม่ได้แต่งงานปวดวันแต่งเรือกันใครไม่ขึ้นโอ้โหชิงปวดวันใครไม่ขึ้นไอ้บอลไม่ใจดูบอลมาแกนน่ะพูดไม่สุภาพนะปวดควันแล้วไก่ไม่ขึ้นมึงลองปวดควันแล้วตาบอลต่อให้น้องเจ้านู่นมันนอนอยู่แก่เกล็ดมึงก็ไม่ใช่มีปัญญาทำเลยเออทุกจริงจริงมึงกว่าป้าวันนี้สมภพเราไม่ได้เหล่าข้าวเลยแต่สมภพนะอยู่ลังสุดอยู่ข้างบนดูอยู่บันทึกอะอ๋อเต้นปีเต้นกดบันทึกเลยไม่ได้แรงถึงไม่มีใครมาบอกก้าวจานได้ยินเหรอเออคอยแรงเปล่าดนตรีมาเลยกับเพลงโลกประหลาด

ลือ5นาทีเป็นว่าขอบคุณเจ้าแบบเสียงตบมือครับขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนี่กูเลี้ยงเรื่องนี้วะเรื่องไรแล้วกลางบ้านกูคนจีนมายักนัวจีนเป็นดินใหญ่มาอยู่เมืองไทยอยู่นานตั้งแต่หลุนกองมาได้นำสกุลนำสกุลเรยนำสกุลเซลีแกได้เซลีแต่แล้วจีนนั้นแกรวยเลยเป็นเพื่อมีลูกสาวห้าคนอาภัพแกมีลูกสาวห้าคนเด้อลูกสาวห้าคนแกต้องเรียนวันนี้เรียนในเด็กเรียนสูงสูงบางคนก็เรียนจบสูงบางคนก็ไม่เรียนออกแต่แกก็ให้ทุนพอแต่งงานให้ทุนตั้งร้านแต่มีก็ไม่ว่าตั้งร้านใครเลยก็แล้วแต่ต้องเอาชื่อนามสกุลแกขึ้นตั้งเป็นชื่อร้านนามสกุลเลยลีแล้วลูกสาวแกห้าคนคุณแรกแต่งงานกับคุณเต้ยเปิดร้านวัสดุก่อสร้างคุณเรกใช้ชื่อร้านด้วยหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดเห็นว่าร้านหลีเกี่ยวหวดนั้นค่ายวัสดุก่อสร้างผู้ชายไปซื้อกันมาแต่ผู้หญิงไม่อันก้าวเฮ้ยอย่าก้าว นี่จะกูมีเมียกูก็ไม่ไปเจอกล้องร้านนั้นกูเที่ยวเจอร้านได้วะว่าหลีเกี่ยววัดอ๋อแต่ลูกจ้าคุณติจ้องลูกจ้าคุณติจ้องนี่เปิดร้านขายไอติมโอ้เปิดก่อนร้านขายไอติมกูย้อยดูในจังหวัดมีรถหลีขายทั้งร้อยว่ากันเปิดโรงงานต้องจ่ายชื่อโรงงานทำไอติมเลยชื่อร้านโรงงานเลยหลีตรงเนี้ยกูว่าไอติมมันไม่น่าว่านกว่าน่าเค็มอ๋อหลีตรงเนี้ยหลีตรงเนี้ย

หลีตรงเฮงนะร้านใกล้ปืนเก็บลงทุนเปิดกี่นิดไงแต่แกห้ามจ่ายปกติเขาจะจ่ายถือลูกสาวใช่ไหมคลินิกแพทย์หญิงอะไรประมาณนั้นนะคงแกไม่ให้ถือตระกูลแกขึ้นหน้าโอ้ฮันแกเครียดเลยคลินิกหลีตรงหวงโตกันเนี่ยมันจัดเชนอยู่แล้วกันหม้อจู้มันต้องหลีตรงห่วงอันเนี่ยหมาต้านเว้ยแต่คุณชุดตองคุณชุดตองนี่เป็นต้อมนะเปรกมันไม่เหมือนเผื่อนมันได้ตีจากจีนนั่นเนี่ยประมาณ8ไดมันทำเป็นโรงแรมหมานรูดนั่นทำเป็นโรงแรมหมานรูดได้เมียเป็นหญิงแต่แล้วมันตั้งชื่อตรงเต็มมันรูดเกินเลยเกินว่าเปลือหลีคาหับรีสอร์ทหลีคาหับนะหลีคาหับรีสอร์ทน่าว่าเพียเลยนะรวยมึงก็เก่งไอ้ตัวกว่าป้านี่หนึ่งสองสามสี่บ่ทราชินก็ว่าเปลือหนึ่งต้องตามสีมึงชินบาบาแย่ตัวมันพอใกล้มูนอยู่แก่ลาดตรงครามนู่นในกวนเช็คหนอซาสี่อ๋อหนึ่งจองจามจีนบัตรจีนนายเปี้ยมันกินก็ว่าปลัวบัตรจีนเจียอ๋อกินเว้ยกินข้าวเจียพึงกินข้าวต้มเสียแพออกกี่ข้าวต้มนี่เสียมวยกินน้ำชาเสียแพแล้วทุกมื้อเรากินในร้านกาแท็กซี่อร่อยเราไม่จ่ายตังค์ไอ้ตัวเราเดินออกมาเฉยๆเจียเลยเจียตีนมันต้องเจียตีนนั่นแหละกันเสียอร่อยไม่จ่ายเบียร์ก็เวลาหมดเวลาครับวันนี้ไปกันก่อนมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
3: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
2: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
3: โอ้ยมีเยอะเลย
4: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
3: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
5: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เรียนรู้ของมัสยิดกฤเซอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อมาดูวัตถุโบราณชนิดต่างๆและอัลกุรอานเล่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีไว้จัดแสดงณที่นี่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาคกันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสพาผู้ชมมาดูบริเวณด้านในของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอัลกุรอานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัลกุรอานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อัลกุรอานนี้นะครับทราบข่าวมาว่าถูกนำมาจากต่างประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียในรัฐอาเจนั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมครับผมได้มีโอกาสมาอยู่กับผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสทเอสวัสดีครับสทเอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ครับผมอยากจะให้สทเออธิบายนิดนึงนะครับว่าในนี้นี่เรามีการสะสมอะไรยังไงบ้างคร
1: ับที่นี่มันมีที่เด่นเด่นที่มันกุรอานใหญ
0: ่
1: กุรอานใหญ่เรามาจากประเทศอาเจประเทศอินโดนีเซียวันนี้เพื่อนผมเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ผมให้เพื่อนหามาว่ามีอะไรของแปลกๆเขาว่ามีเล่มหนึ่งเขาไปเที่ยวในหมู่บ้านมีเล่มหนึ่งกุรอานที่เขาสะส
0: ม
1: แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรานำมาตั้งบ้านเราน่าจะดีว่าดูให้คนมาเที่ยวในส่วนการเรียนรู้
0: ใช่
1: แล้วก็ผมก็ให้เขาขอซื้
0: อ
1: ขอสุขการจะของที่สะสมนะแล้วก็คุยไปคุยมาก็กุรอานนี่มันเล่มใหญ่สุดกว่าที่เขาทำมานี่ใหญ่สุดเลย มันสองเมตรครึ่ง
0: สองเมตรครึ่ง
1: ปกติเขาทำสองเมตรแล้วนี่มันใหญ่สองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งนี่เทียบกับมือหมดเลยแล้วก็เอกลักษณ์ดอกไม้แบบลายอยู่บ้านเราเพราะอาเจกับบ้านเรานี่เป็นเคยยากเหมือนกันเป็นอาเจ
0: วัฒนธรรมคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันว่าสมัยเซธาเมื่อก่อนเขาเดินที่อาเจเหมือนกันผมเลยคิดว่านี่มันจะอิสเซอยู่ใกล้กับบอเซธาแล้วเราเอากุรอานที่อาเจมาตั้งที่บ้านเราก็ยังดีว่าก็เขาซื้อไอ้เขาว่าซื้อก็เป็นเหมือนกับสังกัดตีเนี่ย
0: ก็เป็นของที่ระลึก
1: ที่ระลึกก็ขายก็ไม่แพงเท่าไหร่ทีแล้วก็ผมก็เอามานำมา
0: จัดแสดง
1: จัดแสดงที่นี
0: ่ครับผมกว้างนี้เท่าไหร่ครับเอ
1: ๋ประมาณสิบเอ 3.8
0: กว้างนี้ 3.8 ยาวเลยครับ
1: สูง2เมตรครึ่ง
0: 2เมตรครึ่งโอ้ครับผม
1: สูงอะไร
0: คือตรงนี้เนี่ยทั้งหมดตรงนี้คือเขียนด้วยมือหมดเลย
1: เขียนมือหมดเลย
0: โอ้ครบ30ยุส
1: ครับเขาเขียนมาประมาณ1ปี
0: หนึ่งปี
1: โอ้โหแล้วก็เขาสะสมประมาณเขาซื้อมาแล้วก็เขาตั้งมาประมาณนานเหมือนกันที่บ้านแล้วก็ผมก็ขอซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ครับผู้ชมครับนี่นะครับดูลวดลายของเขาเลยลายมือก็สวยมากเลยนะครับ
1: ลายมือ
0: นี่ก็จะพลิกได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้เขาเขียนกี่คน
1: นะประมาณ2-3 คน
0: สองสามคนใช้เวลากี่วันครับ
1: หนึ่งปีว่าจะเสร็จ
0: หนึ่งปี
1: หนึ่งปี
0: โอ
1: ้เขียนใหญ่
0: โอ้กระดาษก็เป็นกระดาษพิเศษเลยเนาะ
1: คร
0: ับผมนี่ก็เป็นอัลกุรอานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เรียกได้ว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียว
1: มีที่เล่นที่เดียวครับ

0: แล้วก็การนำกลับมาจากที่รัฐอาเจมาถึงนี่ครับเราเอากลับยังไงครับ
1: ผมก็คิดว่าจะกลับนี่เรานำมาพอดีบินมาจากเฟเอ็ก
0: ซ์
1: บริษัทเฟเอ็ก
0: ซ์
1: แต่ก็มันเขาม ันนำเข้าจากภาษีจ่ายภาษีเหมือนกัน
0: โอ้
1: เฟเอ็กซ์มีเครื่องบินเฟเอ็กซ์ครับเขาถึงกรุงเทพแล้วก็มาส่วนบ้านเรา
0: อ๋อเหมือนก็ว่าเป็นบริษัทขนส่งทางการบิน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อส่งมากับเครื่องบิน
1: เครื่องบิน
0: ครับผมแล้วก็จากกรุงเทพมาส่งนี่
1: ส่งให้ไงก็ให้ไงมาสถิตปัตตานี
0: อ๋อ
1: แล้วก็มันพอได้มันพอมากับดีกา
0: อ๋อเสือ
1: คุณเลยคุณลุง
0: โอ้เหมือนมันเป็นการม้วนๆเนี่ยครับผู้ชมครับกว่าที่จะมาถึงที่นี
1: ่คนรู้ว่ามันกับเสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวอ่าง
0: อ๋อ
1: ว่ากายว่ากายเนี่ย
0: ใช่โอ้โห
1: แต่ก็ปล่อยง่ายๆไม่ขัดอะไรเลย
0: ครับผมนี่เริ่มแรกด้วยอัลฟาติฮะใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็น
0: อ๋อไม่ใช
1: ่จุดมอมหลัก
0: อ๋อยุสที่30
1: มันมอมหลักกาฟี
0: อ๋ออัลกาฟี
1: มอมหลัก
0: อัลฟาติฮะก็อยู่ด้านหน้า
1: อยู่ด้านหน้า
0: โอ้โห
1: อยู่ด้านหน้า
0: อ
1: ายุด้านนั้น
0: นี่นะครับผู้ชมครับก็พลิกได้เหมือนกับอัลกุรอานทั่วไปเลยโอ้ก็ต้องนี่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นซูเราะห์แรกของอัลกุรอานก็มีอยู่ในนี้โอ้ลวดลายนี่ก็ทำกับมือเลยใช่ไหมฮะ
1: ทำกับมือครับเป็นลวดลายมาลายอยู่
0: โอ้โหเหมือนทุกหน้าทุกหน้ากระดาษเลยเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่แตกต่างอะไรเลยโอ้โหที่เขาทำนี่ตอนแรกนี่เขาทำเพื่ออะไรครับเอง
1: เขาทำเพื่อจะตั้งมัสยิดไงแล้วก็พอไปมาก็คนนั้นมันสนใจก็ขอซื้อทั้งบ้านครับแล้วก็ผมก็เพื่อนผมไปขอรายวันเหมือนกันขอเขาจับมันว่าจะไปตั้งปัตตานีเขาคิดว่าปัตตานีนี่มันกับเขาก็บอกว่าเชดาก็เรียนที่นี่เหมือนกันที่อาเจแล้วก็เขาผู้ไหมก็อินดูก็ให
0: ้อ๋อคือเชคดาวก์อัลฟาตอนีนี่ก็เคยศึกษาที่รัฐอาเจมาก่อน
1: ที่อาเจมาก่อน
0: อ๋อจากนั้นหลังจากที่ไปติดต่อประสานงานกันเนี่ยเขาก็เลยรู้ประวัติความเป็นมามาก่อน
1: แล้วก็ผมจะตั้งที่ปัตตานีที่ใกล้กับไทยบอสเซทาวก็บอกนะมันจะเสร็จเขาก็รู้จักมันจะเสร็จก็รู้จักพอดีเหมือนกันได้ให้คนที่นี่ได้ดูด้วย
0: ผมสุดท้ายก็เอากลับมาถึงที่นี่ที่ปัตตานีบ้านเราครับผมเรามาจัดแสดงที่นี่ได้กี่วันเลยครับ
1: เพิ่งประมาณ3วันเองครับ
0: 3 4วันก็ในสัปดาห์นี
1: ้
0: ครับผม
2: สิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับเราได้รับความร่วมมือจากนักสะสมของโบราณนะครับหลายๆคนนะครับช่วยๆกันมาไว้นะครับซึ่งโดยระเบียบแล้วตามระเบียบราชการเราไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อของมือสองได้เราก็เลยหาช่องทางไปคุยกับนักสะสมหลายๆท่านแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยได้เห็นของหลายๆอย่างนะครับที่มาไว้ในห้องนี้นะครับ

0: อ่ะนอกจากอัลกุรอานขนาดใหญ่นี้เลยครับในพิพิธภัณฑ์ของเรายังมีอะไรอีกบ้างครับ
1: แล้วก็มีมันที่เด็ดมันมีแกนบนหินอายะกุรอานแกนบนหิน
0: อ๋
1: ออันนี้ได้จากยามัน
0: อืมประเทศเยเมน
1: ประเทศเยเมน
0: อืม
1: มันเขียนคาราที่ประโบราณ
0: อืม
1: ว่าคาราไปนี่มาสมัยก่อนเนี่ยสมัย 1,000 ปีก็เขียนแบบนี้ไม่มีบาเกตไม่มีรูป
0: อืม
1: แต่บาเกตติติ
0: อืม
1: กุรอานแบบเก่าแก่เขาเขียนแบบไม่มีอักษรอ
0: ันนี้ก็เป็นอักษรอาหรับสมัยโบราณ
1: สมัยโบราณ
0: เขาเขียนบนหินเลย
1: กอฟีกอฟีโบราณ
0: โอ้นี่เอากลับยังไงครับ
1: อันนี้เพื่อนที่เรียนเยเมนกัน
0: อ๋อ
1: ผมก็พอดีเพื่อนผมอยู่เยเมนแล้วก็อยู่ที่อียิปต
0: ์
1: แล้วก็พวกนี้ผมให้หาความแปลกๆมาตั้งบ้านเรา
0: อ๋อ
1: เราคิดว่าบ้านเรานี่เป็นเปรียบเสมือนกับลำปางของมักกะสมัยก่อน
0: ใช่เป็น
1: เรื่องรวบรวมของแปลกๆนี่มาตั้งบ้านเรา
0: อ
1: ัลกุรอานหินกุรอานเขียนบนกระดูกแล้วก็นางแพะ
0: ครับผม
1: จะรวบรวมอยู่ที่บ้านเรา
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นอัลกุรอานที่เขียนบนหิน
1: บนหิน
0: มีที่เขียนบนกระดูกด้วย
1: กระดูกก็มี
0: อันนี้รู้สึกว่าเพิ่งออกมาใช่ไหม
1: เพิ่งออกมาอันนี้ได้จากอียิปต์
0: จากประเทศอียิปต
1: ์อียิปต์นักศึกษาบ้านเราที่เรียนที่นั่น
0: โอ้นี่เขาเขียนมากี่ปีแล้วนี
1: ่เอ๋นานเหมือนกันนี่นานเหมือนกันผมบอกอายุไม่ได้หรือเปล่าภาษาแบบนี้ผมถามคนรู้ว่าที่มันเขียนแบบนี้มัน 1,000 ปี
0: แต่ถ้าดูอักขระแบบนี้นี่คนรุ่นปัจจุบันอย่างผมนี่อ่านไม่ออกเลยนะ
1: อ่านไม่ได้ครับ
0: อ่านไม่ได้ที่อ่านออกตรงนี้อ่านได้มีมหูรูปมีมนอกนั้นอ่านไม่ออกเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้หูรูปฟ
1: อ
0: โอ้อันนี้เขียนบนกระดูก
1: อันนี้หนังแพะ
0: นี่หนังแพะ
1: อันนี้สุรกาฟี
0: เอามาจากไหนครับอันนี
1: ้อันนี้ได้จากตุรกี
0: โอ้จากประเทศตุรกี
1: ครับ
0: อันนี้เลยครับ
1: อันนี้ผมได้จากคนที่เรียนที่อัปนีซูดาน
0: อ๋อจากประเทศซูดาน
1: ของทั้งหมดนี้มันต่างหลายประเทศมันรวมกัน
0: คือไม่ใช่ว่านำมาจากแหล่งเดียว
1: ครับ
0: แล้วมาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายประเทศ
1: พอดีผมก็มีนักศึกษาบ้านเราเรียนที่อียิปต์โซดาตุรกีแล้วก็ผมมีเพื่อนหลายคนแล้วก็ที่เรียนด้วยกันจบม .6 แล้วก็มันเรียนที่มันแล้วก
0: ็
1: ให้หาของแปลกๆเนี่ย
0: ก็มีเครือข่ายครับผมอันนี้เขียนบนใบลานใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็นของสยามบ้านเราเป็นกัมพีใบลานของอียิปต์
0: อ๋อครับผมคือเราจัดแสดงที่นี่ไม่เฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียว
1: ไม่ใช่เฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียว
0: อะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บ้านเราแล้วก็มาจัดแสดงทั้งหมดเลย
1: ใช่ๆอันนี้เป็นภาษาโบราณภาษาลากัสกะ
0: โอเคอ่านไม่ได้แล้วเนี่ย
1: ลากัสกะภาษาจาวูปลาวะภาษาปลาวะ
0: เออใช่ช่วงนั้นที่ผมไปอินโดเห็นมีภาษาแบบนี้เลย
1: ภาษาปลาวะภาษาก่อนที่จะเป็นอิสลามตอนนี้เรามีอันนี้มีภาษาปลาวะแล้วก็เราขอแปลกๆที่หาจมยากมาดู
0: คนรุ่นปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้ว
1: หาดูไม่ได้ครับ
0: ครับผม
1: ผมเคยดูในพิพิธภัณฑ์แบบนี้มันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ฮุสปากิสถานแล้วก็ในมาดีนาก็มีเหมือนกันที่กุรอานเขียนบนหินเราก็ไปมักกะมันมีก้อนหนึ่งที่เขียนบนห
0: ิน ใช่ใช่
1: แล้วก็เราแบบคอมเมนต์นี่มันมีต่างชาติมีแต่ว่าเรามาให้มีปัตตานีบารันก็ดีคิดว่าดีอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์แหละผมก็ได้อะไรต่อเราบอกว่าจะให้บ้านเรานี่ให้คนมาเที่ยวมารู้จักนายบ้านอายุที่บอกว่าคิดแล้วกับผมก็คิดไปนั่งกัน
0: ครับผม
1: เพื่อนที่เรียนมอนเนาะเนี่ยมันมีของโบราณแล้วก็มันมีตลาดโบราณก็หาไว้ที่ของเนี่ยซื้อเก็บมาตั้งบ้านเรา

0: รงนี้เป็นปืนใหญ
1: ่ครับปืนใหญ่ปืนใหญ่
0: ของสมัยอดีต
1: ปืนใหญ่ปืนใหญ่เนี่ยเป็นรามานผมเคยไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่อาเจมีเดจาการ์ตาจาการ์ตาเป็นจาการ์ตาแต่ว่าของบ้านเราก็สมัยปัตตานีเมื่อก่อนเขาผลิตปืนใหญ
0: ่
1: ผลิตปืนใหญ่นี่ไม่ใช่เล่มเดียวเมื่อก่อนนี่ญี่ปุ่นต้องซื้อปืนใหญ่ปัตตานีผลิตบ้านเราเนี่ยผลิตปืนใหญ่เมื่อก่อนสมัยก่อน
0: ครับผม
1: เป็นทำจากทองเหลืองนี
0: ่ครับผม
1: อันนี้ผมได้จากนักอัศมของกลันตันกลันตัน
0: อ๋อนี่มาจากกลันตัน
1: ผมก็
0: รัฐกลันตัน
1: ขอมาไว้ตั้งที่นี่
0: อันนี้ทำมาจากหินหรือว่า
1: ทองเหลืองทองเหลือง
0: ทองเหลืองโอ้ครับผม
1: ทองเหลืองสำริด
0: อันนี้เป็นลูกปืน
1: ปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่สมัยก่อน
0: เวลามีสู้รบอะไรก็ใช้ปืนแบบนี้โอ้โห
1: แล้วก็ใบหอกโบราณตอนใช้ในการสู้รบสมัยก่อน
0: นี่เป็นอาวุธเลยนะ
1: อาวุธโบราณ
0: เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ในการต่อสู้สมัยอดีต
1: แล้วก็นี่เป็นเรือปัตตานีสมัยก่อน
0: ส
1: มัยราชฮิจาราชกุลนี่มันจะใช้เรือนี่เรือนทอง
0: โอ้อันนี้ทำกับทองใช่ไหมจับได้ใช่ไหม
1: เป็นทองดีนา
0: อันนี้กี่บาทถ้าเทียบเป็นเงินบาท
1: หนึ่งดีนานี่ได้ซื้อแพ็คหนึ่งตัวสมัยก่อน
0: โ
1: อ้ไม่ต้องแทน
0: นี่หนึ่งดีนาใช่ไหม
1: อันดีนาน
0: ี่นี่อยากจะให้คุณผู้ชมดูกัน
1: เป็นเรือนปัตตานีนี่เป็นตะขัว
0: ตำโบราณเราอ่านไม่ออกแล้วอันนี้เป็นเหรียญ
1: เป็นนี่ของวันดอลลาร์ของยุโรป
0: อ๋อยุโรป
1: เราจะรู้สะสมให้มีหลากหลาย
0: ก็สะสมให้มีหลักความหลากหลายเน
1: า
0: ะ
1: มาเรียนรู้
0: ไม่ใช่เพียงเท่านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็มีเครื่องอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรด้วย
1: มันเป็นของคานุชาวาสมัยก่อนคานุชาวานี่สมัยก่อนที่จะปฏิโกที่วังยะริงมันจะทำเป็นขนมเนี่ยเป็นปังซาเกะปังซาเกะป
0: ม
1: เขาทำแบบระดอทำขนมโบราณมันจะเป็นแบบน
0: ี้อันนี้ทำขนมไข่กันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ขนมไข่
0: ครับผมอันนี้ก็ทำขนมจีนนี่ครับเป็นอุปกรณ์ทำขนมจีนโอ้โหเขาทำกับทองแดงเลยเนาะนี่ฮะนี่เป็นอะไรครับ
1: เป็นเมื่อก่อนนี่เป็นคนจีนทำจีนจะทำทองทำอะไรมันทำเนี่ยเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ทำทองตัวกระตือตัวกระไก่เยอะบ้านร้านมีคนจีนแล้วก็ซื้อที่เขาโยตากวาโบราณในจีนโน่แล้วก็มาให้เด็กเรียนรู้การทำทองแบบไหนมันอุปกรณ์จะว่ามา
0: ครับผมโอเคยังมีอีกนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในวังเหมือนกัน
1: ของทองเหลืองคนใช้ในวังสมัยก่อน
0: กริดก็มีนะครับผู้ชมครับกริดก็ถือว่าเป็นอุปเป็นอาวุธประจำกายของคนมีตำแหน่งในอดีตก็จะมีกริด
1: มีเกศแบบอยุธยาแล้วก็เกศปัตตานีเกศสงขลาอันนี้เรารวบรวมมาให้มาเรียนรู้ไงมีหลากหลายเกิด
0: ครับผมตรงนี้ก็จะเป็น
1: เ
0: ครื่องชามอันนี้ตั้งในตู้เครื่องประดับเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ในบ้าน
1: คนมีฐานะสมัยก่อนก็จะใช้เนี่ยเป็นชามเนี่ยว่าเป็นคนมันมีทาฮอนแลนด์ฮอนแลนด์มีเครื่องชามนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกศเขินเป็นของจีนสมัยก่อนว่าจีนมาที่นี่ประมาณ200-300ปีเลยมาก่อนมีของโบราณเป็นสีเขียวนี่เป็นของจีนสมัยก่อน
0: ครับผม
1: เราที่เป็นคนคลองไทยพูดอะไรกับคนจีนคนมาลายูมันรวมหมดเลยให้เขามาดู
0: รวบรวมทั้งหมดเลย
1: แล้วก็คนตะลันนี่ครับคนมาเลยก็มาเที่ยวเยอะเลย
0: ครับผมไม่เฉพาะมีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมครับยังมีรูปของคนโบราณด้วยนี่ก็จะเป็นรูปของอุลามะ
1: การอุลามะแต่การแต่การโบราณ
0: ก็เป็นอุลามะเป็นของเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นทหารอะไรด้วย
1: สมัยโบราณ
0: อ๋อนี่ก็เป็นคนมาลายูสมัยโบราณใช่ไหม
1: นี่เป็นคนแบบสักไก่นะ
0: อ๋อคนสักไก
1: ่
0: อันนี้เป็นรูปของมัสยิด
1: เกอเซ่มัสยิดเกอเซ่สมัยก่อนนี
0: ่
1: ที่อะไรยังมันโบราณดี
0: ครับผมครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของอายุ
1: ตอนที่ว่าบ้านเรามีชักเกรดอันนี้เมืองไซบุรีเมื่อก่อนเนี่ยเจ๊เฮงมันตีไซบุรีเมืองไซบุรีมันตีเกรดแล้วก็เกรดนี่มันส่วนผสมที่จะมีเกรดเล่มแล้วก็ส่วนผสมของมีโลหะปาจูแล้วก็ซียาแล้วก็อุกโกแล้วก็จีโจยก็จะเป็นเกรดเล่มนึงวันนี้ส่วนผสมของมันแล้วก็อันนี้เกิดได้สร้างใหม่ในนี้เรามีเกิดใหม่แล้วก็เกิดเก่าให้เด็กมันรุ่นใหม่เรียนรู้ว่าอันนี้เกิดใหม
0: ่อันนี้ของใหม่ใช่ไหม
1: ของใหม
0: ่โอ้นี่
1: ของใหม่ก็มีแล้วก็ของโบราณก็มี
0: นี่แหลมคมเลยนะครับผู้ชมครับชื่อสมัยก่อน คนที่มีกริดก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีบารมี
1: มีบารมี
0: มีบารมี
1: นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นด้าพระพิราเมื่อก่อนคนเป็นอิสลามจะเป็นด้าพระพิราพอเข้าอิสลามมันจะเป็นด้าวนปังกะ
0: นี่ก็เป็นปืน
1: ปืนสมัยก่อน
0: ปืนสมัยก่อน
1: ปืนกอซิลล่าสมัยก่อน
0: โอ้
1: สมัยโรฮา
0: โอ้ครับผม
1: เป็นอาวุธโบราณ
2: ก็อะไรนะมีความสุขนะครับคือเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ย เราเห็นการตอบรับทั้งคนในพื้นที่และก็คนนอกพื้นที่ก็มีความสุขแต่ความสุขตรงนี้ไม่ได้จะหยุดนิ่งคือจะพัฒนาต่อไปก็อยากจะฝากตำบลใกล้เคียงนะครับหรือบุคคลอื่นที่มีเวลานะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในตำบลตันยูนุโลซึ่งสถานที่ตั้งก็ใกล้กับมัสยิดนะครับเรามีของโบราณหลายๆอย่างหลายๆชิ้นนะครับที่สามารถเรียนรู้ว่าแต่ละชิ้นมีอายุเก่าแก่ยังไงประมาณนี้ครับ

0: สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ปัตตานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะมาศึกษาดูงานกันได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้มัสยิดกระเซะนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงข้างๆกับมัสยิดกระเซะนะครับในพื้นที่ตำบลตันหยงลูโลอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับเรามีการเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับ
1: เปิดวันทุกวันครับ
0: ทุกวัน
1: กี่โมงใครเนี่ยมันปิดบังการ
0: อ๋อกี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: ประมาณตีเก้าถึงประมาณตีสี
0: ่อ๋อสี่โมงเย็น
1: สี่โมงเย็น
0: ครับผมคุณผู้ชมที่ผ่านไปมาทางนี้นะครับก็สามารถที่จะแวะมาชมได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้มัสยิดกระเซะจังหวัดปัตตานีนะครับเราก็เปิดเพื่อที่จะให้กับทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับในพื้นที่บ้านเรานะครับรวมไปถึงได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตของคนในอดีตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่ผ่านทางนี้มาศึกษาดูได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้มัสยิดกระเซะจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับ

0: ทิ้งท้ายรายการรอบภูมิภาคในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความล้ำค่าของน้ำผึ้งชนรงค์จากธรรมชาติแห่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นดินแดนหุบเขาและสายหมอกที่อุดมไปด้วยผืนป่าและพืชสมุนไพรนานาชนิดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับ
1: ท่ามกลางหุบเขาและสายหมอกในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่คือที่ตั้งของฟาร์มผึ้งจิ๋วชนรงค์ที่ชื่อวิสาหกิจชุมชนเจลลี่ฟาร์ม
2: ในป่าธรรมชาติในเบตงเนี่ยสมบูรณ์มากผึ้งชนรงค์ที่อยู่ในธรรมชาตินี้มีอยู่เยอะมากน้ำผึ้งที่เราได้จากในเบตงเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นอย่างในนี้มันมีป่าไม้เป็นป่าพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่ละฉะนั้นน้ำผึ้งที่เราได้เนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางยาสูงมีประมาณ 5-6 สายพันธุ์ฮะอย่างเช่นปากหมูแล้วก็ปากแตรก็มีอิตาม่าคือสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดเพราะว่าน้ำผึ้งมีความหอมมีความอร่อยเพนนินซูลาริสหรือนางฟ้าพันยอดนิยมสำหรับคนที่นักสะสมนะวิงฮามี่นี้เป็นรังกรอบก็คือรังจะแข็งๆตรงนี้ผมมีอยู่ประมาณ 4-500 ไร่นะก็ว่าเป็นจุดๆ
1: จากน้ำผึ้งคุณภาพท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผ่านกระบวนการรักษาคุณภาพมาตรฐานระดับส่งออก
2: มาทำต้นทางให้มันดีที่สุดเพื่อได้น้ำผึ้งที่มีคุณค่าที่ดีที่สุดที่มาจากป่าโดยตรงที่เด่นๆนะก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้รักสุขภาพทั้งหลายเนาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะทานช่วงนี้คือผมขายเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนเท่านั้นแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะกระจายไปทั่วเมืองจีน
1: ทุกหยดน้ำผึ้งที่ผ่านการวิจัยและได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์โดยสถาบันชั้นนำคือความมั่นใจ
2: หลังจากที่ผมเซตฟาร์มเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปหาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งให้เขาช่วยวิจัยช่วยทำอะไรหลายอย่างให้ผมด้วยว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้ได้ดีก็ตอนนี้ก็โคกัน
1: จากน้ำผึ้งชนรงค์บริสุทธิ์ถูกพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งแบบทานง่ายและเหมาะเป็นของฝากสุขภาพ
2: น้ำผึ้งที่ผมขายเนี่ยแพ็คกิ้งที่ดีไซน์ไว้ก็คือต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อน้ำผึ้งนี้แล้วทานได้เลยคือไม่ต้องผสมอะไรให้รู้ว่าน้ำผึ้งชนรงค์นี้รสชาติมันดีอย่างนี้แหละส่วนใหญ่แพ็คกิ้งที่ผมทำเนี่ยจะมีแก้วมีจอกแก้วสวยๆแล้วก็ลินใส่แล้วก็ทานเลยจะให้ความรู้สึกที่มีความแตกต่างได้รับมาตรฐานฟาร์ม GMP แล้วก็ OTOP จากที่ทางผมได้ทำฟาร์มในพื้นที่ป่าผสมธรรมชาติก็อยากจะให้ทุกคนมาลิ้มลองน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติสุดๆในอำเภอเบตง
1: เกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติน้ำผึ้งหยดเล็กๆที่พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนเจลลี่ฟาร์มคุณภาพจากชุมชนสู่มาตรฐานโลก

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: หนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีทได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศร้อยนิ้วหนึ่งใบ
0: อุ้ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
4: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
5: ไปเมืองยากันปะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่มในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อเตรียมแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได้

0: ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: ยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูแลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบว์เวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรือนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรือนของเราอัจฉริยะครับอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรียนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรียนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนนี้ค่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่นะตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์
0: หลักสูตร
1: อะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพืชศาสตร์ค
1: ่ะ
0: หลักสูตรพืชศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค
0: ่ะ
1: โอ้
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
1: มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: ดูทีละสายพันธุ์เลย
1: ได
0: ้ตัวนี้ของเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: เอาน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบเปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานี่เคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานี่เขียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
0: ค่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซปพลายค่ะ
1: สวิสแซปพลาย
0: เนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำไวน์อะไรแบบนี้ค่ะ
1: น้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
0: ใช่ค่ะ
1: 4เดือนลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็น่าจะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆ
0: ใช่

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่าม
0: ัน
1: เกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เราจัดการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร
0: ์ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร
1: ์อร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลอตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัต
0: ไซมัสคัต
1: อย่างดังเลยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้ค่ะข้างๆที่จะโตแล้ว
0: กลมๆแล้วก็มีลูกที่มันโตก็มันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: บางสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl ค่ะ
0: Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปนะคะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนน
1: ี้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่
1: ะ
0: ถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่
1: ด
0: ี
1: อย่างแน่นอนได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษา

0: มทล.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: จารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบพี่เอาไปลองก่อน
1: คิดว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: นี่เขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: เนี่ยเขาสามารถที่จะทานได้เลยตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: โอ้เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฟื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอมน้องคือนิ้วว
1: ิชฟิงเกอร์
0: น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาร่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ
0: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์
1: ที
0: ่
1: เราต
0: ้
1: องการ
0: แต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่าย
0: ๆค่ะ
1: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ใช่ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะ

เนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรถ้าหากพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์นี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน

0: เอาสตรอเบอรี่ไปในแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะซวกก็รอบลาวคุปันไว้บนคุปันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้านไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้านครอบจุกตัวตามกำหนดและก็สัมผัสดีแต่ถ้าใครเพิ่งทราบตัดรูปควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: สัมผัสก็ตะบ่าว
1: รักษาตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: เราต้องแบบมีภูมิต้านทานนะครับสำคัญกว่าที่เราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายทางนะครับ
4: อย่างน้อยๆเนี่ยเอ๊ะก่อนว่าที่เราจะโอนไปที่เราคลิกไปเนี่ยมันไปสู่เว็บไหนอะไรหรือว่าใครเป็นคนรับเงินนะคะ
5: มาโทรมาปุ๊บบอกเฮ้ยแป๊บนึงตัดสายทิ้งแล้วรอลงโทรกลับไปถ้าโทรกลับไม่ติดคอนเฟิร์ม 100% เลิกคุยมันจะมาหลอกท่านแน่นอน
6: อยากจะบอกอันนี้เรื่องจริงอย่าลืมเพราะว่าตอนนี้เขามี AI เปลี่ยนหน้าเราได้หมดเปลี่ยนเสียงอะไรได้หมด
7: ทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ถูกหลอกกว่าวันละ 1,000 คนความเสียหายในภาพรวมปีละกว่า 30,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้น
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
3: ไม่หล่นไม่หล่นหาคนปรึกษาครับ
5: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
6: คิดก่อนโอนโอนแล้วไม่ได้คืนนะครับ
9: ไม่โลภไม่หล่นนะหาคนปรึกษานะครับ
10: ไม่โลภไม่ลนหาคนปรึกษาก
11: ดลิงก์นะครับเท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
7: สักวันอาจจะเป็นคุณคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
6: เพราะรีบโอนโจรยิ้ม
5: รีบโอนโจรยิ้มนะ
11: รีบโอนโจรยิ้ม
9: รีบโอนโจรยิ้มทันทีนะ
12: รีบโอนนะโจรยิ้ม
10: รีบโอนเนี่ยโจรยิ้มนะ
7: รีบโอนโจรยิ้มครับ
4: ถ้ารีบโอนเนี่ยโจรยิ้ม
8: รีบโอนโจรยิ้ม
3: รีบโอนโจรยิ้ม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นสังคมสูงวัยกันค่ะซึ่งจากสถิติจำนวนผู้สูงอายุในปี2567นะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยค่ะว่ามีผู้สูงอายุในประเทศไทยจำนวน 20.70% จากประชากรทั้งหมดนะคะนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแต่เราเตรียมพร้อมกันแค่ไหนและต้องเตรียมอะไรบ้างโดยรัฐบาลค่ะก็ได้เปิดโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลเครือญาติหรือคนในชุมชนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีใครดูแลนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในรายการพร้อมๆกันนะคะ
1: ก็ในเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะคะก็เป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะตั้งแต่ปี2567นะคะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสภาพปัจจุบันนะคะจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยได้มีจำนวนสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งนโยบายนี้ก็ออกมาเพื่อที่จะรองรับว่าจะดูแลผู้สูงอายุยังไงนะคะที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนะคะเข้าสู่สถานสงเคราะห์นะคะก็เลยได้เกิดโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ขึ้นมาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะตามในภาพรวมเนี่ยมีอยู่ 1,107 รายนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้จัดสรรมาเพียงแค่17รายค่ะโดย17รายก็ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดที่มายื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะจำนวน54รายเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยค่ะได้17รายค่ะซึ่งก็มีอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่4รายซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็เยี่ยมผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะจริงๆแล้วงบประมาณเรามีอยู่รายละ 2,000 บาทนะคะ 2,000 บาทต่อผู้ดูแล1ท่านกับการดูแลผู้สูงอายุ1รายนะคะซึ่งถามว่ามันเยอะไหม ก็คงไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกระทรวงพม.ก็จะพยายามหาแนวทางอื่นเช่นอาจจะหา CSR หรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยเช่นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยรับไป 2,000 ลาย 2,000 บาทนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไปหาเครือข่ายในพื้นที่เช่นเป็น CSR เป็นภาคประชาสังคมที่เข้ามาช่วยในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ทำกันอยู่นะคะแล้วก็ผู้ดูแลตรงนี้ก็จะไม่ถูกโดดเดี่ยวนะคะทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสงขลาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยติดตามเป็นระยะทุกเดือนนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามทั้งติดตามตัวผู้สูงอายุเองหรือว่าติดตามผู้ดูแลเองว่างบประมาณที่เราให้กับผู้ดูแลไปถึงแม้จะเพียงแค่ 2,000 บาทแต่เราอาจจะมีอย่างอื่นเข้าไปเสริมเช่นข้าวสารอาหารแห้งซึ่งเราอาจจะได้จากภาคประชาสังคมหรือว่าภาค CSR หรือว่าจากวัดนะคะจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาเสริมในการดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ด้วยค่ะ
2: พอดีพี่ทำงานจิตอาสาอยู่แล้วค่ะปกติก็เป็นอสม.อยู่แล้วเยี่ยมในท้องที่ตรงนี้รับผิดชอบในโซนนี้ทั้งหมดนะคะพอดีมาเจอแกก็แบบถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็สภาพคือลำบากมากค่ะไม่มีอะไรเลยเราก็ถือว่าเราทำงานตรงนี้เนาะเราพอช่วยได้เราก็ช่วยประสานทุกงานที่ว่าช่วยเหลือคนพิการหรือว่าผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุแล้วก็มันมีโครงการของอสบโครงการของเทศบาลแล้วก็โครงการของศูนย์นะคะศูนย์นี่จะลงเยี่ยมคนพิการในชุมชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนศูนย์จะออกเยี่ยมจันทร์พุธศุกร์ค่ะนะแล้วก็พี่ก็เป็นอาสาสมัครตรงนี้ตั้งแต่ปี59แล้วก็พี่ก็ชอบงานนี้ค่ะพี่เป็นอะไรที่ว่าพี่ชอบทำงานตรงนี้แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนค่ะตอนเช้าเหรอคะตอนเช้าพี่ก็คือมาดูแลเรื่องอาหารนะคะดูว่าแกมีอะไรกินไหมแกลุกจากที่นอนได้ไหมแกช่วยกิจกรรมตัวเองได้ไหมกิจวัตรประจำวันที่แกต้องทำได้ไหมออกกายบริหารไหมช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอาหารที่ว่าแต่ละมื้อแกมีอะไรกินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไม่สบายพี่จะเป็นคนพาไปหาหมอนะคะแล้วก็เวลาหมอนัดเนี่ยพี่ก็จะพาไปส่งที่รพ.สต.เองค่ะก็ไปรถพ่วงคันนี้ค่ะเนาะเมื่อก่อนพี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยทุกท้ายไปแต่หลังๆคือมันสภาพมันไม่ได้เพราะคนไข้เป็นอัมพฤกษ์มีโอกาสที่ว่าจะตกรถเยอะอันนี้เป็นบริจาคของคนพิการให้พี่นะ เข้าบริจาคให้พี่ก็เลยได้ทำบุญต่อคือได้ช่วยคนพิการคนด้อยโอกาสพาไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอพาไปรอสอบต่อก็ใช้คันนี้ค่ะก็ดีนะคะอย่างน้อยผู้ด้อยโอกาสก็ได้รับความช่วยเหลือเนาะและอีกอย่างนึงพี่ก็ได้เงินตรงนี้เพิ่มขึ้นคือเงินตรงนี้พี่ก็ถามบอกตรงๆว่าถามว่าพี่ใช้ไหมพี่ไม่ได้ใช้นะพี่เอามาซื้อของกินให้แกแล้วก็มาช่วยสารพวกคือค่าน้ำค่าไฟให้แกเนาะมีอะไรที่ว่าขาดเหลือที่แกขาดแกอยากได้ก็ซื้อมาให้แกช่วยแกค่ะคือเราไม่ต้องฟักของตัวเองส่วนทั้งหมดพี่ก็คือว่าตรงนี้ก็คือได้มาช่วยค่ะใจพี่นะพี่อยากให้กลับมาอยู่ในสภาพในสังคมเหมือนเดิมอยากให้ทำงานได้อยากให้เขาเดินได้เหมือนคนปกติใจพี่นะพี่เคยพาไปบำบัดหลายที่ชีวสุขพี่ก็พาไปบำบัดน้ำเนาะให้เขาเดินในน้ำพาไปเดินออกกำลังกายทำยังไงก็ได้คือตอนนั้นอ่ะพี่อยากที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาสู่ในสังคมได้ให้เขามีงานทำให้เขาช่วยตัวเองได้พี่ก็มีความสุขแล้วนะพี่ชอบ

และจากการที่รัฐบาลมีโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ขึ้นมาเป็นด่านหน้าก็เพื่อลดการเข้าไปอยู่ของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมซึ่งปัจจุบันนะคะทั่วประเทศมีจำนวนเพียง12ศูนย์ค่ะและในส่วนของภาคใต้มี3ศูนย์ด้วยกันประกอบด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลจะแหนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและช่วงนี้ค่ะก็มาอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลานะคะโดยดิฉันค่ะนั่งอยู่กับท่านผอ.มงคลยภักดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะพ่อคะถ้าจะถามถึงในเรื่องของการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เป็นศูนย์ตรงนี้เนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะผอ.คะ
1: ครับครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นระบบสวัสดิการอย่างหนึ่งซึ่งเริ่มมาเมื่อปี2567นะครับซึ่งให้การสนับสนุนบุคคลหรือครอบครัวซึ่งให้การดูแลผู้สูงอายุซึ่งยากจนอยู่ในภาวะยากลำบากไม่มีผู้ประกันเลี้ยงดูเนี่ยนะฮะโดยเป็นความสมัครใจของทั้งตัวผู้สูงอายุและผู้ดูแลด้วยนะฮะโดยทางกรมกิจการผู้สูงอายุก็จะให้การสนับสนุนผู้ให้การดูแลผู้ให้การอุปถัมภ์ผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะครอบครัวละ 2,000 บาทนะหรือในกรณีที่มีความจำเป็นก็จะเป็น 3,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะครับอันนั้นคือเป็นการที่ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนของท่านเองนะครับในขณะที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาแล้วก็อีกศูนย์อีกทั่วประเทศอีก11แห่งรวมกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นศูนย์ซึ่งเป็นให้การดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีฐานะยากจนไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับเข้ามาอยู่พักที่นี่ประจำโดยจัดบริการสวัสดิการทั้งปัจจัย4ทั้งการฟื้นฟูดูแลสุขภาวะครบทุกท่วนทุกอย่างเนี่ยฮะโดยไม่เสียค่าบริการครับครับผมครับจนวาระท้ายแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังปรารถนาให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กลับไปสู่ครอบครัวกลับไปสู่ชุมชนเมื่อครอบครัวมีความพร้อมเมื่อผู้สูงอายุมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจนะฮะนี่คือเป็นเป้าหมายสำคัญครับ
0: ค่ะอันนั้นคือภารกิจหลักๆเลยในการดูแลนะคะ
1: อันนี้คือเป็นภารกิจด้านในหลักๆส่วนภารกิจอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภารกิจร่วมกับชุมชนและเครือข่ายทำงานด้านนอก
0: ค่ะ
1: เริ่มแต่การมีส่วนในการผลิตบุคลากรในการไปดูแลนะครับมีผู้บริบาลผู้สูงอายุ
0: ะ
1: นะครับซึ่งจะไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
0: เหมือนอย่างวันนี้ที่เรามาทันพอดีที่เห็นผอ.ได้มีการประชุมน้องๆไปอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่
1: นะ
0: คะ
1: เป็นรุ่นที่2ฮะอันนี้ก็โครงการผู้บริบาลผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณ2567นะครับโดยนำร่องก่อนพอปีนี้ก็กระจายไปทั้งประเทศแล้วนะครับทุกๆจังหวัดก็จะฝึกอบรมภาคทฤษฎีเสร็จแล้วก็จะมาฝึกภาคปฏิบัติที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแล้วก็จะไปฝึกภาคปฏิบัติด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกโดยน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไปทำงานที่ตำบลของตัวเองนะครับโดยมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 10,000 บาทนะครับก็จะไปทำงาน5มิติทางด้านมิติทางสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ด้านเทคโนโลยีก็จะไม่ใช่จะเป็นอาสาสมัครนะเป็นเจ้าหน้าที่ที่
0: เป็นเจ้าหน้าที่มี
1: เง
0: ิน
1: เด
0: ือ
1: น
0: จากกระทรวงเลยใช่ไหมคะ
1: มุ่งเน้นไปทางด้านสังคมนะการอำนวยความสะดวกการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนะเป็นกลไกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงอายุมีโรงเรียนผู้สูงอายุมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งศูนย์ก็จะมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนด้วยครับรวมถึงกลไกในการคัดกรองครอบครัวที่จะมาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของศูนย์แห่งนี้ค่ะผอ.ค่ะตอนนี้มีผู้สูงอายุอยู่จำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็แต่ละแยกเป็นยังไงชายหญิงหรือแบบไหนบ้าง
1: ครับที่ศูนย์ตอนนี้มีผู้สูงอายุอยู่102ท่านนะครับก็โดยเป้าหมายก็คือรองรับ100ท่านนั่นแหละฮะแต่ว่าด้วยความจำเป็นการเดือดร้อนศูนย์เราเนี่ยรับผู้สูงอายุในเขต5จังหวัดนะครับเริ่มมาแต่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลานะครับแต่ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนสงขลาอยู่ครับก็มีเรือนนอนอยู่4หลังเป็นคุณตา2หลังเป็นคุณยาย2หลังโดยกลมๆก็จะหลังละ25เตียงครับก็มีพี่เลี้ยงมีเจ้าหน้าที่มีผู้ช่วยการพยาบาลมีนักสังคมสงเคราะห์นะครับให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะดูแลตั้งแต่แรกเข้าจนวาระท้ายของผู้สูงอายุครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนนี้กรณีเกิดมีแบบเจ็บป่วยเร่งด่วนอย่างเงี้ยค่ะเรามีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ศูนย์คงไม่สามารถดูแลได้เพียงลำพังนะฮะโดยระบบปกติเนี่ยก็จะมี พบแพทย์อยู่เป็นระยะทั้งเป็นเทเลมีดิซีนทั้งแพทย์โรงพยาบาลสบ้าย้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้ามาดูแลเป็นระยะในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเรื้อรังก็จะใช้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะเป็น EMS 1669เนี่ยก็จะมาบริการอย่างทันท่วงทีครับ
0: ค่ะในส่วนอื่นๆเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในภาพรวมของศูนย์เองอะค่ะมีในเรื่องของกิจกรรมอะไรให้ผู้สูงอายุทำบ้างคะในแต่ละวัน
1: หลักๆเลยเนี่ยเราพยายามส่งเสริมมันอันแรกก่อนเราพยายามสื่อสารไปว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่มั่นคงที่สุดไม่ใช่ที่มั่นคงสุดท้ายเลยนะฮะเราพยายามใช้คำว่าเป็นบ้าน เป็นชุมชนชุมชนหมายความว่ามีองค์ประกอบอยู่3หลักหลักๆเลยนะฮะ1ทุกคนยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งนี้ก่อน ว่าปักใจอยู่แล้วไม่ได้อยู่ชั่วคราวอยู่แน่ๆแล้วเน
0: ี่ยตั้งใจ
1: อยู่แล้วล่ะอยู่แน่ๆจะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นสมาชิกแน่ๆ2ทำกิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน3มีกติการ่วมกันดังนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยจะพยายามใช้กติกาของทางราชการเนี่ยค่อนข้างน้อยเรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนติดป้ายว่าข้อห้ามกฎระเบียบแม้ว่าโดยระเบียบจะมีข้อห้ามแต่ว่าจะใช้ลักษณะการประชาคมข้อพึงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตารางกิจกรรมทั้งหลายแหล่นี่ล้วนแต่เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่ตื่นตอนเช้าฮะตื่นตอนเช้าผู้สูงอายุจะตื่นนอนเอาประมาณ 4:00
0: อือหือเช้ามาก
1: เกือบ 3:30
0: ก็มี
1: เริ่มตื่นละ นะเริ่มตื่นละก็จะเริ่มจากท่านที่แข็งแรงก็จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลตัวเองในขณะเดียวกันท่านที่ไม่แข็งแรงนักพี่เลี้ยงก็จะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ปะแป้งเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วเสร็จก็จะประมาณสักเกือบ 6:00 ครับ 6:00 เช้าก็จะเป็นเรื่องของการเดินออกกำลังกายเรามีพื้นที่อยู่50ไร่ครับการเดินรอบศูนย์เนี่ย1กิโลเมตรพอดีครับลองนับก้าวดูผู้สูงอายุนับก้าวอยู่ที่ 1,349
0: ต่อ1รอบ
1: ต่อ1รอบ
0: พออ.นำเองเลยใช่ไหมคะ
1: ก็เดินด้วยทุกๆเช้าก็จะเดินวันละ2รอบรอบละ15นาทีนั่นก็หมายความว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการเดินออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทุกๆเช้าทุกๆเช้านะครับในขณะที่ท่านที่ไม่แข็งแรงก็จะฟื้นฟูดูแลอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนนอน
0: เหมือนที่ท่านผอ.นำไปชมก็คือมีที่ออกกำลังกายให้
1: ค่ะการเดินทุกๆวันเนี่ยประมาณสัก6:00เช้า6:30เนี่ยยังมีหมอกลงอยู่นะฮะ
0: อากาศดี
1: ผู้สูงอายุก็จะอากาศดีเย็นมีหมอกอยู่ทั้งปีนะครับพอเดินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะทำความสะอาดบางท่านก็อาจจะเช็ดตัวอาบน้ำอีกรอบนะฮะก็ทำความสะอาดเก็บอาหารมื้อเช้าเริ่มที่7:30ครับ7:30 นเป็นอาหารมื้อเช้าอาหารมื้อเช้าเสร็จผู้สูงอายุที่แข็งแรงก็จะมารวมกันอยู่ที่อาคารกิจกรรมที่อาคารไหว้พระสวดมนต์นั้นเป็นอาคารกิจกรรมรวมซึ่งมีปฏิทินทำกิจกรรมทั้งนันทนาการบันเทิงการเรียนรู้นะฮะการออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงก็จะรวมอยู่ตรงนี้นะฮะการอาชีวะบำบัดเย็บปักถักร้อยก็จะ
0: หมุน
1: เวียนไป
0: ฮะ
1: ท่านที่แข็งแรงส่วนท่านที่ไม่สู้แข็งแรงก็จะว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพประจำวันเนี่ยก็จะอยู่ที่เรือนนะครับอาหารมื้อเที่ยงเนี่ยก็จะ11:30นะครับ11:30ทานเที่ยงเสร็จแล้วโดยทั่วไปตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุจะของีบหน่อย
0: พักผ
1: ่อนครับในขณะที่ท่านที่แข็งแรงหน่อยก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มตามความถนัดกิจกรรมเกษตรปลูกผักบ้างงานเย็บปักถักร้อยกิจกรรมอาคารก็ยังเปิดอยู
0: ่
1: นะครับก็จะหมุนเวียนอย่างนี้อาหารมื้อเย็น4:30ครับก็จะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นทุกๆ4 ชั่วโมงต่อ1 มื้อนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเริ่มอาบน้ำก็ประมาณสัก5:00เสร็จหกโมงคุณตาคุณยายก็จะปิดเรือนนะครับท่านก็จะปิดเองมีทีวีมีอะไรก็จะไม่ค่อยดูกันละก็จะเป็นเวลาประมาณสัก6:00เสร็จก็จะพักผ่อนก็ปฏิทินก็จะหมุนอย่างนี้ในแต่ละวันแน่นอนฮะก็จะมีความท้าทายใช้คำว่าความท้าทายของผู้ปฏิบัติงานก็คือทำยังไงให้ผู้สูงอายุท่านรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าในขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำงานเพราะว่างานเป็นปฏิทินวงรอบเนี่ยมันจะซ้ำซากจำเจนั่นหมายความว่าเขาจะมีกระบวนการ กำหนดกิจกรรมประจำวันกิจกรรมประจำสัปดาห์กิจกรรมประจำเดือนอย่างเงี้ยนะฮะกิจกรรมประจำปีเพื่อไม่ให้หมุนเป็นวงรอบจนเกินไปกิจกรรมประจำวันก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายการฟื้นฟูกิจกรรมประจำสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ประจำสัปดาห์กิจกรรมประจำเดือนก็จะมีเรื่องของการประชุมประจำเดือนอย่างเงี้ยการตรวจสุขภาพประจำเดือนเพื่อให้เห็นพัฒนาการ
0: หนูเห็นมีเครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจวัดอย่างเช่นเขาเป็นเบื้องต้นไหมคะอย่างเช่นวัดอุณหภูม
1: ิใช่ครับ
0: ตรวจชั่งน้ำหนักวัดความดันไขมันอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ตัวนี้ก็จะเห็นเป็นสถิติเป็นพัฒนาการของท่านเองการที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้ข้อมูลของท่านเองอย่างเงี้ยก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นเรามีการประเมิน ADL หรือการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเนี่ยทุกๆ3เดือนพร้อมๆกับการถ่ายภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ3เดือนนะฮะพอถ่ายภาพเสร็จแล้วก็พริ้นท์มาให้ท่านดูท่านก็จะย้อนกลับไปดูในแฟ้มของท่านว่า3เดือนที่แล้ว
0: หน้าตาเป็นยังไง
1: กลับกลายเป็นว่าถ่ายภาพบ่อยๆพริ้นท์ไปให้ดูบ่อยๆเนี่ยมีผลต่อการดูแล
0: พัฒนาร่างกายตัวเอง
1: พัฒนาร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัวการดูแลตัวเองจากที่ไม่โกนหนวดไม่รู้จะแต่งให้ใครดูก็ใส่ใจดูแลครับใช่ครับ
0: ส่วนนี้ถ้าถามถึงผอ.มองว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึงพอใจกับการอยู่ที่นี่มากกว่ากับการที่จะแบบอยากกลับบ้านไหมคะหรือยังไงแต่จริงๆอ่ะในภาพรวมเหมือนผอ.บอกว่าเราคาด

0: หวังว่าจะให้ผู้สูงอายุได้กลับไปอยู่กับลูกหลานแต่ว่าถ้าประเมินโดยรวมเองอะค่ะถามผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขกับการอยู่ที่นี
1: ่กิจกรรม2อันที่เราทำกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนกิจกรรมแรกก็คือการประชุมเรือนนอนเพื่อให้ผู้สูงอายุเสนอแนะว่าอยากจะได้อะไรขาดเหลืออะไรอยากพัฒนาปรับปรุงอะไรนะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขกับอะไรอันหนึ่งก็คือถามสิ่งที่ขาดอีกอันหนึ่งคือถามสิ่งที่ภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจโดยรวมท่านก็ประทับใจนะฮ
0: ะ
1: เรากำหนดวิสัยทัศน์เชิงท้าทายว่าเป็นหน่วยงานคุณภาพถ้าเป็นเลิศเนี่ยดูจะยากก็เลยว่าเอาเป็นหน่วยงานคุณภาพด้านการจัดบริการเราใช้ชุดเครื่องนอนซาตินครับให้คุณตาคุณยายเลือกอย่างเงี้ยใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพก็ให้ท่านรู้สึกว่าไม่ได้อยู่อย่างคนยากไร้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามย้ำอยู่เสมอเนี่ยนะว่าถ้าท่านแข็งแรงแล้วแข็งแรงในระดับที่ทำงานได้ก็กลับไปทำงานในที่เดิมไหมเราก็ประสานนายจ้างให้ในที่ที่ท่านจากมาหรือประสานกับครอบครัวอย่างเงี้ยว่าโอเคไหมตอนนี้คุณตาแข็งแรงแล้วคุณยายแข็งแรงแล้ว เรื่องสุขภาพนิ่งแล้วหรือยาลดน้อยถอยลงแล้วยังไงซะเราก็พยายามสื่อสารว่าไม่อยากให้ท่านอยู่จนวาระท้ายยังเป็นท้าทายว่าให้ท่านได้กลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนที่ท่านจากมาเป็นเป้าที่กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยให้ได้ปีละสัก10คนให้ท่านได้จำหน่ายด้วยการลาออกตอนนี้ผ่านมาเข้าเดือนที่4ได้ดู4รายแล้วครับที่คุณตาคุณยายได้กลับบ้านตั้งแต่ตุลาคมมานี้ครับ
0: ก็ถือว่า
1: ทั้งญาติมารับทั้งขอลาออกเอง
0: ก็ถือว่าตรงตามเป้าไหมคะตามที่เราตั้งไว
1: ้ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของคนทำงานในศูนย์นะคือการให้ผู้สูงอายุได้กลับไปอยู่กับครอบครัวครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเลย
0: ค่ะก่อนอื่นเลยถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าแล้วเขาเรียกอะไรนะคะหลักเกณฑ์ของการที่จะได้เข้ามาตรงนี้หรือว่ามาอยู่ที่นี่ค่ะหลักเกณฑ์หลักๆเลยสำคัญมีอะไรบ้างคะ
1: หลักเกณฑ์หลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น1อายุ60ปีขึ้นไป2มีฐานะยากจน3ไม่มีที่อยู่อาศัย4ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูหลักๆเลยนี่คือ4ข้อส่วนที่เหลือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องปลีกย่อยไปฮะอย่างเช่นช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีโรคติดต่อไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็ย้อนกลับมาว่าถ้าผู้สูงอายุยากจนไม่มีคนดูแลเนี่ยก็ต้องอยู่ในการดูแลตอนนี้มีคิวรอเนี่ย60กว่าคิวครับ
0: รอที่จะมาเข้าร
1: อที่เข้า
0: แล้วในระหว่างรอนี่ล่ะคะก็คือยังอยู่ที่บ้านตัวเอง
1: ก็อยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่ระบบที่ว่านี่ฮะมีครอบครัวประทับคอยให้การดูแล
0: คอ
1: ยให้การสนับสนุนอยู
0: ่ค่ะท้ายนี้ให้ผอ.ฝากนิดนึงค่ะว่าในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุยังไงแบบไหนที่แบบท่านจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนโดนทอดทิ้งแบบไม่มีคุณค่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบอยู่ประจำเลยนะฮะโดยหลักการก็คือให้เป็นที่พึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการสุดท้ายที่สุดหลังจากที่ระบบอื่นๆเนี่ยไม่สามารถให้การดูแลสนับสนุนได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะพยายามรักษาสายสัมพันธ์ไว้ให้การดูแลผู้สูงอายุนะฮะมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ในศูนย์ของเราและศูนย์อื่นๆที่อยู่กับครอบครัวไม่ได้เพราะความรุนแรงในครอบครัวเพราะความไม่เข้าใจสายสัมพันธ์ที่เปราะบางนะฮะการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นอย่างเดียวที่เรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะถึงผู้สูงอายุเมื่อไหร่อย่างอื่นเราล้วนแต่เป็นความไม่แน่นอนว่าเราจะเจ็บป่วยจะพิการเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ล่วงหน้าแน่ๆว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะการเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเองเตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อมคนในครอบครัวผู้สูงอายุด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ
0: ค่ะขอบคุณผอ.มากค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะชื่อรัชตาไม้จันทร์ค่ะผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่หนูเลือกเข้ามาทำในงานนี้เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว

แล้วและหนูอยากมีบทบาทในการทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูทำงานในตำแหน่งนี้นะคะเนื่องจากว่าหนูเติบโตมาในครอบครัวที่ผู้สูงอายุเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยคุณพ่อกับคุณแม่เสียตอนอายุ15ค่ะแล้วก็คุณตาคุณยายก็เป็นคนเลี้ยงหนูมาตอนนั้นทวดก็ดูแลหนูมาการอบรมบ่มนิสัยทุกอย่างก็คือได้มาจากผู้สูงอายุแล้วก็พอมาอยู่ที่บ้านก็คือทำงานร่วมกับสังคมอะค่ะลงไปเต้นแอโรบิกไปรำบาสโลปไปคุกคีกับคนในชุมชนรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่เราอยากได้มากกว่าชีวิตที่เราทำงานอยู่ในกรุงเทพค่ะแล้วพอดีก็มีโครงการของพมจ.ค่ะส่งไปที่นิคมบอกว่าต้องการผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์หนูก็เลยสนใจแล้วก็สมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาค่ะของโครงการอบรมของผู้บริบาลสิทธิคุ้มครองผู้สูงอายุนะคะอบรมทั้งหมด240ชั่วโมงค่ะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุที่จะได้รับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้แล้วก็สอนเกี่ยวกับการดูแลปฐมพยาบาลของผู้สูงอายุเบื้องต้นการดูแลสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุค่ะรู้สึกเราเดินมาถูกทางแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราแบบมันเติมเต็มหัวใจอะค่ะมันได้ทั้งความรักแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเกียรติภูมิของเราด้วยคือ คือผู้สูงอายุเขาที่นี่น่ารักค่ะเราตัดสินใจถูกต้องมากที่เลือกอาชีพนี้ที่เลือกที่จะดูแลคนแก่อย่างเงี้ยค่ะ

0: สำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นนะคะมิได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กับประเทศไทยค่ะแต่เป็นปัญหาที่ประเทศต่างๆทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วก็กำลังเผชิญเช่นเดียวกันค่ะด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลไทยนะคะจึงได้ออกนโยบายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีระบบบำนาญสำหรับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการจัดให้มีบริการดูแลสุขภาพที่บ้านรวมทั้งการบริการการรักษาพยาบาลและการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถดำรงชีพในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะหยิบออกมาดูเลยยายชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกัน
2: เสื้อกีฬา
0: ไว้ใส่ออกกำลังกายตอนเช้า

0: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
1: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าร
0: สจิ้มรสเค็มรสโรคจากสสส.
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ของเวทีเสวนาค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยว่าประเด็นเรื่องของการให้ความรู้ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะนำองค์ความรู้ค่ะจากวิทยาลัยสู่ชุมชนและต่อยอดสร้างการเรียนรู้หลังจากนั้นค่ะทำให้ชุมชนเกิดรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะเวทีเสวนาวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเวทีเสวนาวันนี้ค่ะกับเวที Learn to Earn เรียนรู้สู่อาชีพนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาร่วมพูดคุยกับเราอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้พูดถึงเรื่องของการดำเนินการโดยเฉพาะหัวข้อเสวนาวันนี้ค่ะในมุมมองของท่านผอ.เองกับมุมมองคำพูดหรือว่าประโยคของหัวข้อเสวนาวันนี้ผอ.มีมุมมองยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะทั้งจัดการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะคะดังนั้นภารกิจของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเนี่ยก็เข้ากับหัวข้อนี้เลยก็คือ Learn to Earn เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่อาชีพนะคะการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนราธิวาสนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะเรามุ่งเป้าไปทุกช่วงวัยนะคะก็คือในส่วนของประชาชนที่ต้องการองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็สามารถมารีสกิลอัพสกิลนะคะผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนะคะรวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่การจะเข้าสู่อาชีพหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มที่วิทยาลัยชุมชนนะคะมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปดูแลให้ความรู้ในสิ่งที่กลุ่มนั้นเขาต้องการนะคะไม่ว่าเขาจะต้องการในเรื่องของการอัพสกิลของเขาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะที่เขาอาจจะทำอาชีพนั้นอยู่แล้วพัฒนาทักษะให้เพิ่มขึ้นหรือเขาต้องการให้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาอาจจะมีต้นทุนของเขาอยู่แล้วให้วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปเสริมต่อยอดเพื่อที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นเขากำหนดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือจะเป็นเสื้อผ้านะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่วิทยาลัยชุมชนจะเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพต่างๆค่ะ
0: ค่ะท่านรองสาครคะจากที่ท่านผอ.ได้พูดในมุมมองแต่ว่าของรองเองเนี่ยเราต้องลงพื้นที่ไปด้วยเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่อย่างไรลงพื้นที่ยังไงถึงได้รับผลผลิตที่หน้าตาดีกิจกรรมเด่นมาโชว์งานในวันนี้ค่ะ
2: อย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกนะครับด้วยภารกิจของวิทยาลัยชุมชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีที่เราได้รับโปรเจกต์ได้รับโจทย์ได้รับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะดูว่างบประมาณนั้นมาจากส่วนไหนถ้ามาจากส่วนแผนบูรณาการเราก็จะอีกแบบนึงถ้ามาจากแผนยุทธศาสตร์เราก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มานำเสนอในวันนี้ก็มาจาก2แผนทั้งแผนบูรณาการและก็แผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงพื้นที่หลังจากที่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องดูว่าในโครงการนั้นแผนนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เป็นใครอย่างเช่นถ้าแผนบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางมิติรายได้เราก็จะไปดูว่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตาม TP Map อยู่ตรงไหนมีใครบ้างเราก็จะดูตาม TP Map ที่มีรายชื่ออยู่โดยประสานกับพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเราก็จะลงไปหาผู้นำในพื้นที่ท้องที่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปพิสูจน์ทราบว่าเขาเป็นคนที่เปราะบางจริงหรือเปล่ามีรายชื่ออยู่ในระบบขาดรายได้จริงหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งถ้าในกรณีที่เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็จะดูว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ไหนตำบลไหนเราก็จะส่งทีมลงไปเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เข้ามาทำงานกับเราเช่นเดียวกันกับโครงการที่เป็นงบยุทธศาสตร์เราก็จะดูว่าอย่างเช่นโปรเจกต์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากเราก็จะดูว่าชุมชนไหนที่เขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานอย.เหมือนที่ท่านผอ.ว่าเราก็จะลองดูว่าเขาพร้อมจะพัฒนาต่อกับเราไหม1 มาตรฐาน GMP เขาอยากได้ไหมอันที่สองมาตรเครื่องหมายอย.อยากจะได้ไหมซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็จะลงไปพื้นที่ลงจนให้สอดคล้องกับแผนงานทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าของแต่ละท่านเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอำเภอไหนและเราทำอะไรนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทีละท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับรามารูฮิมสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะอันนี้เราเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะเรารวมตัวกัน6อำเภอ7ฟาร์มของจังหวัดนราธิวาสคือจริงๆเนี่ยของเราคือตรงประเด็นมากเลยคือเรียนรู้สู่อาชีพนะคะคือเราเนี่ยมีทรัพยากรคือมีผักเคลที่เกษตรกรทั้ง6อำเภอ7ฟาร์มของเราเนี่ยปลูกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเกษตรกรนะคะเขาจะมีปัญหา1อย่างซึ่งน่าจะทั่วประเทศเลยค่ะก็คือต่อยอดไปถึงการแปรรูปไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกษตรกรจบอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้กลุ่มเราก็เลยมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ทีนี้เนี่ย1องค์ความรู้เราไม่มี2สถานที่ผลิตเราไม่มีก็มุ่งตรงมาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เข้ามาขอโอกาสที่นี่นะคะเราก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ได้คุยกับทางอาจารย์อมรวรรณนะคะว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตพืชอินทรีย์ของจังหวัดแต่เรายังขาดเรื่องของการแปรรูปเราก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2568ค่ะก็เข้าอาจารย์ก็คือสอนในการทำผงผักเคลค่ะทำขนมปังทำคุกกี้ทำข้าวเกรียบแล้วก็ต่อยอดให้ชุมชนในของเราคือไม่ใช่แค่1ชุมชนเราคือ7ชุมชน6อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะต่อเนื่องด้วยของอำเภอแหวงค่ะค่ะ
4: ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้มาจากของกลุ่มดาหลาอำเภอแหวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะซึ่งอยู่ในเทศบาลตำบลบุเกตาค่ะหลักๆแล้วชุมชนเราติดป่าเนาะแล้วจะมีดอกดาหลาเยอะแล้วก็ในดาหลาเองมันมีสรรพคุณของมันอยู่แล้วด้านสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตอนแรกๆก็คือการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีที่ไม่ได้อันหลังจากทำอาชีพก็คือตัดยางบ้างปลูกต้นพืชผักบ้างนะคะแล้วก็เราก็มารวมตัวกันพูดคุยว่าจะทำยังไงประจวบเหมาะว่าช่วงนั้นทางทีมนายกเทศบาลเขามีเขาเรียกว่านโยบายเนาะจะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มของเราด้วยก็เลยเรียกให้กลุ่มเราว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะส่งเสริมอาชีพให้พวกเราเนี่ยพวกเราจะทำอะไรก็คล้ายๆกับนโยบายของทางวิทยาลัยชุมชนเนาะเขาไม่ได้ยัดเยียดแต่เขาถามความคิดเห็นของเราก็อย่างเช่นเดียวตอนแรกๆก็กระท่อนกระแท่นมากเพราะว่าเราไม่มีในเชิงลักษณะว่าใช้ความรู้พื้นฐานของชุมชนในการผลิตเราก็ไปแบบงูปลาปลายังไม่รู้อะไรมากมายเสร็จหลังจากนั้นเราได้ทีมงานเนาะจากของวชช.เข้าไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะทำอะไรที่เรากลุ่มเรามีอยู่เราจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบจะพัฒนาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จเราก็บอกว่าโอเคเราก็สนใจเนาะแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่แต่ในพื้นที่เรารู้จักแต่คนในพื้นที่อย่างเดียวไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็คือว่าโอกาสเราไม่ได้ไปหาโอกาสจากข้างนอกเรารู้อยู่ที่แวงก็อยู่ภูเก็ตตาอยู่แวงอยู่ภูเก็ตตาเลยประมาณนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ออกมาร่วมตอนแรกก็แทบจะกลับไปเลยไม่ยอมไม่เข้ามาร่วมแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้รับการอบรมแบบเข้มงวดกับอาจารย์มาเข้มงวดเพื่อที่ให้เราจะได้รับความรู้ตรงนั้นไปคือท้อใจแล้วว่าจะยังไม่ไปแล้วกลุ่มไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วอีกทั้งพวกเราเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกว่าทํายังไงก็ไปคุยกับท่านนายกท่านนายกก็ได้สนับสนุนเรื่องค่าเขาเรียกบริการรับส่งเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรเลยก็เลยนายกสนับสนุนส่วนนี้มาเราก็ได้คือเราก็มีคนหนุนหลังอยู่ทำให้เรามาพอมาถึงตรงนี้เสร็จตัวเราเองเลยแหละที่ว่าไปรอดไหมเราจะไปต่อไหมเพราะว่าเรียนค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากอาจารย์ก็แบบจี้แบบอย่างนี้เลยจนเจนนิงคือในตัวเป็นแกนเนา
0: ะ
4: เจนนี่ว่าจะเราจะเอาต่อไหมเจนนี่ไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้ไม่คือไม่อยากไปต่อเลยเสร็จเพื่อนๆค่ะบอกไปเหอะเจนิงไหนๆเราก็มาไปบวกกับอาจารย์อาจารย์ก็ค่อย เรียกมาคุยอะไรประมาณนี้ก็ถึงปัจจุบันก็คือเราได้รับอย.มาที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะก็ชื่นใจนะคะได
4: ้
0: รับอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: มาทั้งน้ำตาเลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะต่อมาเลยค่ะในส่วนของกาโก้ฟาร์มบ้างว่าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอัศยปาเนนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสบ้านเสน่ห์ค่ะปกติส่วนตัวนะคะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนค่ะสมาชิกทั้งหมดมีด้วยกัน10คนนะซึ่ง 90% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอยากจะให้ในส่วนตัวนะได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะปลูกผักสลัดนะคะมีทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะหลังจากที่ว่ามีโครงการนะคะของทางวชช.วิทยาชุมชนนราธิวาสได้ลงพื้นที่นะคะเป็นหน่วยจัดของอำเภอรือเสาะค่ะได้รับโอกาสก็คือต่อยอดการปลูกสมุนไพรค่ะเพื่อในขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าได้รับโอกาสอะไรบ้างนะคะสมุนไพรนั้นคือมีอะไรบ้าง
0: ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดค่ะวันนี้นะคะเราเห็นทุกท่านมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจนะคะว่าได้รับการพัฒนาอะไรผลผลิตเป็นอย่างไรอยากจะทราบว่าณตอนนี้ค่ะพื้นที่การให้บริการเราไปครบทุกอำเภอหรือยังมีอำเภอไหนที่เราจะต้องเข้าไปดูแลแบบเข้มข้นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนนะคะจริงๆเราก็มีเป้าหมายครบทุกอำเภอเพราะว่าเราเนี่ยมี3หน่วยจัดการศึกษาที่เป็นแกนอยู่ก็คือหน่วยจัดการศึกษาที่อำเภอเมืองซึ่งเราก็จะดูแลอำเภอที่ใกล้เคียงกับอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ซึ่งจะดูแลพื้นที่ก็คือในส่วนของสุไหงโกลกเองนะคะแว้งสุขคิรินนะคะแล้วก็จะแนะส่วนอำเภอรือเสาะนะคะเราก็จะมีหน่วยจัดอีกหน่วยจัดหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยจัดนี้หลักๆก็คือเราเปิดหลักสูตรอนุปริญญาแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพนะคะในกลุ่มต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายหลักๆเลยเราต้องเข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกอำเภอนะคะแต่จุดเน้นนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนก็อย่างที่ท่านรองสาครได้บอกก็คือตามแผนงานแล้วก็ตามผู้ที่ให้เงินเรามาว่าเขาต้องการที่จะมีกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มไหนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานกับประชาชนเนี่ยเราจะต้องให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากภายในของเขาไม่ใช่เราไปยัดเยียดว่าคุณต้องฝึกอาชีพนี้ฝึกอาชีพนี้นะสิ่งแรกเลยที่เราลงไปก็คือเราต้องไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีทรัพยากรอะไร
0: ค่ะ
1: ที่สามารถเป็นต้นทุนให้กับเขาได้นะคะและเขาต้องการอะไรนะคะเขามีแรงบันดาลใจข้างในที่จะทำกับเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กลุ่มทางที่แว้งบอกว่ามาทั้งน้ำตาถ้าเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเขามามีน้ำตาครั้งเดียวเขากลับเขาไม่มีแรงขับภายในของเขาเนี่ยเขามาได้ครั้งเดียวเขาไปเพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งอย.นั้นมันมีมาตรฐานมันมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะเขาต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็เลิกกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงอยู่เสมอเลยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงไปในพื้นที่จริงๆเขาต้องมีใจกับเราก่อนนะคะส่วนว่าเราจะอยู่กับเขาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะถอนตัวเมื่อเขาเข้มแข็งมากพอที่เขาจะอยู่ด้วยตัวเองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็จะถอนตัวหรือเมื่อหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพเขาแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเขาเยอะๆวิทยาลัยชุมชนก็ยินดีที่จะถอนตัว
6: นะคะมันกลุ่มแรกๆเนี่ยบางครั้งเวลาลงไปเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะคะแต่เมื่อเราพาเขามาออกงานต่างๆอย่างเงี้ยทำให้มีหน่วยงานอื่นเห็นศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนเราก็ยินดีที่จะถอนตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ากลุ่มนี้เราจะไปอยู่นานเท่าไหร
0: ่ค่ะ
6: ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่เราก็ถอนตัวอันนี้คือเป็นวิธีการทำงานของวิทยาลัยชุมชนที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนค่ะ
0: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านผอ.บอกว่าเขาต้องมีใจให้เราก่อนเขาถึงมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่เลิกตอนนี้คือเขาไม่เลิกนะคะเขายังมากับเราต่อเขายังไม่เลิกกับเราค่ะท่านผอ.ค่ะทีนี้อยากจะให้รองสาครได้พูดหน่อยค่ะว่าเมื่อเราให้ความรู้เขามีอาชีพลำดับถัดไปแน่นอนว่าการตลาดณปัจจุบันมีส่วนสำคัญเอาองค์ความรู้หรือทางด้านกลุ่มต่างๆเนี่ยมาขอองค์ความรู้เรื่องช่องทางการตลาดกับเรายังไงบ้างไหมคะ
2: ก็เริ่มต้นจากต้นน้ำนั่นก็คือในชุมชนนี้มีทรัพยากรอะไรเขาจะทำเป็นสินค้าอะไร
0: ค่ะ
2: นะครับก็ว่ากันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความต้องการสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำ
0: ค่ะ
2: ถ้าเราไปส่งเสริมอะไรที่มันยากไปหรือเขาต้องการอะไรที่ต้องซื้อทุกอย่างแรงมันจะหมดแล้วมันจะไปต่อไม่ไหวเมื่อเขาได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นจากการส่งเสริมอาชีพของวิทยาลัยชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าเออเราอยากไปต่อจังเพราะเรามีผลิตภัณฑ์แล้ว
0: ค่ะ
2: ขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็จะถามว่าแล้วเราจะจัดจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรนี่คือกระบวนการการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ที่เขามาต้องอาศัยองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพอจัดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บต่อมาก็จะว่าทำอย่างไรถึงจะให้สินค้าเขาออกสู่ตลาดได้มีแพคเกจจิ้งที่ดีๆมีทั้งตลาดออนไลน์ทั้งตลาดออนไลน์เพื่อจะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นเขาก็จะกลับเข้ามาบอกวิทยาลัยชุมชนว่าเราอยากมีความรู้เรื่องนี้พอจะมีวิทยากรหรือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อมีเขามีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปเราก็จะหลักสูตรนี้ก็ไปจับแล้วก็จะพัฒนาเขาตามหลักสูตรเพราะฉะนั้นทางกลุ่มบอกว่าหลักสูตรมันเข้มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจารย์เขาก็เลยต้องเข้มเพราะทุกครั้งที่มาอบรมมันก็จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลว่าการเรียนรู้ของเขาอยู่ในระดับไหนควรจะไปต่อหรือไปเสริมทักษะอะไรเพิ่มก่อนจะมาถึงหลักสูตรนี
0: ้
2: นี่คือเป็นกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นทุกชุมชนถ้าเขาได้ผลิตสินค้ามีอาชีพแล้วมีสินค้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเขาก็มาต้องการเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าเขาติดตลาดเพื่อให้กลุ่มของเขามีความเข้มแข็งเพื่อที่จะให้กลุ่มเขามีอาชีพและก็มีรายได้ครับ
0: ค่ะวันนี้กาโก้ฟาร์มได้รับความสำเร็จจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะไรและจะเดินต่ออย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะจุดเด่นของกลุ่มนะคะก็คือทุกอย่างออร์แกนิก 100%
0: ค่ะ
5: ต
0: ั
5: ้งแต่การผลิตอย่างการปลูกผักใช่ไหมก็คือการเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกสมุนไพรก็ตั้งแต่เลือกท่อนของสมุนไพรเลยค่ะออร์แกนิก 100% ต่อให้ณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านมาตรการของ GMP นะคะแต่ว่าภายอนาคตก็อยากจะให้ทางวิจัยชุมชนนี่แหละค่ะเป็นคนดำเนินเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปในจุดนี้ค่ะทีมงานของกะโกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนกะโกฟาร์มมีทั้งใจแล้วก็กายที่พร้อมค่ะสองสิ่งสองอย่างที่เราไม่พร้อมก็คืออย.ค่ะแล้วก็ GAP ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ต้นทุนเป็นเงินเป็นก้อนเราไม่ได้อยากได้ค่ะเพราะว่าเงินถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นศูนย์เปล่าค่ะเท่ากับศูนย์สิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของผักแคลแน่นอนว่ามีสรรพคุณทางอาหารเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฤดูกาลที่ไม่สามารถจะผลิตผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางวชช.เข้าไปดูแลเราอย่างไรต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรให้มีรายได้คงอยู่ตลอดทั้งปีอยากจะให้แชร์ความรู้ตรงนี้หน่อยค่ะ
3: คือของเราหลักๆด้วยผักเคลค่ะมันจะขึ้นกับฤดูกาลด้วยเขาไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราได้องค์ความรู้จากวิทยาชุมชนก็คือเราทำเป็นผงผักเ
0: ค
3: ลเริ่มต้นจากตัวผงเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นาน 1-3 ปีแล้วเราสามารถต่อยอดจากผงเนี่ยค่ะเป็นขนมปังผักเคลเป็นคุกกี้ผักเคลเป็นข้าวเกรียบผักเคลไปจนถึงตอนนี้เราทำเป็นเมนูสุขภาพคือกรีกโยเกิร์ตผัก จากผมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือทางโรงเรียนชุมชนก็คือช่วยพัฒนาช่วงเวลาที่มีผลผลิตเยอะเราก็เอามาแปรรูปที่จะเป็นผงแล้วเก็บสต็อกได้เลยเพื่อที่เราจะมีตัววัตถุดิบตั้งต้นนี้ค่ะที่จะต่อยอดไปแปรรูปตัวอื่นได้ทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะด้านนี้ขออย.ด้านนี้จะขออะไรไหมคะ
3: อย.เช่นกันค่ะพอดี
0: อย.เช่นกันนะคะ
3: คือด้วยความอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผงอะค่ะห้องแปรรูปของวิทยาชุมชนอนุบาลทางสสจคือมีข้อกำหนดจะต้องแยกห้องเพราะเป็นผงมันฟุ้งอากาศก็เลยจะต้องมีห้องที่แยกตอนนี้ทางอาจารย์ที่ดูแลอยู่ก็อาจจะนำเรียนทางท่านผอ.อีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่มผงผักเคลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาสามารถจะต่อผลิตภัณฑ์เป็นตัวผงได้อีกมากมายเลยค่ะ
0: ค่ะต่อด้วยตัวแทนจากอำเภอแหวงของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้
4: ค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะว่าข้าวเกี๊ยบตัวแรกของเราได้รับอย.แล้วเนาะมาตรฐานอย.แล้วหลังจากที่เราได้มาร่วมกับทางวชช.แต่สินค้าเราไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเหมือนกันค่ะเพราะเราว่าเราตั้งครั้งแรกที่เราตั้งว่าเราจะทำยังไงให้กอดาหลาของเราทางกอได้รับอาการเขาเรียกว่าแปรรูปเนา
0: ะ
4: ให้ไปเป็นด้านสุขภาพด้วยอาหารด้วยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำพริกดาหลาน้ำดาหลาคุกกี้ดาหลาก็ทำแต่ว่าไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะมาขอทางวิทยาลัยช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อีกหลายๆตัวและอีกหนึ่งอย่างที่วันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทางนายกพาไปดูงานเรื่องการทำกะละเมเราคิดว่าเม็ดดาหลาของเราน่าจะผลิตกะละเมได้ด้วยเราคิดว่าอนาคตก็ต้องขอทางวชช.ช่วยในเรื่องสูตรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นในเรื่องนั้นแต่ว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอนาคตเราก็คาดว่าเราจะได้มาขอใช้งานทางวชช.อีกเรื่อยๆค่ะ
0: ว่าสองท่านขออย.ทางนู้นได้อย.แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนึงว่าจะขออะไรอีกไหมคะกับวชช.นราธิวาสของเรา
4: ซึ่งตอนนี้เราได้มาแบบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆของกลุ่มของดาหลานะคะเพราะว่ามาแบบต้องแก้ทั้งสูตรแก้ทั้งต้องมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็คือจนสุดท้ายที่อย่างที่เจนิงได้พูดครั้งต้นเลยว่าเรามาแบบน้ำตาเลยครั้งแรกเพราะว่าเข้มมากเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่สูตรตั้งแต่อะไรประมาณนี้ค่ะจนได้รับอย.ในสุดท้ายแล้วก็ได้แบบวินาทีสุดท้ายฉิวเฉียดเลยค่ะและเพราะหลายๆเรื่องที่ว่าเราต้องทำต้องอะไรประมาณแต่ว่าเราก็พยายามพร้อมๆไปกับอาจารย์ที่ได้ร่วมกับเรานะคะแต่ว่าอนาคตก็อยากว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำเป็นรายได้ของกลุ่มได้ก็อยากให้ทางวชช.ได้ช่วยหนุนเสริมแล้วกันอีกหลายๆเรื่องว่าเรายังด้อยอะไรอีกเราอาจจะเอาสินค้าเรามาแล้วก็ให้เขาเทสว่าเราน่าจะปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อยากจะได้หนุนเสริมตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะได้ฟังเสียงสะท้อนทั้ง3ท่านและสิ่งที่จะขอให้ทางวชช.ได้ดำเนินการต่อท่านผอ.มีอะไรฝากบอกหรือว่าจะมีคำมั่นสัญญาอะไรกับแต่ละตัวแทนของแต่ละพื้นที่บ้างคะ
7: ค่ะการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนนะคะไม่ว่าเราจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงกลุ่มของเรานะคะว่าเขาต้องการอะไรเหมือนสมมติว่าทางกลุ่มของยาย่าเนี่ยเขาต้องการที่จะทำจะมาใช้ห้อง GMP นะคะเพื่อทำผงผักเคลเขาให้ได้อย.แต่ว่าห้องของเราเนี่ยก็คือยังไม่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเราก็ต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็หางบประมาณเพื่อที่จะมาพัฒนาห้องของเราให้เหมาะก
0: ับ
7: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงเพราะตอนนี้เนี่ยห้อง GMP เนี่ยก็เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นกวนเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นผงเนี่ยเราก็ได้โจทย์กลับมาละ
0: ค่ะ
7: เพราะนั้นเวลาเราจะพัฒนาใดๆเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนแม้พูดเหมือนนักการเมือง นะคะฟังเสียงกลุ่มหรือก็ผู้ใช้บริการของเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ต้องคิดต่อยอดไปว่าแล้วเราจะหางบประมาณจากไหนที่จะมาพัฒนาสถานที่ของเรานะคะให้ตอบโจทย์ กับผู้ที่เขาต้องมาใช้บริการนะคะส่วนในเรื่องของการพัฒนาสูตรหรือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าชนิดอื่นเนี่ยก็ทางกลุ่มก็สามารถรีเควสต์มากับเราได้ว่าต้องการอะไรเพราะเราก็จะมีอาจารย์ทางด้านอาหารที่จะช่วยเหลือว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วยังรวมถึงการหาตลาดนะคะการทดลองตลาดซึ่งการทดลองตลาดเนี่ยหลายๆกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเนี่ยเราต้องมีการทดลองตลาดเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาเทสดูว่ารถนี้ชอบไหมรถนี้ชอบไหมเราก็จะพาไปออกงานเพื่อให้เขาทดลองตลาดด้วยว่า

0: ดีที่จะรับข้อมูลแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงทางด้านหลักสูตร
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเวทีเสวนาวันนี้นะคะเราได้เห็นมุมสะท้อนค่ะว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นำความรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เอาความรู้จากสถานศึกษาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ตรงจุดตรงเป้าหมายและตามความต้องการค่ะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยค่ะครั้งหน้านะคะการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้มีและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนะครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็ร้องลาวเขาฟันไว้ก่อนเขาฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบถูกตัวตามกำหนดและก็สั่งถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งทราบการเรื่องควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักษารักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: NBTTV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์พื้นถิ่นพร้อมสาระความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืน19ชั่วโมงเต็มจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี NBT TV ภูมิภาคทั้ง4สถานีสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
4: ตาเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอะอดเลย
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับคาร์บคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาร์บต่อวันสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
7: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมคะวันนี้รายการใต้สันติสุขของเราค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะคะมีป่าพลุกระจูดกว่า 4,000 ไร่

ค่ะทําให้คนในชุมชนนะคะได้นํากระจูดซึ่งเป็นพืชชุ่มน้ําธรรมดานี่แหละค่ะมาสร้างมูลค่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อหรือว่าหมวกรวมถึงของตกแต่งต่างๆนะคะทําให้คนในชุมชนนั้นมีอาชีพมีรายได้ค่ะพลังของคนที่นี่นะคะสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าแล้วก็สร้างความยั่งยืนเรื่องของอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ้นของการได้มารวมกลุ่มกันของชาวบ้านที่นี่ในการมาสารกระจูดเนี่ยมันเป็นมายังไงคะ
1: เมื่อก่อนสมัยก่อนนั้นคือเราเป็นอยู่แล้วคือทำเป็นอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่นั้นจะทำเป็นเสือแล้วก็ทำเป็นศพมุกเพื่อจะใช้ในครัวเรือนแล้วก็ทำเสือไว้นอนแล้วต่อมาทางเหมือนทางกศน.เดิมเขาเล็งเห็นถึงว่าบ้านเรานะมันมีทรัพยากรเยอะก็อยากจะรวมกลุ่มก็เลยนัดสมาชิกที่ว่าพอทำได้ทำเป็นรวมกันทั้งตำบลเลยวันนั้นก็ประมาณวันที่24มีสา2564แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา
0: ที่บอกว่าทางเราเนี่ยมีทรัพยากรเยอะหมายความว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงอะคะ
1: มันเป็นป่าพลุแล้วก็มีต้นกระจูดมีกระจูดคือเนื้อที่ประมาณก็ที่500 5,000 กว่าไร
0: ่โอ้ 5,000 กว่าไร่เลย 5,000. ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพลุกระจูดป่ากระจูดทีนี้ธรรมชาติก็จะอยู่กับชาวบ้านอย่างนี้มาตั้งแต่นานแต่ไหนอะไรมาแล้วใช่ไหมคะ
1: จำความได้ก็อยู่แบบนี้มาตลอดคือส่วนใหญ่คนที่นี่เหมือนพึ่งพาพลุกระจูดนี้ดำรงชีวิตมากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอากระจูดพาไปจำหน่ายแล้วก็หาพวกกุ้งหอยปูปลาทรัพยากรตรงนี้
0: ค
1: ืออยู่กับธรรมชาติตรงนี้
0: เหมือนอาชีพหลักของคนที่นี่คือเป็นเรื่องของเกษตรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะแล้วก็ตรงนี้คืออาชีพเสริมแบบนั้นไหมคะ
1: ทำนาว่างจากทำนาก็ถอนจูดทำผลิตภัณฑ์ตอนนั้นคือทำเป็นเส้นพาไปขายให้กับต่างอำเภอคือมันเป็นอำเภอจันทน์แล้วก็มันไม่ใช่รายได้หลักแต่มันเป็นรายได้รองแล้วแต่ส่วนใหญ่นั้นคนในทั้งตำบลเขาจะจาก
0: คือตั้งแต่จำความได้เลยป้าแพรว่าคืออยู่กับผู้กระจูดมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้การที่เราได้มารวมกลุ่มกันเนี่ยมันทำให้เกิดผลดีความสำเร็จมากกว่าการที่เมื่อก่อนอาจจะได้ไม่มีการรวมกลุ่มกันแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ
1: เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะหน่วยงานเขาเข้ามาสนับสนุนพอเราตั้งเป็นกลุ่มหน่วยงานสนใจเข้ามาสนับสนุนเยอะไม่ว่าจะเป็นกศน.อะไรพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนม.อ.แล้วก็ม.หาดใหญ่ก็เข้ามาสนับสนุนอยู่
0: ค่ะแล้วพอเขาเข้ามาสนับสนุนเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าเราพัฒนาขึ้นจากเดิมมันคืออะไรคะ
1: มันได้ผลิตภัณฑ์ใหม
0: ่ๆอ
1: ๋อแล้วก็ได้เขามาส่งเสริมจากคือเขาสอนการทำอะไรล่ะแบบรูปแบบต่างๆแล้วก็ลายแล้วก็สอนวิธีการขายแล้วก็ออกไปจำหน่ายไปออกไปเหมือนเขาเอาเราไปประชุมสัมมนาไปเพิ่มเครือข่ายแบบเพิ่มเครือข่ายให้พวกเราได้รู้จักเครือข่ายมากขึ้นเวลาไปเขาเชิญไปอบรมไปประชุมก็ได้เพิ่มได้เพื่อนและได้เพื่อนก็ได้รู้จักเราแบบนี้
0: ค่ะก็มีทั้งรายได้ด้วยแล้วก็มีทั้งเครือข่ายด้วยการที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนอย่างสกร.เองหรือว่ามหาลัยต่างๆทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ๆ
0: เป็นกระเป๋าในลักษณะรูปแบบใหม่ลายใหม่ๆแบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วช่องทางการจำหน่ายล่ะคะเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สารออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ตอนอันนี้ก็ทำเพจ
0: เฟซบุ๊กใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็ของร้านภูฟ้าร้านภูฟ้าแล้วก็เหมือนทางกศน.เขาบอกว่าจะมีทางสินแทนว่าคือสามารถจะเอาไปจำหน่ายได้ไหมอะไรแบบเหมือนกับว่าเขาจะดูสินค้าเราก่อนว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะถ้าสินค้ามีคุณภาพช่องทางการตลาดเราก็เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสให้เราเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วในแง่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีในพื้นที่ของตำบลเกาะสะบ้าล่ะคะการที่ได้มารวมกลุ่มกันแบบนี้ความรักความสามัคคีหรือว่าพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีมากเลยค่ะช ชุมชนส่วนมากเหมือนเราอยู่ต่างหมู่บ้านนี่เราไม่ใช่อยู่หมู่บ้านเดียวกันมีหมู่3มีหมู่6หมู่7ค่ะพอสมมติว่าเออมีรายการจะมาทำเหมือนวันนี
0: ้
1: โทรกริ๊งเดียวพร้อมเลยตี8ครึ่งมากันหมดรวมกลุ่มรักกันสามัคคีกันดีมากเลย
0: เข้มแข็งขึ้นเยอะเลย
1: เข้มแข็งมาก
0: จักสานกระจูดตำบลเกาะสะบ้าเป็นกลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานกระจูดมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นค่ะความสำเร็จของกลุ่มในวันนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าทั้งในด้านของการพัฒนาศักยภาพสมาชิกการสนับสนุนงบประมาณและการเปิดโอกาสให้กลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าในเวทีต่างๆทำให้ผลิตภัณฑ์จากสารกระจูดของชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่ะ
2: ในหลักการของเชิงนโยบายที่ท้องถิ่นขับเคลื่อนอยู่นะครับก็พยายามเน้นกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีที่มีความเข้มแข็งมีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราต้องคิดความกว้างของงบประมาณนะครับก็ต้องขอชื่นชมก่อนว่ากลุ่มกระจูดของเราเนี่ยเขาคิดเองแล้วทำมันเองจนนำมาสู่ของการสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มกระจูดในการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราทำร่วมกันมาเกือบ10ปีกับจากการประดิษฐ์เสือก็คือศาสตร์นะครับแล้วก็มาเป็นกระเป๋าแล้วก็มาพัฒนาเป็นลวดลายต่างๆจนถึงแมงปอหรือว่าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณค่ามากขึ้นทางกับยุคทางกับสมัยปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าทางจิตใจที่พี่น้องได้รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าลูกกระจูดจำนวน 5,000 กว่าไร่นะครับก็ในการส่งเสริมอาชีพนี้ครับผมเองพยายามเน้นว่าเราต้องสนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่ของเกาะสะบ้ารักษาพื้นที่เกาะสะบ้าโดยเฉพาะกระจูดนะครับเราต้องพัฒนากระจูดเงินแสนให้ได้ก็คือทุกอย่างที่ทางกลุ่มเสนอมาเราจะต่อยอดทุกประเด็นนะครับก็พยายามพัฒนาให้ก้าวทันสมัยให้สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบวันนี้เราผลิตจากต้นใยกระจูดแล้วก็เศษกระจูดแล้วก็ถึงรากกระจูดยังทำได้ครับมาเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผลิตภัณฑ์ของกระจูดเขาสามารถดำเนินการได้เป็นการเรียนรู้ทันกับยุคสมัยและก็เรียกทันชาญวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาปรับใช้ได
0: ้คุณผู้ชมคะกว่าที่เราจะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์กระจูดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกเสื้อหรือว่าเครื่องตกแต่งต่างๆนะคะมีขั้นตอนกระบวนการเนี่ยหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ป้าแพรวจะมาสาธิตให้เราดูนะคะว่ากว่าจะได้ผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะคะป้าแพรวคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการถอนต้นกระจูดใช่มั้ยคะลักษณะของต้นที่เราจะถอนได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ต้นก็จะเป็นต้นเขียวถ้าเป็นอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดสภาพแล้ว
0: ถอนกับมือเปล่าแบบนี้เลยได้ใช่ไหมคะ
1: ถอนกับมือ
0: โอ้มันต้องดึงแบงหน่อยอ๋อค่ะแล้วก็ต้องเลือกต้นที่เขียวๆเพราะว่าถ้าเกิดสีน้ำตาลก็คือเหมือนจะแห้งไปแล้ว
1: มันแห้งแล้วมันหมดสภาพแล้ว
0: ค่ะวันหนึ่งนี่เราถอนเยอะไหมคะครั้งหนึ่งต่อวัน
1: ได้ถอนสมมติว่าเรามาครึ่งวันเราก็ได้ประมาณสองกรัมถ้าเป็นโบราณเราจะใช้คำว่าทูนคือเราจะได้ประมาณ1ทูนเพื่อจะกลับบ้านเพื่อเอาไปปะแล้วก็คุกขี้โคน
0: ค่ะแล้วกระจูดในป่าพูเนี่ยก็คือมีให้ได้ถอนตลอดทั้งปีมั้ยคะ
1: ค่ะมีได้ถอนตลอดทั้งปีเพราะว่ามีเนื้อที่ 5,000 กว่าไร่ซึ่งมีกระจูดเยอะมากค่ะ
0: ก็จะเห็นว่าต้องแบบว่าใช้ความชำนาญในการดึงนิดนึงเพราะว่าก็ต้องออกแรงเยอะอยู่เหมือนกันถูกมั้ยคะ
1: ใช่ออกแรงต้องถ้าดึงแบบนี้ไม่ได้นะจูดมันจะบาดต้องใช้แบบวิธีการเพื่อกระตุกเส้นเลย
0: ค่ะทีนี้หลังจากที่เราถอนแล้วก็มัดแบบนี้ได้สักมัดใหญ่ๆแล้วก็ทูนออกไปข้างนอกเราจะไปทำอะไรต่อคะ
1: เอาไปตัดค่ะตัดตรงหัวและตัดตรงปลายตรงปลายนี่เราแบบขนาดว่าถ้าเราสานเสื่อเราก็ เอาเป็นยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นกระเป๋านั้นจะสั้นหน่อย
0: อืมค่ะโอเคเดี๋ยวเรานำไปตัดแล้วก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนใช่ไหมคะกว่าจะได้เป็นกระจูดที่เอามาใช้สานนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: นี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัดท้ายตัดหัวตัดหาง
1: ตัดหางไอ้ตรงนี้ตัดหัว
0: อ๋ออันนั้นคือหัวนี่คือหางนี่เรากะยังไงคะว่าจะต้องตัดออกเท่าไหร่อะค่ะ
1: กะคือช่วยเอาตัววัดเพราะว่าเรารู้ว่าเสือขนาดที่ใช้อยู่ก็ประมาณนี้แล้วขนาดเมื่อก่อนจะใช้หน้าอกจะใช้คางจะใช้หัวอันนี้คือขนาดที่เรากะก
0: ันค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากขั้นตอนของการตัดหัวตัดท้ายเราก็จะเอาไป
1: คลุกขี้โคลน
0: คลุกขี้โคลนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปคลุกขี้โคลนกันนะคะไปดูขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะว่าการเอาไปคลุกขี้โคลนนี่ก็คือจะทำให้เหนียวขึ้นถูกป่ะคะ
1: จะทำให้ทนค่ะ
0: มัน
1: จะได้ไม่ขุ่นและเส้นมันจะเงาวาวด้วย
0: ตอนนี้นี่คือว้าวกับการทูนของป้าแผลมากๆเลยนะคะ คือสกิลการทูนนี่คือเก่งมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการนำกระจูดที่เราตัดหัวตัดท้ายแล้วมาคลุกลงในเหมือนบ่อโคลนเล็กๆ นะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำให้กระจูดนั้นแข็งแรงทนทานแล้วก็เหนียวขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเลย
1: เป็นจุดเด่น
0: นอกจากความสวยงามแล้วความที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะว่าเป็นเหมือนกับวัสดุธรรมชาติก็คือความแข็งแรงทนทานนั่นเองเอามาดูขั้นตอนกันเดี๋ยวป้าแผลอธิบายเลยค่ะ
1: อันคือเราเอาดินแล้วก็เอามาลายกับน้ำเป็นมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวถ้าเป็นดินทรายมันจะไม่เกาะ
0: ค่ะเอาดินเหนียวมาละลายคลุกกับน้ำแล้วแบบนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำอยู่เรื่อยๆไหมคะ
1: ไม่ค่ะไม่เปลี่ยนเราจะ
0: ไม่เปลี่ยนเลยเติมลงไปเรื่อยๆ
1: เติมน้ำเติมดินเติมน้ำเติมดินแล้วก็เขย่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอากระจุดลงไปคลุก
0: คลุกแล้วก็เราเอาขึ้นเลยหรือว่าเราต้องแช่ไว้ก่อน
1: ไม่ค่ะคลุกเอาขึ้นเลยพอรู้ว่าช่วย
0: อ๋อให้มันเหมือนแบบได้อาบน้ำโคลนสักนิดนึงลักษณะเหมือนเป็นการเคลือบน้ำยาเลยประมาณนี้เนาะ
2: เหมือนเคลือบสลุดข
0: ี
2: ้โ
0: คลน
2: ให้มันทนทานเส้นให้มันทนมันก็ไม่แตกไม่ขาดเวลาเราไปรีด
0: เดี๋ยวก็จะนำไปตากแดดก็คือตากบริเวณนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราตากใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
1: คือเราจะพาไปตากแล้วก็พอตอนเย็นเรามาเก็บแล้วก็พรุ่งนี้ก็
0: ตากเช้าเก็บเย็นเลย
1: ก็ประมาณสัก3เดทคือ3วัน
0: เก็บตากเช้าเก็บเย็นแล้วก็ตากใหม่พรุ่งนี้อีกสัก3วัน
2: ตากน้ำค้างมันจะแดงเป็นเส้นไม่ด
0: ีค่ะคือมันโดนน้ำค้างไม่ได้ใช่ไหมคะป้าแพล
1: ค่ะ
2: เส้นมันไม่สวย

จากที่เรานำกระจูดไปคลุกกับโคลนแล้วก็ตากแดดเอาไว้ผ่านไป3วันก็จะได้เส้นกระจูดในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของการ

0: นำมารีดใช่ไหมคะขั้นตอนของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่จะรีดเราเอามาเหยียบให้พอช้ำให้พอจุดมันจะช้ำๆค่ะ
0: หนูเหยียบด้วยเลยได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: สามส
1: ี่
0: รอบประมาณน
1: ี้
0: ไหมคะ
1: ค่ะก็น่าจะประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็เอาเข้าเครื่อง
0: เอาเข้าเครื่องได้เลย
1: เข้าเครื่องดี

0: ันนี้ก็เป็นกระจูดที่ผ่านการใส่เครื่องรีดมาแล้วก็จะมีลักษณะหน้าตาแบนๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: อยากกลุ่มๆก็เบน
0: อ๋อแบนเลยอันนี้คือพร้อมสารเลย
1: พร้อมสาร
0: เดี๋ยวเราไปนำอันนี้แหละไปสารเป็นทั้งกระเป๋าเป็นหมวกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วก่อนที่จะนำไปสารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสารออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ออกมาจะสวยหน้าตาแบบไหนกันค่ะ

0: เริ่มแรกเลยก็คือนะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็พอจะทราบในเรื่องของจากที่เราได้สำรวจนะคะเข้ามาว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้กระจูดเป็นจำนวนมากซึ่งครั้งแรกที่เราได้เข้ามาก็คือจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีการสานเสือกันอยู่นะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีการได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเองก็ได้เข้ามาในเรื่องของการนำเข้ามารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเริ่มแรกก็คือมาทำเป็นสอบมุกแล้วก็เราได้ทำนำสอบมุกเนี่ยนะคะมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบของกระเป๋าแรกๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมซึ่งในบทบาทของเราเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่เราเข้ามาส่งเสริมแล้วเราก็ได้มีการพัฒนาอย่างเช่นให้คำแนะนำหรือว่าเข้ามาในเรื่องของการตลาดหรือว่าประชาสัมพันธ์เพิ่มอะค่ะซึ่งเราก็จะเข้ามาทำเพจสร้างเพจให้แล้วก็มีการออกบูธในสถานที่ต่างๆในหน่วยราชการต่างๆที่ได้มีการประสานเข้ามาแล้วก็เริ่มจากปี2565นะคะก็คือได้ทำผลงานในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในชุมชนเข้าไปนะคะแล้วก็เราได้รับการคัดเลือกเป็นได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศมาแล้วก็ในปี2567ก็ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเข้ามาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในวันที่15ตุลาคม2568นะคะก็ได้มีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปทูล9ถวายสมเด็จพระเทพด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะเราก็ได้นำลายราชวัตรนะคะก็คือจะเป็นลายตัวนี้แต่ว่าจะเป็นอีกสีอื่นจะออกสีครีมๆนะคะให้ท่านไปในวันนั้นท่านเองก็ชื่นชอบท่านได้เดินเข้ามานะคะในวันนี้เป็นความประทับใจก็คือท่านเดินเข้ามาแล้วก็เลยได้นำถวายว่าในอันนี้จะเป็นลายราชวัตรแล้วก็จะมีรายละเอียดก็คือเป็น QR code อยู่ท่านให้ความสนใจในเรื่องของ QR code มากก็เลยได้โอกาสนำเสนอต่อนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของตำบลเกาะสะบ้าที่เราได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพอยู่ตอนนี้ก็คือเราก็จะเข้ามาในเรื่องของให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็คือมันเข้ามาในยุคของ AI แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำกลุ่มเนี้ยเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ AI หรือว่าการขายจากสร้างจาก AI เนี่ยค่ะเพื่อให้ได้ผลมากมากขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการความคาดหวังก็คืออยากจะให้ชุมชนเนี่ยค่ะ8หมู่บ้านเนี่ยได้เข้ามาให้ความสำคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนได้สร้างให้มีรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
1: การรวมกลุ่มกันของชาวบ้านที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นการต่อยอดทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนชาวบ้านหลายคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสิ่งสำคัญที่สมาชิกได้รับก็คือความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษรวมถึงการได้เห็นผลงานของตนเองเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนค่ะพูดคุยกับพี่ชื่นใจนะคะสมาชิกของกลุ่มจักสารกระจูดตำบลเกาะสะบ้าซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชื่นใจมีอาชีพหลักก็คือ
2: กรีดยางอย่างเดียว
1: กรีดยางอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะแล้วก็นานไหมคะกรีดยางอยู่นานไหมคะตอนนั้นทำอาชีพกรีดยางมานานเท่าไหร่แล้วคะ
2: ก็เป็น10ปีแล้วอ่ะ
1: เป็น10ปีแล้ว
2: เป็น10ปีเลยเพราะว่าคนนั้นเรียนอยู่ด้านนอกทำงานอยู่ด้านนอกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อกลับมาอยู่บ้านก็มีครอบครัวก็กลับมาอยู่บ้านพออยู่บ้านก็กรีดยางมาตลอดเป็น20ปีแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาสารกระจูดของกลุ่มได้คะ
2: ก็ทางกศน.นี่แหละเขาหาคนไปเรียนการทำกระเป๋าจากกระจูดนี่แหละ
1: ทีนี้เราสารอยู่นานไหมคะกว่าที่มันจะก่อเกิดเป็นรายได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างรายได้ให้กับเราแล้วแหละ
2: เป็นปีเหมือนกันเพราะว่ามันทำแล้วมันไม่สวยพอไม่สวยแล้วมันก็ขายไม่ได
1: ้
2: พี่ใบแรกที่พี่ทำนะมันทำผิดรูปผิดแบบใบนั้นนั้นพี่ทิ้งเลยแบบว่าแบบต้องทำให้สวยต้องคิดในใจว่าต้องทำให้สวยขึ้นสวยขึ้นก็หัดมาเรื่อยๆจนสวยจนถึงทุกวันนี
1: ้แล้วอะไรคือกำลังใจให้เราไม่ท้อให้เราแบบว่าทำจนสามารถที่จะขายได้แบบนี้ค่ะ
2: เพราะว่าที่นี่มันมีกระจูดเยอะเราไม่ต้องซื้อ
1: เรามีต้นทุนของเราอยู่แล้วแล้วสมาชิกในกลุ่มช่วยกันยังไงบ้างคะ
2: ก็มันมีแผนกอยู่แล้วมีแผนกโถนก็โถนโถนมาขาย
1: คือเราทำงานเป็นทีม
2: ใช่
1: เราแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าพี่ไม่ได้โถนเองกระจูดนี้พี่ซื้อจากสมาชิกในกลุ่มมาอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ใช่แล้วได้มีรายได้กันทุกคน
1: ค่ะแล้วหลังจากที่เรามีอาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพเสริมแล้วเป็นอาชีพหลักเสริมด้วย
2: เสริม
1: เสริมจากการกรีดยาง
2: พี่ยังกรีด
1: ยางอยู่ทีนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้าง
2: ก็สบายขึ้นอ่ะลูกก็แบบไม่ต้องเจียดให้ลูกไปโรงเรียนอะไรนี่ก็คือลูกอยากได้อะไรก็สามารถจะนั่นให้เกี่ยวกับการเรียนนั้นพร้อมอ่ะพร้อมให้ลูกได้เสมอเลยต่างกัน
1: ค่ะก็ทำให้เราคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจกับอาชีพนี้ที่เรียกว่าก็เป็นอีกอาชีพนึงที่เสริมให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราภูมิใจกับสิ่งนี้ยังไงบ้างคะ
2: ภูมิใจมากๆที่บ้านตัวเองมีไอ้นี้แบบมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่จะใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่หมด
1: ค่ะแล้วเราอยากจะทำสารกระเป๋าไปอีกนานเท่าไหร่คะ
2: จนกว่าสารไม่ได้เลย
1: จนกว่าสารไม่ได้เลยใช่ค่ะ
3: เรื่องราวของกลุ่มจักสานกระจูดตำบลเกาะสะบ้าทำให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเมื่อผสานเข้ากับภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานสามารถสร้างคุณค่าและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเบื้องหลังความสำเร็จนี้คือพลังของคนในชุมชนที่ลุกขึ้นมารวมตัวกันใช้ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาที่เริ่มต้นจากรากฐานของชุมชนใช้ภูมิปัญญาเป็นทุนใช้ความร่วมมือเป็นพลังและใช้ความสามัคคีเป็นเส้นทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนค่ะวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: รีเป้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทำมันดีขึ้น
1: เกาะลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
0: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
2: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยโดยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที
3: ่ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15-16 ตัน
4: ของการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่เกาะลีเป้โครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะลีเป้ก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนลีเป้มีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100 กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะลีเป้เนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
5: ในเรื่องของไฟฟ้าขณะนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะลีเป้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอะดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอาดังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอาดังไปยังเกาะลีเป้ให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะลีเป้ส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลีเป
1: ้ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลีเป้น่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ังหวัดภูเก็ตประชุมบก.ปภ.ชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมพร้อมรับฝนภาคใต้กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างพบคุณภาพดีมากขณะที่ยังต้องติดตามฝุ่นและการระบายอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการนำร่องนำเวียบัสแอปพลิเคชันยกระดับรถโดยสารประจำทางช่วยติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์และวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกหวังเพิ่มความเชื่อมั่นและส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและสาธิดาโตศักดิ์กัญจนะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้ 16:00 น.ถึง 17:00 น.มีนัดกันในการติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันสุภาวดีบุญมีและคุณสาธิดาโตสะกาญจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ค่ะทีวีดิจิทัลค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะ News NBT สงขลาทีวีสงขลา X ค่ะ NBT สงขลาและมีช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแอปพลิเคชัน NBT พัดที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: มาเริ่มต้นกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเตรียมที่จะรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการร่วมประชุมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณห้องประชุม1ปภ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการนี้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบสถานการณ์ข้อสั่งการและแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
0: โดยในที่ประชุมค่ะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยโดยมีการรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์รวมถึงสถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำนะคะที่ประชุมเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินงานโดยการเฉพาะการสูบน้ำการเร่งการระบายน้ำเพื่อช่วยลดความข้องใจและไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งให้พื้นที่เตรียมจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและรอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าช่วยเหลือประชาชน
1: ทั้งนี้นะคะที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำให้พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลและลดผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านค่ะ
0: ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันภัยที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อให้สามารถชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสำรวจความเสียหายและการขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมบก.ปภ.ชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมพร้อมฝนรับฝนภาคใต้กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่หลังมีการแจ้งเตือนและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
1: การประชุมดังกล่าวนะคะมีการติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2ตุลาคม2569กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังในอำเภอผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
0: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ประชุมให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะจากการคาดการณ์ฝนสะสมรายวันจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในบางช่วงจึงจำเป็นต้องมีความเตรียมพร้อมด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบข้อสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้สามารถเตรียมการและสั่งการผ่านผู้ว่าราชการได้ตามความเหมาะสมพร้อมกำชับให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังสถานการณ์ในระดับอำเภออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและระบบแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ความสำคัญนะคะกับพื้นที่เสี่ยงและประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลาค่ะด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้เร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนในวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนขณะที่วันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีปริมาณฝนตกหนักบางแห่งค่ะนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและสภาพอากาศแปรปรวนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรเครื่องมือเรือยางอุปกรณ์ให้แสงสว่างศูนย์พักพิงและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งข้อสั่งการดังกล่าวสอดรับกับข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการให้ในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบซูมมิตติ้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชน
0: โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำชับให้เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเฉพาะจุดเสี่ยงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีมาติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างค่ะ สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างพบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากขณะที่ยังต้องติดตามฝุ่นควันข้ามแดนและการระบายอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบว่าคุณภาพอากาศโดยรวมค่ะอยู่ในระดับดีมากสะท้อนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศณเวลา 9:00 น.ค่ะพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.0 ถึง 13.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ที่ 14.9 ถึง 16.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกพัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียพบจำนวน175จุดลดลงจาก235จุดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้อัตราการระบายอากาศของภาคใต้อยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ค่ะขอให้ประชาชนยังคงเตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นพร้อมแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านและประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะควรสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
1: ทั้งนี้นะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์และค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน Airfoil ไทยค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่4นะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำนโยบายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับมอบในส่วนของการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลณฐานปฏิบัติการกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานราบที่4บริเวณจุดตรวจบ้านนาปราการ14และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับหน่วยในพื้นที่และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามและการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทยึดมั่นในหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพค่ะ
0: โอกาสเดียวกันนี้ค่ะพลโทชาคริตได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละอดทนและมีความมุ่งมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเปิดโอกาสรับทราบข้อจำกัดและข้อขัดข้องจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนายุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ยังอยู่กันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เติมกำลังใจพร้อมปลูกฝังจิตสาธารณะสานต่อความฝันให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้กับบ้านเกิดวันนี้ค่ะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ณโรงแรม CS ปัตตานีโดยมีพลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิผู้นำศาสนาและนางวุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6รวมมอบทุนและแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับทุนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลับปลื้มและอบอุ่นโดยตลอดระยะเวลา20ปีค่ะมูลนิธิมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบแล้ว 1,127 ทุนรวมเป็นเงินกว่า11ล้านบาทขณะที่การมอบทุนในครั้งนี้ได้คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนจำนวน67ทุนทุนละ1,500บาทรวม 735,500 บาทแบ่งเป็นเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายกลุ่มสตรีในพื้นที่27ทุนแล้วเยาวชนดาวเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิ40ทุนค่ะ
1: นอกจากการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้วมูลนิธิยังได้มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนผู้ได้รับทุนมีจิตสาธารณะโดยตลอดกว่า12ปีที่ผ่านมาเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและบ้านเกิดอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดภาวะโลกร้อนและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกลุ่มเยาวชนเปราะบางในพื้นที่ด้านพลเรือโทหญิงสุทธีราตันมานะสิริกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติกล่าวว่ามูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายน2548และในปีนี้ครบรอบ21ปีของการดำเนินงานขณะที่โครงการมอบทุนการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20มีเป้าหมายเพื่อเยียวยาเติมพลังใจและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งเยาวชนไทยพุทธมุสลิมและศาสนาอื่นๆที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
0: สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวค่ะได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนชายแดนใต้รวมถึงหน่วยงานสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที
1: ่โอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับทุนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการมีจิตสาธารณะและการนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สันติสุขและอนาคตที่ดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
2: เยียวยาซึ่งธรรมดาก็มีทรัพย์ก็ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระแต่การพัฒนาเยาวชนดาวเด่นขึ้นมาเนี่ยซึ่งปีนี้เป็นปีที่12แล้วเราได้รับฟีดแบคจากผู้ปกครองได้รับฟีดแบคจากคณาจารย์ที่เราเชิญมาบรรยายให้กับกลุ่มเยาวชนดาวเด่นท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องภูมิใจในลูกหลานที่มาร่วมในกิจกรรมเยาวชนดาวเด่นเพชรที่เราร่อนมาจากเยาวชนที่มีจำนวนเป็นพันๆหลายพันคนนะครับมีอาจารย์จงรักอินเสเวกกับทางกองกับตำรวจตระเวนชายแดน44ได้ช่วยเราในการคัดกรองและสรรหาเด็กเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นผู้นำในกลุ่มของเขาแต่ละคนฉายแสงมาให้เห็นเลยว่าพวกเขามีความสามารถ
1: ยังเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษานะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้มีการจับมือมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะคะในการที่จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุขค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะเดินหน้าในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุขโดยมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยฟาตอนีรวมถึงผลักดันการศึกษาสร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้เพื่อที่จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ค่ะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตอนีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มหมะดารีแวโนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือข้อราชการและแนวทางการทำงานร่วมกัน
0: โอกาสนี้ค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1: ซึ่งนอกจากนี้นะคะคณะนักศึกษาและบุคลากรยังได้ร่วมกันชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้านแม่ทัพภาคที่4นะคะได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเข้าพบและความห่วงใยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามความคึกคักที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในการเตรียมพร้อมในการรับเรือรบสหรัฐ2ลำนะคะโดยมีกำลังพลกว่า 5,100 นายค่ะที่จะมาเยือนภูเก็ตในระหว่างวันที่4ถึง9นี้นะคะนอกจากนี้ที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นจังหวัดแรกๆนะคะในการนำรถเวียบัสนะคะมาเพื่อที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและทางเลือกดีๆให้กับพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลชมความงามของหาดวิวาอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันแรกค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมต้อนรับทหารกว่า 5,100 นายจากสหรัฐอเมริกาค่ะจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับเรือรบสหรัฐ2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายเยือนภูเก็ตวันนี้จนถึงวันที่9ตุลาคมเจ้าขณะที่เจ้าท่าตำรวจทหารบูรณาการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดวันนี้ค่ะที่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเป็นไปอย่างเข้มงวดหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเตรียมจอดบริเวณนอกท่าเทียบเรือน้ำลึกระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569โดยมีกำลังพลรวมกว่า 5,100 นายนายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกประสานงานและเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและรัก

0: สำหรับเรือรบกองทัพเรือสหรัฐที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรและ USS Delbert D. Bragg นะคะ DDG-119 เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,109 นายค่ะ
1: ในการขึ้นฝั่งค่ะจะใช้เรือลำเลียงกำลังพลจำนวน14ลำรับส่งกำลังพลจากเรือรบเข้าสู่ฝั่งภูเก็ตโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการเดินเรือและเส้นทางรับส่งทางน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงการเยือนระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569กำลังพลสหรัฐจะขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
0: ในส่วนที่จังหวัดสตูลนะคะก็ได้มีการแถลงในการจับกุมบุหรี่ล็อตใหญ่นะคะยึดของผิดกฎหมายมูลค่ากว่า31ล้านบาทค่ะจังหวัดสตูลนะคะก็ได้มีการสนธิกำลังหลายหน่วยงานในการแถลงผลในการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและหัวพ็อตนะคะรวมกว่า 95,000 ชิ้นค่ะพร้อมซากสัตว์และแมลงแห้งอีกหลายรายการนะคะประเมินมูลค่ารวมภาษีอากรกว่า 31.6 ล้านบาทและจะได้มีการเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการจับกุมและตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายล็อตใหญ่รวม7รายการโดยเป็นการบูรณาการกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้านะคะชนิดใช้แล้วทิ้งคระยี่ห้อจำนวน 77,960 ชิ้นและหัวพอตนะครับบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 17,500 ชิ้นรวมถึงเกร็ดตัวนิ่มแห้งน้ำหนัก381กิโลกรัมม้าน้ำแห้งน้ำหนัก11กิโลกรัมแมลงแห้งน้ำหนัก29กิโลกรัมตะขาบแห้งและจักระจันแห้งน้ำหนัก51กิโลกรัมโดยของกลางทั้งหมดนั้นมีมูลค่านะคะประมาณรวมค่าภาษีอากรประมาณ 31,654,345 บาทค่ะ
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การรับว่าขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตนอยู่ภายในบ้านที่ใช้เก็บของกลางค่ะและได้รับการว่าจ้างจากชายไม่ทราบชื่อให้ขนย้ายสิ่งของมาเก็บพักไว้โดยระบุว่าสินค้าดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดมาจากต่างประเทศและยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ค่ะบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2557ส่วนการครอบครองหรือการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายศุลกากรโดยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการเป็นรายกรณีมาอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะที่มีการนำร่องเอาแอปพลิเคชัน ViaBus มาใช้ในรถเดินทางสาธารณะค่ะจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการนำร่องนำเทคโนโลยี ViaBus Application มาใช้ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยรถโดยสารประจำทางหมวด4ตามแนวทาง Safe System ผู้โดยสารติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์และวางแผนการเดินทางได้สะดวกหวังเพิ่มความเชื่อมั่นและส่งเสริมการใช้รถสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทางหมวด4โดยเทคโนโลยี ViaBus Application โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการรถโดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจังหวัดพัทลุงค่ะนับเป็นจังหวัดแรกที่นำ ViaBus Application มาใช้เป็นโครงการนำร่อง พื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางตามแนวทางเซฟซิสเต็มซึ่งช่วยมุ่งลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล

0: ัญค่ะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
1: ระบบดังกล่าวนะคะเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถติดตามข้อมูลและตำแหน่งของรถโดยสารผ่านระบบดิจิทัลช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้นลดความไม่แน่นอนในการรอรถขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลการเดินรถไปใช้ในการกำกับดูแลวิเคราะห์และวางแผนการให้บริการรถโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นโครงการนำร่องครอบคลุม2เส้นทางนะคะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงชุมชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดค่ะ
0: การนำเทคโนโลยีเวียบัสค่ะมาใช้คาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างระบบขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในระยะยาวค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เชิญชวนทุกคนได้ร่วมในกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักปี2569อย่างยิ่งใหญ่อิ่มบุญสุขใจได้สุขภาพนะคะในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกและมาตรการความปลอดภัยอย่างครบวงจรเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมสมาคมภูเก็ตมูลนิธิและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่มีการถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2368พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
0: โดยในปีนี้ค่ะได้จัดกิจกรรมและมาตรการขับเคลื่อนอย่างครอบคลุมทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับไฮไลท์สำคัญเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา17นาฬิกาค่ะณศาลเจ้าต่างๆทั่วจังหวัดภูเก็ตกับพิธียกเสาโกเต้งและจุดตะเกียงศักดิ์สิทธิ์9ดวงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการและพิธีเปิดกิจกรรมภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดบริเวณหน้าตลาดสาธารณะ1ถนนระนองพร้อมยกระดับเมืองด้วยการประดับโคมไฟตามเส้นทางหลักอย่างวงเวียนสุรินทร์และ4แยกธนาคารชาเติร์ดและหน้าลานนวมินทร์72ถนนภูเก็ตค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีการร่วมใจกันในการล้างอามทำความสะอาดศาลเจ้า9แห่งในเขตเทศบาลการตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระรอบเมืองพิธีอิ้วเก้งที่ลานนวมินทร์72กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันที่11ตุลาคมที่เวทีกลางสะพานหินรวมถึงการเข้มงวดตรวจสุขาภิบาลอาหารสารปนเปื้อนและการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันด้านการอำนวยความสะดวกได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่อปพร.และประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการจัดงานทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นนะคะหรือจุดดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอเชิญชวนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและร่วมกันไหว้พระขอพรในพิธีแห่พระรอบเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลค่ะ
0: จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันฉลองวันชาติจีนที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ77ปีพร้อมพิธีสถาปนาประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ถึง2570สานสัมพันธ์ไทยจีนแน่นแฟ้นที่ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมภูเก็ตเมรินค่ะ

0: อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีพร้อมพิธีสถาปนาประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่36โดยมีนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตแห่งสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงาน
1: ภายในงานได้มีพิธีเคารพเพลงชาติไทยนะคะแล้วก็เพลงชาติจีนพร้อมกล่าวต้อนรับโดยประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตปี2568ถึง2569จากนั้นนายทายุทธศิวายพรามได้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวแสดงความยินดีและดื่มอวยพรให้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนจีนด้านนายหลีเฉินหลงได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีเพราะมีการแสดงจากวงปล่อยแก่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและสมาคมยูนานภูเก็ตสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนรวมถึงความร่วมมือของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต
0: จากนั้นค่ะเข้าสู่พิธีสถาปนาประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ถึง2570ส่งมอบธงสมาคมและเอกสารสำคัญให้แก่นางสาวนฤมลตำพานุวัฒน์นายกสมาคมแต้จิ๋วสามัคคีธรรมภูเก็ตซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการชุดใหม่ก่อนร่วมกล่าวรับตำแหน่งและรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจากสมาคมต่างๆพร้อมการแสดงความยินดีและกิจกรรมจับรางวัลปิดท้ายงานด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
1: นอกจากจังหวัดภูเก็ตนะคะจะจัดงานประเพณีถือศีลกินผักแล้วในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวในการจัดงานถือศีลกินเจนะคะครั้งที่32สืบสานวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนค่ะจังหวัดสงขลานะคะได้มีการแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด9วัน9คืนพร้อมแจกข้าวสาร 2,000 ถุงเชื่อมโยงศรัทธาวัฒนธรรมและมิตรภาพไทยจีนค่ะที่ตำหนักพระแม่กวนอิมชั้น1มูลนิธิโรงเจเต่าบอกเกงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่นายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาประธานจัดงานประธานมูลนิธิเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต่าบอกเกงหัดใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสมาคมต่างๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว
0: ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวค่ะว่าเทศกาลถือศีลกินเจนะเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนภาครัฐและศรัทธาสาธุชนในพื้นที่โดยในแต่ละปีค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาสักการะสถานที่ และร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทศกาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา
1: ทางนี้นะคะเทศบาลถือศีลกินเจยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงมิติด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคเข้าด้วยกันสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2519จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2519โดยมีกิจกรรมโรงทานอาหารเจสำหรับประชาชนทั่วไปวันละ3มื้อตลอด9วัน9คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายข้าวสารจำนวน 2,000 ถุงเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชนในสังคมสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการแบ่งปันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนค่ะ
0: ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการฉลองครบรอบ28ปีของสวนสัตว์สงขลากันบ้างค่ะสวนสัตว์สงขลาจัดงาน28ปีแห่งความผูกพันเปิดบ้านใหม่น้องฟลามิงโก้เนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีแห่งการเปิดให้บริการการท่องเที่ยวที่สวนสัตว์สงขลาค่ะได้จัดงาน28ปีแห่งความผูกพันเปิดบ้านใหม่ฟลามิงโก้เนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีแห่งการเปิดให้บริการระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเฉลิมฉลองและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและนางสาวอุราริกากรองพรมผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาร่วมพิธี
1: กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลการแสดงรำอวยพรและพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์สงขลามาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวและความทรงจำจากผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลาได้แก่ดร.อำนวยสุวรรณคีรีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุเทพอ่อนแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลเขารูปช้างนายวินัยการสงอดีตกำนันตำบลเขารูปช้างนางสาวดวงมารินชัยเทพผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำจำกัดเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลานอกจากนี้ในงานยังมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดสวนจัดแสดงบ้านฟลามิงโก้โฉมใหม่ซึ่งสวนสัตว์สงขลาได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสดใสด้วยสีสันที่สวยงามและเหมาะสมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนะคะได้ใกล้ชิดและได้เรียนรู้เรื่องราวของนกฟลามิงโก้รวมถึงความรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ค่ะ
0: ด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาค่ะได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีแล้วยังเป็นการเปิดให้โอกาสในการขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนสัตว์สงขลามาอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดบ้านฟลามิงโก้โฉมใหม่สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ให้กับผู้เข้าชมพร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและครอบครัวร่วมฉลองครบรอบ28ปีพร้อมชมบ้านฟลามิงโก้โฉมใหม่ค่ะและเปิดกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ณสวนสัตว์สงขลาซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-498-1447หรือ Facebook สวนสัตว์สงขลาซูค่ะ
2: เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2541วันนี้ก็เป็นวันเหมือนกับครบรอบ28ปีที่เราให้บริการประชาชนมาอย่างจุดยืนที่สำคัญของสวนสัตว์สงขลาเนี่ยนี่คือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าไม่ใช่แค่ของไทยนะคะของทั้งโลกเลยนะคะสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดก็อยู่ในต่างประเทศด้วยเราก็อนุรักษ์ ด้วยกันแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังเอาองค์ความรู้ที่มีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าสื่อสารให้กับประชาชนเยาวชนเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของเราแล้วก็สามารถที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตไฮไลท์ที่สำคัญนี่มีการข้างหลังนี่คือนกฟลามิงโก้นะคะเราเปิดส่วนแสดงใหม่ที่ได้รับงบประมาณมาจากโครงการหมูเด้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เพื่อนสัตว์ป่าเพื่อการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์แผนเต็มขยายพันธุ์ก็คือเราจะเพิ่มจำนวนของนกตอนนี้เรามี8ตัวเดี๋ยวเราจะเพิ่มโดยการเคลื่อนย้ายมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพราะว่าเรามีในเรื่องของคณะกรรมการประชากรสัตว์ซึ่งอนุมัติแล้วตอนนี้รอแค่ในเรื่องของการขนย้ายพอมารวมขึ้นเนี่ยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ขึ้นมันจะกระตุ้นการผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ปีหน้านะคะน่าจะได้ลูก
1: ไปดูการเปิดในส่วนของโมเดลต้นแบบนะคะของการเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของสอบตค่ะสอบตนะคะได้ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการดึงบังเอ็มฟาร์มนะคะต้นแบบในการมาปั้นอาชีพเลี้ยงนกกรงหัวจุกตั้งเป้าสร้างรายได้มั่นคงให้กับเยาวชนชายแดนใต้ค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้านโยบายสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตลงพื้นที่เยี่ยมชมบังเอ็มฟาร์มอำเภอจนะจังหวัดสงขลาฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์นกกรงหัวจุกเพื่อเตรียมขยายผลสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดความสนใจของกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เปลี่ยนจากงานอดิเรกมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้จริงโดยสอบต.พร้อมนำศักยภาพของบังเอ็มฟาร์มซึ่งมีระบบการจัดการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และขยายรอบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะ
0: บังเอ็มฟาร์มค่ะถือเป็นต้นแบบความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกสามารถสร้างรายได้จริงโดยเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และประกอบอาชีพในระบบของฟาร์มสามารถทำรายได้เฉลี่ยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนหากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องอาชีพนี้ค่ะจึงมีศักยภาพสูงในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะสอบต.ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการนำร่องครอบคลุม10ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับครัวเรือนเปราะบางและผู้มีฐานะยากจนที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองพร้อมพัฒนาให้บังเอ็มฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์กลางสำหรับการศึกษาทดลองและนำกลับไปต่อยอดที่บ้านค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะสอบต.จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงอย่างมืออาชีพรวมถึงการส่งเสริมบทบาทในการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมและการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะหอการค้านครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมชมการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช9ตุลาคม2569นี้ค่ะหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดแถลงข่าวการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีนางสาวเดือนเพ็ญศรีเพชรประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องชลลี่นางสาวสสิธรจองศักดิ์นางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2568เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะ
1: การจัดประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนและสตรีในพื้นที่ได้แสดงความสามารถบุคลิกภาพความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติต่าง
0: ๆการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะมีสื่อมวลชนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน13คนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีส่วนช่วยในการสร้างสีสันให้กับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
1: โอกาสนี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมให้กำลังใจเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชกันได้ในคืนของวันที่9ตุลาคม2569ณเวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะในการติดตามผลงานในเดือนกันยายน2569ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดภูเก็ตในการติดตามผลการดำเนินงานเดือนกันยายน2569ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะนายรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนกันยายน2569ครั้งที่12ทับ2569โดยมีนายพิชิตสิงห์ทองคำนางสาววรวรรณวริศพุทธิเมธพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตชั้น2อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมได้มีการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกันยายน2519โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกับกระทรวงแรงงานทั้งการให้ข้อมูลด้านแรงงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: นอกจากนี้ค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดหางานการส่งเสริมการมีงานทำและการป้องกันการหลอกลวงคนหางานต่างประเทศรวมถึงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการขณะที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาค่ะได้รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนและแรงงานอิสระผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองแรงงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงานตลอดจนการตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์แรงงานส่วนสำนักงานประกันสังคมค่ะจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการให้บริการและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมถึงการประชาสัมพันธ์การประกันสังคมมาตรา40และการให้บริการผ่านหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่
1: ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนะคะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดภูเก็ตพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการดำเนินงานด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการมีงานทำการพัฒนาทักษะอาชีพการคุ้มครองแรงงานและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะได้เตรียมจัดเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะจังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมจัดแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12 1พฤศจิกายนนี้ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพภายใต้แนวคิดสโตก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลาโดยมีแพทย์หญิงจุฑามาศวันดาวรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับส่วนกลางโอกาสนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและประธานศูนย์โรคเลือดหลอดเลือดสมองศิริราชเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ค่ะ
1: โครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทั้งการสังเกตอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยขับเคลื่อนผ่านเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง13เขตครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นแนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดย4โรคสำคัญได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและหัวใจเต้นผิดจังหวะขณะที่6พฤติกรรมเพื่อสุขภาพประกอบด้วยไม่เครียดกินอาหารมีประโยชน์ไม่นอนดึกไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายและไม่ดื่มเหล้าเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
0: สำหรับจังหวัดสงขลาค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 4,500 คนครอบคลุมผู้สมัครจาก16อำเภอโดยกิจกรรมเดินวิ่งแบ่งเป็น2ระยะได้แก่ระยะ5กิโลเมตรจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลาโดยมีจุดกลับตัวบริเวณทางเข้ากองทัพเรือภาคที่2ส่วนระยะ10กิโลเมตรค่ะใช้จุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณเดียวกันและมีจุดกลับตัวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ทั้งนี้ค่ะเส้นทางส่วนหนึ่งใช้เส้นทางวิ่งเลียบชายหาดชลาทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้เป็นไปตามแผนการจัดงาน
1: สำหรับกำหนดการนะคะคือในวันที่1พฤศจิกายน2569จะมีพิธีเปิดโครงการโดยนายรัฐศาสตร์ชิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจากนั้นจะมีการมอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลาประมาณ 9:00 น.ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แม่บอกว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยเขาก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเราไปขอทานเขาอีกอย่าทำมาว่าแม่ทำผมก็ไม่ทำครับ
1: อับดุลอาดัมหรือบังดุลชายพิการวัย35ปีรูปร่างแคระแกรนแต่กำเนิดมีความผิดปกติของร่างกายคืออวัยวะช่วงหัวเข่าตั้งแต่ต้นขาลงไปก็จะเป็นเท้าที่มีลักษณะลีบเล็กและไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ต้องใช้สองมือพยุงร่างกายเมื่อต้องการเดินหรือเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนเดินสี่ขา

ยามนอนบางดุลจะต้องใช้หมอนรองที่ขาเพื่อลดอาการเกรงตัวของร่างกายเมื่อนอนหงายอวัยวะตั้งแต่สะโพกลงไปจะไม่สามารถราบลงกับพื้นได้

0: ทีเดียวเลย
1: ก็เหมือนกัน
2: ตอนเด็กๆก็ไม่ได
1: ้พ่อมาบอกว่าก็อะไรก่อนเพิ่งเกิดเลย
3: บังดุลมีสมาชิกในครอบครัวด้วยกัน4คนพี่น้องส่วนแม่ได้จากไปด้วยโรครุมเร้าเมื่อ10กว่าปีก่อนสูตรการทำข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งคือมรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้ลูกๆไว้สร้างเนื้อสร้างตัวและยังแฝงด้วยกุศโลบายที่ให้ลูกๆรักและผูกพันกลมเกลียวเหนียวแน่น
4: ดั้งเดิมแรกชีวิตครอบครัวแรกเริ่มจากแม่กับพ่ออยู่หาดใหญ่มาอยู่ซอย33เพชรเกษมอยู่มาจนกระทั่งว่าได้อยู่มาก็ประมาณ40-50ปีเหมือนกันนะในอายุพ่อกับแม่อยู่หาดใหญ่เลยอยู่ไปอยู่มาแม่ก็ไปตั้งรากฐานที่สตูลไปตั้งรากฐานที่สตูลก็คือไปทำบ้านตั้งแต่ว่าก็กลับมาทำฮานหาดใหญ่กันอยู่อย่างนี้แหละมาทำฮานหาดใหญ่อยู่ปกติอยู่อย่างนี้แหละไปทำบ้านที่สตูลเหมือนกับว่าให้มีบ้านอยู่กับที่ว่าเช่าแต่ก่อนแม่บอกว่าทำงานได้อย่างนี้ก็ไปทำบ้านดีกว่านะเผื่อว่าจะได้ลดต้นทุนในการเช่าบ้านเผื่อวันไหนไม่อยู่ไม่ได้หาดใหญ่ได้กลับอยู่สตูลแม่ก็ได้กลับไปอยู่สตูลได้ค้าขายที่สตูลแล้วขายไปขายมาทุนก็หดกำไรก็หายอยู่คงที่อย่างนั้นอย่างนี้ก็แม่บอกว่าก็มากับบังดุลนั่งซาเล้งมา2คนบอกป้าว่ามาเยี่ยมพี่สาวคนโตที่หาดใหญ่ตอนที่มีครอบครัวอยู่ไปเยี่ยมมาเยี่ยมหลานดีกว่ามาทีนั้นแหละบังดุลกับแม่ไม่กลับจับขนมค่อมจับขนมหวานก็ช่วยขายมะไปขายไม่ได้มาเอาแบบนี้ดีกว่าข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าข้าวเหนียวปิ้งดีกว่าสอนด้วยนะทำกันไปอย่างนี้พอดูแล้วเราดูว่าตอนเย็นมันไม่มีของใครในช่วงนั้นตอนเช้ามันมีเยอะเลยจับมาเป็นตอนเย็นทำไปทำมาไม่มีใครห่อเป็นนะแม่ห่อเป็นคนเดียวทั้งบ้านพอแม่ช็อกอาการหนักพี่สาวก็เริ่มจับตัวเองเนี่ยเริ่มจับห่อมาตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้

0: หลังจากแม่ตายทำมาได้สัก5ปีได้ครึ่งหนึ่งของที่แม่เสียไป10ทำมาได้5ปีทำไปทำมาพอโควิดเข้าใช่ไหมเข้ามาแล้วก็เช่าบ้านก็อยู่บ้านสามีน้องๆก็อยู่บ้านที่เช่ามันก็ขายได้นิดลงค่าที่ไม่มีขายแต่ก่อนค่าที่ไม่มีก็เลยมีค่าเช่าค่ากินค่าจ่ายก็โควิดมันลดลงพอลดลงก็กลับสตูลทยอยกลับทีละคน2คนก่อนก็กว่าจะกลับมันกลับหลังเพื่อนแล้ว
1: หลังจากสูญเสียแม่สมาชิกในครอบครัวก็ตกลงกันว่าจะกลับไปตั้งหลักที่จังหวัดสตูลแต่ซ้ำร้ายต้องมาเจอกับวิกฤตโควิด-19 ทำให้กิจการต้องหยุดชะงักพักไปแบบไม่มีกำหนดจนกระทั่งเหมือนฟ้าเปิดเมื่อบังดุลและครอบครัวได้รับโอกาสจากความพยายามทำให้มีทุนหมุนเวียนกลับมาสานต่อมรดกแม่อีกครั้ง

มิใจน้องคนนี้ที่ไม่ได้สร้างภาระให้กับเราไม่ได้เดือดร้อนให้กับเราคือเขาดูแลเขาได้มากกว่ามีหนำซ้ำกะเป็นภาระให้กับเขาเนี่ยมันก็ต้องไปแบบนี้แหละจนถ้าลูกสาวกะจบโรงเรียนเนี่ยบางดุลก็ต้องดูแลลูกสาวลูกสาวก็ทำให้บางดุลกินเขาก็ไปส่งลูกสาวลูกสาวก็ไม่ได้อายนะบางคนมันก็น่าจะอายนะเหมือนกับเพื่อนก็จะต้องล้อมั้งว่ามากับน้าพิการแต่ลูกสาวบอกว่าไม่มีใครล้อไม่มีใครว่า

0: ก็พูดกับลูกต่อไปอีกว่าถ้าไม่มีแม่ลูกสองคนต้องดูแลสุดุลให้ดีนะเพราะว่าไม่มีใครหรอกเพราะว่าสุดุลเนี่ยดูแลลูกกันมากกว่าแม่ยังไม่ได้เท่ากับที่ดูแลลูกก็ปรึกษาทุกครั้งว่าทุกครั้งที่ลูกต้องดูสุดุลให้ดีนะเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ให้กับลูกยังทำให้ไม่ได้แต่ว่าคนที่ว่าไม่น่าจะมาทำหน้าที่ดูแลลูกได้บอกลูกประจำว่าต้องดูถึงจะมีครอบครัวก็คือต้องดูต้องบอกสามีกับลูกให้ได้ว่าคนที่ดูแลลูกไม่ใช่แม่คือน้าชายดูแลบอกกับลูกแบบนั้นแล้วทุกครั้งทุกวันนี้แม่ไม่ได้ดูลูก
1: นอกจากต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วบังดุลยังได้อาสาแบ่งเบาครอบครัวด้วยการดูแลหลานสาวและยังทำหน้าที่สารถีคอยรับส่งไปโรงเรียนทุกเช้าเย็นไม่ให้พี่สาวต้องเป็นกังวล

บังดุลหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างนวดในพื้นที่จังหวัดสตูลหากใครเคยได้ใช้บริการก็จะรู้เลยว่าการลงน้ำหนักมือของบังดุลนั้นทำให้ชายชะกันที่มีรูปร่างกำยำต้องร้องโอดโอยขอชีวิตได้เลยล่ะค่ะเพราะการเดินทุกครั้งบังดุลจะต้องใช้สองมือพยุงร่างกายจนทำให้แขนและนิ้วมือนั้นมีความแข็งแรงมากก่อนจะมาทำอาชีพรับจ้างนวดแบบจริงจังมักจะนวดให้แม่อยู่บ่อยครั้งและเมื่อได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องเข้ารับการอบรมอย่างถูกวิธีก็ทำให้บังดุลมีความมั่นใจในการนวดให้กับลูกค้ามากขึ้นค่ะ

งั้นจะฆ่าตัวตายเมื่อก่อนตอนคิดแล้วไม่มีทางไปแล้วครับเพราะไม่มีรถจะไปอะไรอย่างเงี้ยเดินไม่ได้อยู่ในบ้านมีแต่รถโยกไปไหนไกลๆไม่ได้ช่วยเหลือใครก็ไม่ได้อยากทำงานข้างนอกอะไรแบบนี้ครับไปออกไปนอกพื้นที่อะไรแบบนี้ครับไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาไม่ออกนั่งมองเขาไอ้เนี่ยอยากไปโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปแม่บอกว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับหลักๆก็ผมก็นวดอยู่ครับได้ต่อคนละ200บางคนก็วันละ2คนมั่ง3คนมั่งแล้วแต่ก็โทรเรียกเข้ามาพอมั่งไม่พอมั่งค่าของชิปแพงครับตรงนี้อาหารแพง

เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยอย่าคิดท้อผมไม่เคยท้อเลยช่วงนี้ไม่ท้อเลยขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าท้อท้อไม่ได้ต้องเดินต่อไปครับผม

0: นนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านบังดุนข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านที่บังดุนขายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้คือ
1: ร้านประจำ
0: ร้านประจำอ๋อแล้วก็ขายตรงนี้มานานหรือยังคะ
1: 10 กว่าปีแล้วครับ
0: 10 กว่าปีแล้วก็คือทำที่บ้านเสร็จก็จะมาขาย
1: ได้ครับ
0: หน้าที
1: ่ขายครับผม
0: ขายอย่างเดียว
1: ครับผม
0: เป็นตังเป็นข้าวแก่อย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนี้ค่ะก็คือข้าวต้มมันนี่ไม่ใช่ลูกค้าประจำ
1: มีลูกค้าประจำครับ
0: วันนี้ที่มาเนี่ยวันนี้ทำมามีอะไรบ้างคะ
1: มีกุ้งเผือกไม่มีไส้ข้าวต้มมัดครับกล้วยไข
0: ่ก็จะมี
1: กุ้งเผือก
0: ข้าวต้มมัดแล้วก็กล้วยไข่
1: ครับ
0: แล้วก็ที่แบบไม่มีไส
1: ้ใช่ครับธรรมดา
0: ก็
1: จ
0: ะมาขายในช่วงไหนบ้างคะ
1: ปกติบ่าย2ถึง2ทุ่มครับ
0: บ่าย2หมดไหมคะ
1: หมดครับ

0: เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วทำวันนี้มาย่างมาปิ้ง
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ประมาณเท
0: ่
1: าไหร่แล้ว
0: 400 ห่อคร
1: ับ
0: ผม
1: 400 ห่อ
0: ครับหมดครับ
1: แล้วเวลาแบบคิดเงินนี่คือเวลาลูกค้ามาเยอะๆครับ
0: แม่เจ้าไหนมีหลานอยู่มีช่วยอยู่ครับ
1: ก็คือแบบก็ช่วย
0: ช่วย
1: ช่วยช่วยช่วย
0: ครับผม
1: มาช่วยกันดี
0: ครับ
1: รสชาตินี้ค
0: ืออร่อย
1: อร่อยเหมือนมาทำ
0: เหมือนมาทำครับ
1: ก็จะต้องอย
0: ู่
1: ที
0: ่อ
1: ย
0: ู่
1: ตรงน
0: ี้
1: ตลอด
0: เลยรอหาที่หน้าเพชรกาสีครับ
1: เข้ามานี่เดียวก็จะเจอเลย
0: ใช่ครับ
1: หน้าร้านถือว่าปัง
0: ขึ้น

0: แต่คุณ
1: ค้าเก
0: ่
1: าบ
0: ้
1: าง
0: ค้าเก่าบ้างใหม่บ้างครับผม
1: แล้วขายดีที่สุดก็จะเป็นของเพียง
0: ครับผมช่วงบ่ายสามโมง
1: ราคาเท่าไหร่ยังไงคะ
0: สามโมง28ครับเอาได้8 บาท
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: หมดเลยเหรอ
0: เหมือนกันหมดจริงครับผม
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แล้ววันไหนถ้ามาคุยมาเนี่ยคนเดียว
0: เกี่ยว
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ในนามเจ้าของร้านด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยแบบต้องอธิบายว่า

0: ครับ
1: และที่ประจำก็คือหน้าร้าน
0: หน้าร้านได้ดูมาได้นี่เพื่อนอันนี้เพื่อนอันนี้ไปใช้

ภาพที่คุ้นตาเมื่อเข้ามาในซอยเพชรเกษม35ก็จะเห็นชายพิการนั่งอยู่บนเก้าอี้สีฟ้าเชิญชวนให้ซื้อข้าวต้มมัดและข้าวเหนียวปิ้งหากเป็นลูกค้าประจำก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าต้องบริการตัวเองค่ะ

0: แต่ก็ชื่นชมเขาด้วยเห็นเขามาตั้งแต่นู่นมาช่วยแม่ตั้งแต่นู่นเลยหรอคะ
1: เด็กเล็กเล็กเลยเริ่มเดินได้แล้วคานได้อย่างนั้นครับขึ้นรถพ่วงข้างวิ่งบนของอยู่เรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เห็นทุกวันนี้เขาก็ยังมา
1: ทำงานอยู่เขาก็ขายกันอยู
0: ่มาช่วยพี่สาวขายด้วยเห็นนะขยันแล้วเขาชอบช่วยเหลือคนด้วยไหม
1: ก็ช่วยอยู่เหมือนกันแหละ
0: ช่วยยังไงบ้างคะที่บาง
1: ทีขับรถให้เขาไปเรียนไปส่งเขาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยแบกช่วยหาไม่ได้ต้องขับรถให้
0: เขาจะอาสาช่วยขับรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่นชม

ข้าวเหนียวของเขามันแน่นอ่ะมันได้ถึงมันแบบได้ตามสูตรของเขาเลยมันแล้วก็แน่นแล้วก็ความหวานของเขานี่พอดีแล้วก็ไปให้แจกไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ชอบนะเพื่อนบ้านก็เลยฝากซื้อเลย120ในวันนี้

0: ก็คุณขยันแบบนี้คนดี
1: ก็ชื่นชม
0: ชื่นชมเพราะว่าตามศาสนาของเราอ่ะคนถึงพิการไม่พิการเราก็บอกต้องการให้เราอ่ะทำงานแล้วก็ให้เราขยันความพยายามเราชอบพระองค์ชอบกับคนที่พยายามเขาไม่ให้นิ่งเฉยค่ะเราจะตอบแทนมากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นบ่งบอกถึงความยึดมั่นในคำสอนของแม่ที่บังดุลจดจำมาเสมอนั่นก็คือห้ามไปขอทานเพราะบางทีเขาอาจจะลำบากกว่าเราก็ได้และที่สำคัญเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแรงใจสำคัญของบังดุลนอกจากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วสังคมยังได้เติมพลังบวกพลังชีวิตทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองไม่รู้สึกว่าเป็นผู้พิการกลับแบ่งเบาภาระครอบครัวและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่เขาจะช่วยได้

เมื่อความต้องการเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้นส่งผลให้กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งในบางแห่งพบว่าระบบบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสุกรยังไม่ได้มาตรฐานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังกรณีคุณตุ้มผู้ร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรใกล้บ้านแม้หน่วยงานท้องถิ่นเคยเข้าตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำไปแล้วแต่กลิ่นเหม็นก็ยังคงอยู่เป็นระยะเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกหลายแห่งซึ่งบางแห่งมีระบบการจัดการมูลสัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ์และอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเมื่อเรื่องหมูเริ่มไม่หมูคุณตุ้มจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีฟาร์มสุกรหลายแห่งในพื้นที่ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจริงบางฟาร์มขาดการทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอมีระบบการกำจัดหรือบำบัดของเสียที่ไม่สมบูรณ์หรือระยะห่างจากชุมชนไม่เหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้เจ้าของฟาร์มใช้จุลินทรีย์ EM ลดกลิ่นเพิ่มความถี่ในการล้างโรงเรือนและปลูกต้นไม้เป็นแนวกันกลิ่นในขณะเดียวกันยังมีการวางแผนระยะยาวให้ฟาร์มปรับปรุงระบบบำบัดให้ได้มาตรฐานปิดบ่อพักมูลด้วยพลาสติก PE และเว้นระยะ

0: และสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได
1: ้ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเล
2: เอ้ย
1: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดเลยก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
0: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะ

0: พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาทุกยัน
1: เอ๊ะใครไล่มา
2: แม่ยุงไล่มา
1: ฮะยุงไล่มา
3: ช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติ
4: แล้วสร้างปฏิบัติ
3: ใครลายมาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ข่าวค่ำ NBT News ช่วงแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยมีการขอให้ประชาชนนั้นรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้ขณะที่ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศฉบับที่7แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยลักษณะอากาศจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับในช่วงวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมนะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและรวมไปถึงภาคกลางด้วยครับ
2: ในเหตุการณ์นี้เองเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่พีคของเหตุการณ์นี้ละ
3: ค่ะ
2: พอหลังจากนั้นก็จะไล่ลงไปนะครับฝนในทางตอนบนวันที่6ที่7ไปเนี่ยฝนจะบริเวณอีสานตอนบนหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับก็จะฝนก็จะมากระจุกตัวอยู่ในบริเวณทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จะไปทางภาคใต้ซึ่งในกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยซึ่งก็ยังกังวลอยู่นะว่าถ้ามีฝนมาเติมน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในขณะนี้จะทำยังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าปริมาณฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักบางจุดได้นะครับน้ำที่จะมาเติมเนี่ยอาจจะมีบ้างในช่วงของวันที่5นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเร็วไปเร็ว
3: มาเร็วไปเร็ว
2: มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะโดนมวลอากาศเย็นเนี่ยเบียดลงมานะครับดังนั้นในช่วงจังหวะที่เขาเบียดลงมาสูงสุดก็จะอยู่ช่วงวันที่5นะครับดังนั้นเราจะต้องมาติดตามกันเป็นระยะหลังเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีเมฆเข้ามานะครับฝนน้อยในกรุงเทพเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสักสายนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเหตุการณ์แรกครับ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงวันที่9-13ตุลาคมในภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยครับ
2: เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบนี้นะครับช่วงแรกมวลอากาศเย็นเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะเกิดจากตัวมวลอากาศเย็นยังคงพอจะคงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ในพื้นที่ของลมนี้มันเปลี่ยนทิศทางได้น
3: ะ
2: ครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10นะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับก็จะมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในภาคใต้ตอนบนนะฮะลมจะเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้เรื่องของประกอบกับอาจจะมีแนวร่องมรสุมเนาะช่วงนั้นในวันที่10 11 12เนี่ยครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเดี๋ยวลองติดตามดูแต่ว่าแน่ๆก็คือว่าฝนของเราเนี่ยนอกจากกระช่วงวันที่10-13อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับสำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดแต่เจาะแยกลงไปเนี่ยเขื่อนหลักทั้งภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,200 ลูกบาศก์เมตรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการระบายน้ำและการกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ก็คือสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ประกอบกับจะมีน้ำทะเลหนุนสูงช่วง5-10ตุลาคมด้วยนะครับก็อาจจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงได้สั่งการให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่ตอนบนที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวรวมถึงเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมครับ
0: ี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากที่ระดับน้ำป่าได้มีการไหลหลากเข้าไปในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับตอนนี้เริ่มลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มที่จะกลับเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวลกับการเตือนภัยฝนระลอกใหม่นะครับขณะที่ทางอำเภอได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือแล้วกว่า70ครัวเรือนนะครับพร้อมกับมีการวางระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดฝนตกซ้ำลงมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะจุดนี้นะคะคือจุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่19กันยายนแล้วก็วันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะแม้ว่าสถานการณ์วันนี้นะคะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบ 100% แล้วนะคะชาวบ้านก็ได้กลับเข้าสู่ที่พักอาศัยเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะทำความสะอาดคราบดินโคลนค่ะแต่อยากเห็นด้านหลังของที่ฉันนะคะก็คือเป็นซากของความเสียหายที่ถูกน้ำป่าเนี่ยพัดมานะคะกองรวมกันอยู่ตรงจุดนี้ค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวบ้านนะคะไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้รวมไปถึงสภาพจิตใจค่ะของประชาชนในพื้นที่ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในความวิตกกังวลค่ะโดยทีมข่าวนะคะได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบ้านท่าเสาหมู่13ที่เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าน้ำป่าระลอกนี้มาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันค่ะแล้วก็ท่วมสูงถึงระดับเอวทำให้ข้าวของเครื่องใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์และสิ่งของภายในบ้านเสียหายทั้งหมดแม้จะได้รับ

0: เงินเยียวยาจากภาครัฐค่ะและได้รับของแจกถุงยังชีพจากทางอำเภอและอบต.มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในทุกๆวันแต่ลึกๆก็ต้องยอมรับค่ะว่ายังคงรู้สึกกังวลแล้วก็วิตกทุกครั้งเลยเมื่อเห็นฝนตกเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังไม่สบายใจหรอกถ้าว่าเขาว่ามันจะมาอีกนะวันที่7วันที่8อะไรเนี่ยฉันยังตกใจอยู่เลยเนี่ย ยังไม่รู้จะไปไหว้ตรงไหนกันนะดูเครื่องมือของลุงเขาก็เสียหมดรถลาก็แช่น้ำมอเตอร์ไซค์ก็ให้เขาไปซ่อมคันนึงแต่รถปิกอัพอ่ะก็เสียอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรจะมาเงินที่เขาเยียวยาก็ไปทำรถหมดแล้ว
0: ขณะที่การช่วยเหลือเยียวยาและการตั้งรับฝนตกหนักระลอกใหม่นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอมวกเหล็กค่ะก็ระบุด้วยนะคะในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทจากเหตุการณ์น้ำป่าเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้จ่ายตรงถึงมือประชาชนเรียบร้อยแล้วจำนวน73ครัวเรือนส่วนเหตุการณ์น้ำป่าหลากนะคะที่ซ้ำมาเมื่อวันที่24กันยายนในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ทางอำเภอค่ะก็ได้ร่วมกับอบต.มวกเหล็กนะคะมีการขุดลอกคลองปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับน้ำไว้แล้วพร้อมกับติดตั้งหน่วยวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขาไว้2จุดด้วยกันหากมีปริมาณฝนตกเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปจะมีการทำการแจ้งเตือนแล้วก็อพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดใหม่ท่าเสาที่มีการจัดทำสแตนด์บายรอไว้แล้วไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากปลัดอำเภอมวกเหล็กกันค่ะ
2: ถ้ามีฝนเนี่ยตกตั้งแต่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะต้องแจ้งอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับกรณีถ้าเกิดนะครับถ้าไม่เกิดก็ยังอยู่ในห้วงเฝ้าระวังอยู่ครับก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้2ศูนย์ก็คือศูนย์ที่วัดใหม่ท่าเสาที่1นะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเขาไม่เกวียนนะครับ2ที่ก็ยังสแตนด์บายไว้อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะ
0: แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะคลี่คลายเกือบ 100% แล้วนะคะแต่ทางอำเภอเองทางอบต.เองรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครองตอนนี้มีการจัดทีมนะคะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเนี่ยเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าน้ำป่าที่มานะคะทั้ง2ระลอกนั้นก็คือเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายฝนตกอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุประวีนะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่การช่วยเหลือก็คงยังต้องเข้าต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
4: ใช่ครับ
3: และก็ความกังวลเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายฝ่ายก็ยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
4: ถูกต้องนะครับแต่ในขณะที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นระดับน้ำยังมีความเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือชุมชนหมู่5ที่ตำบลท่าวาสุกรีครับตอนนี้ทีมข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปปักหลักติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอัปเดตสถานการณ์สดๆกับคุณพรทิวากันที่ยาใจจากที่วัดวงคล้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
5: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะอยู่ที่วัดวงคล้องตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในจุดอพยพนะคะที่เปิดพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรอบชุมชนค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของวิบนะคะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านเรือนตัวเองค่ะเข้ามาอาศัยชั่วคราวอยู่ที่บริเวณเมนของวัดนะคะเนื่องจากว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะซึ่งหมู่บ้านชุมชนที่อยู่หลังวัดรอบวัดตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกบ้านของตนเองเนี่ยเป็นลักษณะ2ชั้นค่ะแต่ว่าบ้านที่ปลูกชั้นเดียวนะคะขณะนี้ก็ถูกน้ำท่วมทั้งบ้านไปแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องอพยพครอบครัวนะคะก็มาอาศัยอยู่ที่บริเวณเมนของวัดเป็นการชั่วคราวค่ะบริเวณนี้ก็จะอยู่ติดกับคลองนะคะคลอง สูงกว่าระดับถนนมากค่ะทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่โดยระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในคลองด้วยค่ะสำหรับชุมชนหมู่5ตำบลท่าวาสุกรีนี้นะคะบริเวณโดยรอบวัดวงคล้องก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ72หลังคาเรือนค่ะหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและนำสิ่งของบางส่วนออกจากบ้านมาเก็บไว้ในพื้นที่ของวัดทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงเรือเข้าไปสำรวจภายในชุมชนพบว่าระดับน้ำยังคงสูงนะคะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นแต่บริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้การเดินทางเข้าออกชุมชนในขณะนี้ก็ต้องใช้เรือเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันภายในพื้นที่พักพิงนะคะก็ยังมีทั้งเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวโดยชาวบ้านสะท้อนถึงปัญหายุงจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนทำให้ต้องการยากันยุงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันยุงเพิ่มเติมรวมถึงห้องน้ำเคลื่อนที่เนื่องจากห้องน้ำที่มีอยู่ที่บริเวณศูนย์อพยพสุดอพยพตรงนี้นะคะยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ประสบภัยค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังสะท้อนถึงความต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะนมผงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเนื่องจากมีครอบครัวนะคะที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนสิ่งของสำหรับเด็กเล็กเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยค่ะ
6: ไม่ถึงชั่วโมงน้ำเข้าห้องอ่ะไวมากอ่ะ
5: ตอนนี้เรายังกังวลไหมกับสถานการณ์ฝนหรือว่าการระบายน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก
6: ังวลค่ะพี่กังวลเพราะถ้าเกิดมันท่วมถึงที่นอนก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันเข้าห้องน้ำก็ลำบากมันหลายๆอย่างอะค่ะแล้วลูกก็เล็กด้วย
5: ด้านชาวบ้านอีกรายนะคะพักอาศัยอยู่คนเดียวก็บอกกับทีมข่าวว่าตนเองเนี่ยก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากังวลว่าหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำอาจสูงขึ้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการพักอาศัยบนชั้น2ของบ้านค่ะขณะนี้ในพื้นที่เนี่ยก็มีการช่วยเหลือนะคะนำอาหารข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังต้องการถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตระหว่างที่ต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวด้วย
7: พอเห็นน้ำมาก็รีบยกกันเลยเพราะว่ามันมาโอ้วันสองวันแรกมันขึ้นมาเป็นศอกกันนะถ้าน้ำลดน่ะน่าจะถอดมีแหละเพราะความเสียหายมันมีเยอะไง
5: ค่ะวัดวงคล้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่พักพิงของประชาชนของชาวบ้านในช่วงที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับจะเห็นความยากลำบากนะครับทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุต้องไปนอนบนเมรุเผาศพนะครับในขณะที่ชาวบ้านจะท้อนมาเลยนะครับสิ่งที่ต้องการมากๆเลยตอนนี้คือพวกอุปกรณ์กันยุงต่างๆทั้งมุ้งรวมถึงยากันยุงด้วยห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับนมผงแล้วก็เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กตอนนี้ขาดแคลนมากครับ
3: นะครับไปดูการลงพื้นที่ของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับและได้กำชับเลยว่าแม้ว่าปริมาณน้ำเหนือจะทรงตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามประมาทและเร่งป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดกรวดนะครับและที่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอำ่างทองนะครับซึ่งทั้งสองแห่งเนี่ยถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและมีการหารือกับทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองพร้อมกับผู้นำชุมชนเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำด้วยการทำแนวป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ำที่นครสวรรค์นั้นลดลงแล้วและน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มที่จะทรงตัวมีเพียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับน้ำจากหลายทางทำให้บางอำเภอระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดส่วนเรื่องของการเยียวยาหากพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569จะได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นนั้นๆตามหลักเกณฑ์แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจะได้รับการเยียวยาจากเงินประกันภัยตามโครงการของรัฐบาลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ไปติดต่อผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆครับ
8: แม่น้ำเจ้าพยาเราก็น่าจะทรงตัวอยู่แบบนี้สักจากวันนี้ไปน่าจะสักอีกสัก3 วันนะครับแล้วก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆสำหรับท่านที่

0: ที่ท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับก็จะต้องให้ทางท้องถิ่นแล้วก็ทางกำลังผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเร่งสำรวจเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของเงินเยียวยานะครับส่วนใครที่ท่วมหลังจากวิกฤตที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมทำประกันไว้ให้ครัวเรือนละ10,000 บาทนั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่บ้านเรือนเสียหายก็จะได้รับเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็หลังจากวันที่1กับก่อนหน้าวันที่1ก็ต้องแยกกัน
1: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันตกบ้างนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดทิศทางดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขื่อนแม่กลองได้ปรับลดการระบายน้ำลงก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอก็ลดระดับตามลงไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนริมน้ำที่บ้านลิ้นช้างต่างก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าพักอาศัยตามปกติแล้วครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% ยังรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% รองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรครับอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำได้ลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพอปรับลดลงก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะการระดับน้ำก็ลดตามไปด้วยครับพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ทำให้น้ำที่ท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็ลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกก็เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนถึงจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะกลับมาใช้งานตามปกติได้เช่นเดียวกับที่ชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างตรงนี้บ้านเรือนประชาชนมีอยู่กว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าไปท่วมก่อนหน้านี้ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกันครับชาวบ้านต่างก็เร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองสำรวจความเสียหายล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับไปพักอาศัยดำเนินชีวิตต่อไปครับ
2: ตู้พื้นที่หนึ่งที่นอนอะไรเงี้ยมันครับ
3: มัน
2: ต้องกลับไปมันเพราะมันไปไม่ทันน้ำขึ้นเร็วขยะก็เยอะมันก็รอจากที่มาผสมกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วขยะก็คือของใช้เรานี่แหละตู้พวกอะไรเงี้ยที่เราขนไม่ทันมันก็เลยทั้งที่เลทั้งอะไรเลยมันก็เลยเยอะไงบางอย่างที่มันขนไปได้ยังเตียงพวกอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเตียงคือจมน้ำอยู่แล้วผมขนไป
4: แต่ต้องยกทิ้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ก็พึกตู้พึกอะไรเงี้ยที่เป็นตู้ไม้เงี้ยมันก็หมดแต่ต้องยกทิ้งไปเมื่อเช้าแต่ปี39มันก็คือเราก็ไม่ได้ของกันเยอะพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากมายแบบนี้ปี39มาคนเลยเปิดปุ๊บปุ๊บเข้าเนี่ยคือถนนน่ะน้ำมันขึ้นถนนสีนี้ยังไม่ขึ้นไงเยอะทุกปีก็พอฟ้ามากั้นเนี่ยมันก็พุ่งอยู่ตอนเนี้ยพื้นประมาณแค่นี้นะซึ่งมาสัก20 เซนได้ตุ่นกับพื้นนะทีนี้ก็เริ่มเนี่ยแต่พรุ่งนี้ต้องเช็ดถูหน่อยวันนี้เราทำตั้งแต่เช้าแล้ว
5: ขยับมาที่พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำอย่างพื้นที่ของตำบลยางงามอำเภอปักท่อนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่อยู่ปลายทางก่อนที่จะระบายเข้าไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งน้ำจากคลองประดู่ยังคงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองนะครับขณะที่ทางจังหวัดเองก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตรียมตัวที่จะรับมือกับฝนระลอกใหม่เดี๋ยวไปติดตามได้กับคุณภัทรพรมาละโสรายงานสดมาจากตำบลยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคุณภัทรพรครับเชิญครับ
6: ค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่บ้านเรือนของประชาชนภายในซอยวัดยางงาม3นะคะติดกับริมคลองประดู่ค่ะซึ่งห่างจากจุดที่เรายืนอยู่ไม่ถึง50เมตรด้านหลังนี้เท่านั้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะตั้งแต่ระดับเข่าและลึกเข้าไปนะจะอยู่ที่ประมาณเอวค่ะและท่วมแบบนี้มา10วันแล้วนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้นะคะก็ยังคงทรงตัวและบางจุดค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคลองประดู่ค่ะเชื่อมกับคลองแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและแม่น้ำแม่กลองซึ่งน้ำจากหลายทางไหลมารวมกันและระบายออกได้ช้า จึงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมคลองแม้ประชา

0: ชนจะได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะแต่หลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินและบ้านเรือนส่วนใหญ่ค่ะเป็นบ้านยกสูงและบ้าน2ชั้นจึงยังสามารถพักอาศัยและช่วยเหลือตัวเองได้อยู่จากการสอบถามประชาชนค่ะเล่าว่ายังเลือกพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินขณะที่บางครอบครัวค่ะต้องดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงแม้จะได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำแต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ปีนี้ท่วมเร็วมากทุกปีมันจะค่อยๆขึ้นปีนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วก็เร็วมากแล้วเนี่ยจะไม่ลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่นี่แหละห่วงตอนนี้แหละตอนที่ฝนมันจะตกนี่แหละ
2: เขามีศูนย์พักพิงเรา
1: อ๋อแต่ก็ยังไม่อยากไปไงคือก็เป็นห่วงบ้านที่บ้านแม่อยู่ฝั่งน้องกระทุ่มอ่ะแต่ไม่ท่วมเขาให้ไปนะแต่นี่ว่าไม่อยากไปอ่ะคือว่าเราเขายังพอช่วยเหลือตัวเองกันได้คือว่ามันก็มีทุกไฟเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยเราก็ดีใจ
3: อาทิตย์กว่านะครับ
2: อาทิตย์กว่าแล้วครับคือก่อนหน้านี้มันสูงกันไหมตอนนี้มันลดลงไหมมันสูงข
3: ึ้
2: น
3: ถ้าแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะอาทิตย์แล้วครับครับ
2: ก่อนหน้านี
4: ้นั่นหัวแก้ท่วมธรรมดาก็เลยว่าไม่เท่าไหร่แม่ผมมันแกเดินไม่ได้อยู่ข้างบนบ้านผมต้องดูแลแกอยู่แล้วก็มีพี่น้องด้านนอกก็เอาของมาส่งให้ครับครับ
2: แล้วถ้ามันหนักกว่านี้เราจะเอาแม่ออกไปข้างนอกด้วยนะคะหรือว่า
4: ผมว่ามันคงจะไม่เพราะบ้านผมตุ่งผมก็เลยว่าไม่ค่อยกังวล
0: โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอปากท่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลยางงามนำถุงยังชีพข้าวน้ำดื่มและยามอบให้ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านพร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและเด็กนายอำเภอปากท่อค่ะเปิดเผยว่าตำบลยาง

0: ขึ้นค่ะ
1: ก็เรามีแผนรับมือเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้นะครับในการเปิดทางน้ำเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะมีผักตบชวาไปอุดตันอยู่นะครับก็วันนี้จะดำเนินการในช่วงเย็นนะครับส่วนในด้านอื่นนะครับเราก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่พักคอยให้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองทั้งบ้านโป่งโพธารามและอำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำโดยจังหวัดค่ะยังเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถขนย้ายทรัพย์สินและอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันสถานการณ์รวมถึงเตรียมการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะ
3: แต่ว่าในตอนนี้พื้นที่ที่ยังจะเป็นพื้นที่เรียกว่ารับน้ำนะคะปลายทางของจังหวัดราชบุรีก็คือพื้นที่อำเภอปากท่อนะคะณบริเวณตำบลยางงามแห่งนี้ค่ะคือเราก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะต้องประเมินสถานการณ์และรีบแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบก็จะได้สามารถอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้ทันท่วงทีค่ะ
2: ค่ะขณะนี้นะคะแพ้ว่าภาพรวมของจังหวัดราชบุรีจะเริ่มคลี่คลายลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองลำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะโดยถ้าหากพื้นที่ท้ายน้ำก่อนสู่ออกสู่อ่าวไทยนะคะอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเร่งผลักดันน้ำออกทะเลอ่าวไทยได้นะคะก็จะช่วยให้การระบายน้ำที่จังหวัดราชบุรีตรงนี้นะคะระบายออกไปได้แต่อย่างที่บอกค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้การระบายน้ำนั้นมีข้อจำกัดดังนั้นประชาชนเองค่ะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะถ้าหากรู้สึกว่าตัวเองอยู่พื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้อพยพย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจะดีกว่าค่ะ
4: ขอบคุณคุณพัทรพรนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่ตอนนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างคุณพัทรพรบอกว่าน้ำทะเลยังคงหนุนสูงอยู่นะครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะตกเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องเตรียมอยู่นะครับแล้วก็ยังคงต้องเตรียมมาตรการต่อไปด้วยนะครับ
5: ครับด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเพื่อเร่งระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้การทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้และในวันที่5ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกอบจปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยครับ
6: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองค์ครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้า เราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำเราถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุทรปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็น

0: ของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งขณะนี้บางจังหวัดเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระยองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านพักอาศัยของตัวเองได้แล้วแต่ยังคงเหลือบางพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังท่วมขังสูงต่อเนื่องมานานกว่า10วันแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในการดูแลสุขภาพและการรับรองผู้ประสบภัยครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในและโรงพยาบาลสนามและได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงถึง 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องลำเลียงผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนพร้อมกันนี้นะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับได้แก่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนอกจากนี้นะครับยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงของอบจ.ปราจีนบุรีด้วยทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยได้ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่ามีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า10วันปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงและครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดสระแก้วจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดมาต่อเนื่องนะครับกินระยะเวลาประมาณ 9-10 วันแล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำขึ้นสูงในกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของศูนย์อพยพนะครับและมีที่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับอพยพจากบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนะครับท่านรัฐมนตรีท่านคงจะลงไปดูในเรื่องความเดือดร้อนของน้องประชาชนนะครับว่าคงจะลงไปในนั้นข้อสั่งการนะครับเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำทับลงมานะครับจากจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วคงต้องไล่ตามสถานการณ์ลงมาเรื่อย
3: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมคลองสายหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำแล้วก็เส้นทางในชุมชนริมน้ำเป็นอย่างมากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะจึงลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยลงเรือจากเทศบาลตำบลเทพราชที่อำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงที่อำเภอเมืองนายจุลพันธ์กล่าวหลังจากลงพื้นที่ครับว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากดังนั้นจะต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
1: ต่อเนื่องที่จังหวัดระยองนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองได้มีการรายงานนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่อีกประมาณ3จุดหลักนะครับประกอบด้วยที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30

0: เซนติเมตรประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและที่ตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำเหลือประมาณ10เซนติเมตรจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบอีก300ครัวเรือนสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับทางจังหวัดระยองได้ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำและเรือชนิดต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้วกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่ตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายลงครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในภูมิภาคต่างๆแล้วนะครับกลับมาดูสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครซึ่งภาพรวมก็คลี่คลายลงมากครับคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับจะมียกเว้นก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละครับที่ยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่ขณะที่พื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังสถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูซึ่งผู้ว่ากทม.มั่นใจครับว่าฝนระลอกใหม่ที่จะมานั้นจะไม่ซ้ำรอยวิกฤตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วจะมียกเว้นก็คลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าราชกระบังแล้วก็สะพานสูงเนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกในส่วนพื้นที่ร่มเกล้าและราชกระบังการสูบน้ำก็ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ำบางจุดเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งแล้วขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งครับตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80%ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการได้ครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดพื้นที่ไหนที่น้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีอย่างที่เคหะคลองจันตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับปัญหาตอนนี้กลายเป็นเรื่องของขยะตกค้างเป็นจำนวนมากแทนครับ
1: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
0: แต่หลายคนกำลังกังวลกับในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับการเตรียมพร้อมความรับมือฝนระลอกใหม่ทางกทม.บอกว่าเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดแล้วตามแผนที่วางไว้แม้ว่ากรมอุตุจะคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนสะสมต่อเนื่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับผู้ว่ายืนยันว่าสถานการณ์ไม่ซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกสะสมมากถึง350มิลลิเมตรนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ช่วงนี้แม้ฝนจะตกไม่เยอะเพียงแค่30นาทีแต่กลับเกิด

0: น้ำขังบนผิวการจราจรซะแล้วเรื่องนี้เป็นเพราะว่าพื้นดินมันมีความชุ่มน้ำสูงอยู่แล้วครับระดับน้ำในคลองก็มีปริมาณมากอยู่ทำให้ดินไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำซึมน้ำเข้าไปได้มันก็เลยขังส่วนเรื่องมวลน้ำเหนือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนณตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกทม.นะครับเพราะว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.ยังสูงยังรองรับได้อยู่ปริมาณน้ำเหนือที่ลงมาก็ไม่มากแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทเฝ้าระวังพื้นที่ริมเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำมีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วครับ
1: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
2: น้ำทะเลหนุนมันสูงในการระบาย
1: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะก็คือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
2: แต่ขออนุญาตทีมจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับไปติดตามกับคุณสวงสุดาลำเจียกรายงานมาจากในพื้นที่คุณสวงสุดาครับเชิญครับ
4: ขณะนี้ค่ะทีมข่าวได้อยู่ที่หน้าบริเวณซอยเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดระดับน้ำนะคะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าบริเวณด้านในค่ะจะได้ลดลงมาเมื่อวานนะคะอยู่ที่ประมาณระดับอกค่ะซึ่งวันนี้ลดลงมาอยู่ที่เพียงระดับเอวเท่านั้นค่ะจากการคาดการณ์ก็อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะและมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาและลอกใหม่คาดว่าอีก2วันจะกลับมาเป็นปกติค่ะภาพบรรยากาศบริเวณเคหะร่มเกล้าในวันนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลงแล้วโดยบางพื้นที่นะคะน้ำแห้งจนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะขณะที่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่สังเกตได้ว่าหน้าบริเวณหน้าซอยเคหะร่มเกล้านะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยนำรถเล็กออกมาจากพื้นที่ในซอยเพื่อป้องกันเกิดน้ำขังและลอกใหม่เนื่องจากสถานการณ์ฝนยังคงตกมาอย่างเป็นระยะนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วอีกสิ่งที่พบตามชุมชนจะเป็นขยะและสิ่งของที่ถูกพัดมากองอยู่บริเวณริมทางและบริเวณหน้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าจัดเก็บและทำความสะอาดค่ะเพื่อให้พื้นที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทางด้านพลตำรวจโทชัยพนัทวิริรัตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดเผยว่าขนาดนี้ไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์โดยรวมเนื่องจากส่วนราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงองค์กรต่างๆได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเป็นห่วงเรื่องโรคที่มากับน้ำค่ะรวมไปถึงสุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะโรคติดต่อและโรคทางเดินหายใจเนื่องจากมีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมากส่วนระดับน้ำขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีกภายใน2วันประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นก่อนเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ขณะที่สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้ค่ะขวัญกำลังใจดีขึ้นหลังทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือขณะเดียวกันค่ะหากเกิดฝนตกมาและลอกใหม่มีการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานค่ะยอมรับว่ามีบ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วถือว่าน้อยค่ะโดยขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นแค่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ภายในพื้นที่เป็นหลัก
5: ลงไปได้30เซนแล้วครับผมถือว่าเยอะมากผมต้องใช้คำนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน2วันประชาชนจะใช้ที่ชีวิตได้อย่างปกติ นะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการคลีนนิ่งการทำความสะอาดแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคำว่ามันแห้งนะแต่ประชาชนยังใช้ชีวิตได้ทั้งส่วนราชการทั้งรัฐบาลทั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงภาครัฐและกองทัพด้วยแล้วก็พวกน้องๆองค์กรต่างๆตอนนี้ได้ดมเข้าไปช่วยนะครับแต่ที่กังวลก็มีแค่เรื่องโรคที่มากับน้ำซึ่งตอนนี้ทั้งสาธารณสุขทั้งแพทย์ทหารก็เข้าไปดมกันช่วยนะครับก็ผ่านพ้นได้ขั้นดีแต่เรายังทางสาธารณสุขกังวลเรื่องโรคติดต่อที่มากับน้ำค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของฉี่หนูครับแล้วก็เรื่องติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดเป็นต้นตอนนี้กำลังมีทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่เราอยู่ข้างในเยอะมากครับ
4: อีกทั้งกรุงเทพมหานครนะคะมีการเตรียมรับมือในช่วง 2-3 วันข้างหน้าทางด้านกรุงเทพมหานครจะเร่งพองน้ำในคลองให้ได้มากที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ณตอนนี้นะคะแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่บางจุดในพื้นที่เคหะซอยร่ม9ค่ะยังมีพื้นที่เป็นลุ่มต่ำค่ะลักษณะจะเป็นแอ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะกำลังเร่งสูบน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง
3: ขอบคุณคุณสงสุดานะครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับระดับน้ำเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องกังวลตอนนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับ
0: เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีกองทัพไทยเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่เขตลาดกระบังด้วยนะครับทั้งเรื่องของการแพทย์การส่งต่อผู้ป่วยการลำเลียงอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้ถึงมือผู้ประสบภัยครับทางชุดประสานงานกองทัพไทยร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติหรือว่าบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประสานชุดแพทย์จากสำนักงานแพทย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชุดแพทย์กองทัพบกเข้าดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรวมทั้งจัดเรือของกองทัพบกมาสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเพื่อเข้ารับการรักษานอกจากนี้สนับสนุนการส่งอาหารและไข่ไก่สดเข้าสู่โรงครัวของศูนย์พักพิงด้วยพร้อมรับมอบอาหารสัตว์จากภาคส่วนต่างๆรวมถึงเรือยาง6ลำและเรือแคนู5ลำคอยลำเลียงอาหารไข่ไก่ยาและอาหารสัตว์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากครับพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารยังได้เข้าร่วมประชุมกับปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการพื้นที่แจกจ่ายอาหารและส่งต่อผู้ป่วยโดยมุ่งบูรณาการปฏิบัติและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนกองทัพไทยยังคงเดินหน้าสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติครับ
3: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็คือที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนก็เร่งทำความสะอาดที่พักอาศัยของตนเองนะครับขณะที่ฝั่งของร้านค้าต่างๆนะครับขอให้ภาครัฐช่วยเหลือหลังจากสินค้าและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายเป็นจำนวนมากครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์ที่เขตบางกะปิหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังล่าสุดพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการเริ่มสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดพื้นที่และหลายคนยอมรับนะครับว่าไม่เคยประสบเหตุน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนและครั้งนี้เสียหายหนักมากพร้อมกับขอให้รัฐบาลนั้นเข้ามาช่วยเหลือครับ
6: ที่ผ่านมามันไม่ถึงขนาดนี้นะคะปี54ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนี้และปี26ก็เยอะแต่ไม่ถึงขนาดนี้นี่เยอะมากค่ะเยอะมากเอาไม่ทันค่ะปรับตัวไม่ทันเก็บของไม่ทันเลยเสียหายเยอะได้ปอกผมก็ตัวละ1,000กว่าบาท 2,000 ก็หลายตัวอยู่เนาะค่ะเนี่ยเก้าอี้ทำผมจมน้ำก็มีเตียงสระผมจมน้ำหมดค่ะเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะใช้เงินอีกเยอะ
7: ประมาณเท่าไหร
6: ่ประมาณหลายตังค์อยู่นะประเมินไม่ได
8: ้ตัวหน้าประตูหลังปิดแต่กระแพงอ่ะมันหลุดก็เลยไปหมดแต่ของเนี่ยของชั้นทั้งร้านเหลืออยู่แค่เท่าที่ลูกเห็นเนี่ยทุกอย่างไปหมดไม่ว่าเอกสารอะไรเราอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะนั่นแหละมันไปหมดไม่เหลืออะไรกันทุกร้านยังไงก็ให้รัฐบาลลงมาดูแลเนาะประชาชนลำบากมากวิกฤตมากหมดเนื้อหมดตัวทุกอย่างอยู่ที่ร้านก็ทุกคนใช่อย่างร้านเนี่ยแถวๆเนี่ยทุกคนหมดเลยทุกคนทุ่มเทอยู่ในนี้หมดพอแบบตู้ไปเรียบร้อยแค่นี้ลูก

0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงเรือสำรวจสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยย้ำว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนการแก้ไขน้ำท่วมทุกพื้นที่ควบคู่กันไปกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงเรือติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปลัดกทมให้ข้อมูลกับว่ากทมมีขันกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ88กิโลเมตรได้เสริมแนวป้องกันให้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์น้ำขณะที่อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำที่ระบายผ่านพื้นที่ของกรมชลประทานในขณะนี้ยังเป็นไปตามแผนยังสามารถบริหารจัดการควบคุมได้นะครับพร้อมติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและวางแผนการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงขณะที่กลาโหมและเหล่าทัพก็พร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถทั้งกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มและให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
1: ตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ํา 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
0: นอกจากนี้กองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมทั้งกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วขณะที่พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เข้าเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรามอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ที่ทุพพลภาพหรือพิการและครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและย้ำครับว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกอย่างต่อเนื่อง
2: เมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูดูแลครอบครัวฐานบันศึกให้เขาอยู่ได้นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมารับประทานได้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพบปะนะครับว่าอยากจะมาดูแลพี่น้องฐานบันศึกพิการแล้วก็ครอบครัวที่นี่ครับในฐานะองค์การฐานบันศึกก็จะไปดูแลฐานบันศึกในพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างเช่นอาทิตย์หน้าผมจะไปบางไทรเพราะบางไทรเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็จะไปที่ไหนที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นฐานบันศึกหรือว่าพี่น้องประชาชนก็ตามเพราะว่ารับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาครับครับ
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์กันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับและจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่ในบางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจึงได้เร่งขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ชะลอการปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนเรื่องของการกักตุนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งมีโทษสูงนะครับจำคุก7ปีโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่นั้นปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืดระยะเวลาในการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่เรื่องของการส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้มีการชะลอการส่งมอบและลดปริมาณการส่งออก 30-50% ในระยะนี้พร้อมกับให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนางสุภจีได้ระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อที่จะรับข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ก็จะมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมให้นำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมกับได้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดรวมถึงการเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับหากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่สายด่วน1569โดยผู้กระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
2: มีเงินว่าสินค้าแล้วก็ไม่ขาย
1: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
3: ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอินเดียกำลังเติบโตตามกำลังซื้อและก็ความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงพาผู้ประกอบการไทยไปเจาะตลาดอินเดียโดยชูจุดเด่นสมุนไพรงานวิจัยและนวัตกรรมผสานกับภูมิปัญญาอายุรเวทต่อยอดสู่ตลาดโลกไปติดตามกันจากรายงานครับ

0: ณรัฐอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เติบโตรวดเร็วและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยประชากรกว่า 1,400 ล้านคนชนชั้นกลางขยายตัวต่อเนื่องและผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นประกอบกับอินเดียมีรากฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะศาสตร์อายุรเวททำให้ตลาดสมุนไพรอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วยโดยคาดว่ามูลค่าตลาดสินค้าโภชนาบำบัดหรือนูทาสูติคอลของอินเดียจะขยายตัวแตะระดับประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2575ขณะที่ไทยในปี2568ส่งออกสินค้าสมุนไพรไปอินเดียมีสัดส่วนสูงถึง 34.07% สะท้อนโอกาสทองของสมุนไพรในตลาดอินเดีย
1: เทรนด์อายุรเวทของอินเดียที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหากได้มาผสานกับสมุนไพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของประเทศไทยจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสมุนไพรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เล็งเห็นโอกาสสำคัญนี้ค่ะจึงได้ยกทัพผู้ประกอบการนำสมุนไพรในรูปแบบต่างๆนะคะมาแนะนำตัวที่งานภารัตนูทาวด์เอ็กซ์โป2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างมูลค่าแล้วก็เปิดโอกาสสำคัญให้กับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสารสกัดและนิวทราซูติคอลนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่

0: าออกบูธที่นี่ต่างก็บอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดค่ะ
1: ที่ Thailand Pavilion ภายในงาน Palat Nuta World Expo 2026กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทย20รายพร้อมหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมไทยนำเสนอสินค้าตั้งแต่สมุนไพรอาหารสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านแนวคิด Co-creation เชื่อมโยงวัตถุดิบองค์ความรู้และนวัตกรรมทั้ง2ประเทศเข้าด้วยกันซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้สนใจจำนวนมาก
2: นวดไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนอินเดียชอบแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าเขานวดแล้วเขาผ่อนคลายเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรไทยเช่นเป็นพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือช่วยเพิ่มกลิ่นช่วยอโรมาแล้วก็ช่วยทำให้รีแลกซ
3: ์ก็กูดแกนิกเราเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการทำยาสมุนไพรเนาะแล้วก็จะมียาแก้ท้องเสียจีวะเฮิร์บยาบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยยาแก้คันแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้าเลยก็คือเป็นยาแก้ปวดท้องประจำเดือนของผู้หญิงเรามองถึงการทำความร่วมมือในเชิงของครบทั้งซัพพลายเชนเนาะตั้งแต่ต้นน้ำก็มีคนที่เขาสนใจเอาอินกรีเดียนเรามาทำการโคเดเวลลอปร่วมเพื่อผลิตสินค้าของเขาเองในส่วนของกลางน้ำก็คือมีคนสนใจทำOEM กับเราในการเอาโปรดักต์เราเลยเนี่ยมาทำฟอร์มูล่าแล้วก็ขายในตลาดอินเดียอันดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการโคเดเวลลอปเนี่ยความว่าเราร่วมพัฒนาสูตรไทยอายุรเวทเพราะตำรับอายุรเวทของเขามารวมกันอะสมุนไพรของเขาก็จะไปสู่ระดับโลกด้วยจริงๆในหลายๆคนที่เข้ามาในบูธอะค่ะเขาไม่ได้มองแค่ตลาดในอินเดียนะหลายๆผู้ประกอบการอะเขามาคุยในการส่งออกแบบ EU ร่วมกันไหม
4: คลิปนี้เราเอาสินค้ามา2ตัวนะคะก็คือคินาโตะนะคะคินาโตะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลสารสกัดเมนหลักก็คือนาโตะไคเนสความเข้มข้นมากถึง 20,000 ไซมิโนปรินยูนิตคนอินเดียให้ความสนใจในเรื่องของสารสกัดไทยเยอะอันที่1 นะคะอันที่2เนี่ยทุกคนที่มาวิสิตบูธเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคลินิคอลทรัลทําให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วพฤติกรรมถึงบอกว่าคล้ายๆกับประเทศไทยเน้นในเรื่องสารสกัดที่มาจากธรรมชาติทานแล้วผลจริงนะคะน่าจะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยนะคะที่จะสามารถเติบโตในต่างประเทศได้แบบมีงานวิจัยรองรับและก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์
1: ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยแต่ยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระยะยาวผ่านการลงนามระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและอินเดียครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบมาตรฐานการขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือด้านวัตถุดิบหรือ Ingredient Partnership เพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
5: ซึ่งการเรามาอินเดียครั้งนี้เราอยากจะเห็นการต่อยอดเชื่อมโยงหรือที่เราใช้คำเสมอมาว่า co-creation ก็คือทำยังไงเนี่ยให้สองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเอาสิ่งที่เป็นเทรนด์และก็เป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะในขณะนี้ก็คือในเรื่องของอาหารและอาหารเสริมเนี่ยเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะต่อยอดไปในต่างประเทศร่วมกันก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain ด้วยกันโดยที่นำเอาข้อแข็งแรงของแต่ละคนมาที่อินเดียมีวัตถุดิบเยอะเราก็มีวัตถุดิบเยอะซึ่งมีความแตกต่างกันแต่สามารถที่จะนำเอามาเสริมกันได้เราเนี่ยมีในเรื่องของ innovation มากมายมาต่อยอดให้ที่อินเดียแล้วเราก็จะได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ไปเสริมต่อให้กับประเทศอื่นๆต่อไปได้ด้วย
1: หน้าความร่วมมือไทยอินเดียในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดส่งออกแต่คือการเชื่อมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเปลี่ยนจุดแข็งด้านสมุนไพรภูมิปัญญางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงและเปิดประตูให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพอุบลรัตน์สิริกุลโยธินทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
6: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าปักหมุดตลาดฝรั่งเศสนะครับหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเข้าไทยเกิน1ล้านคนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มตลาด Health and Wellness และ Trend Life Economy เพื่อที่จะกระจายรายได้สู่เมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสซึ่งเป็นตลาดเที่ยวบินระยะไกลที่มีศักยภาพสูงและแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการเปิดเส้นทางเพิ่มเที่ยวบินทั้งของการบินไทยและสายการบิน

0: แอร์คาแลงโดยสถิติย้อนหลังปี2568มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางเข้าไทยกว่า 800,000 คนขณะที่9เดือนแรกของปี2569มียอดสะสมแล้วกว่า 600,000 คนโดยททท.ได้คาดหวังว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นอีก3เดือนข้างหน้าจะดันยอดรวมให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาครับ
1: แต่แน่นอนนะคะว่ายอดมากกว่าหรือไม่มากกว่าจะไม่สำคัญเท่ากับรายได้ที่จะได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็คิดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าที่จะถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วเพราะเรายังเจอสถานการณ์ของตัวดอกกลางที่ยังไม่หมดไปนะคะแต่ว่ารายได้นี่ก็จะน่าไม่ต่ำกว่า 5-10% ค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับทางททยังได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสตูตาแฟร์ไทย2026ในระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ที่สวนบากาเตลกรุงปารีสโดยได้นำเสนอไฮไลท์ทั้งเส้นทางชากาแฟอาราบิก้าชั้นดีจากโครงการหลวงและเส้นทางสายผ้าพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์ของไทยด้วยโดยเส้นทางสายผ้านะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าชมชาวยุโรปสนใจโดยเฉพาะกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นระดับโลกโดยททท.ได้ร้อยเรียงเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมทางอาหารประเพณีและของที่ระลึกเข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมกันนี้ยังได้มุ่งเน้นเจาะตลาดการท่องเที่ยวแบบ Health and Wellness เพื่อตอบกระแสแบบ Life Economy สร้างทั้งความสุขกายและสุขใจโดยททท.มุ่งยกระดับสินค้าและบริการด้านเวลเนสของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงกระจายรายได้สู่ทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nat Kavisut In our first story this evening, authorities across Thailand are preparing for another round of heavy rain and high tides, while the Department of Disaster Prevention and Mitigation says water flowing down from the north has now passed its peak. Director General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Nirat Pong Sithi Thawon said water levels at Nakhon Sawan have passed their peak, while the Jao Phraya Dam is maintaining releases at around 2,500 cubic meters per second. The department reports that water levels downstream, including Bangkok and surrounding areas, remain below flood barriers. Meanwhile, Deputy Prime Minister Ek Nitithan Prapat inspected water management operations in Pathum Thani, ordering 14 pumps at the Rangsit pumping station to operate around the clock in order to help drain water towards the Jao Phraya River. In Ang Thong, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradorn Prisananthakun, visited flood-hit communities and discussed financial compensation for affected residents. Deputy Transport Minister Patrapong Patraprasit also inspected flood damage in Nakhon Sawan and Kampang Phet, where temporary bridges are now being prepared at the worst-hit locations to help restore access. Authorities continue to urge residents in vulnerable areas to monitor warnings closely as the next period of heavy rain approaches. The flood situation in Bangkok is improving significantly, with the levels in major canals returning to normal. The Bangkok governor says the next round of rain is unlikely to repeat last week's crisis.Bangkok Governor Chatchat Sithipan said water levels in Rom Klao and Lat Prabang have fallen by more than half in some areas as pumping operations continue. At the hard-hit Kheha Rom Klao housing estate, water levels are expected to improve by around 80% by tomorrow. Bangkok has divided the affected area into four zones to speed up cleanup and recovery, while pumping continues in low-lying communities.Areas where flood water has already receded are moving into the cleanup phase, including Klong Chan, where crews are clearing large amounts of debris.
4: แต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
3: The city is also attempting to drain water from its canals ahead of more rain over the next 2 to 3 days. Governor Chachat said rainfall of around 30 millimeters should remain manageable if it is not prolonged. He said conditions are unlikely to return to last week's crisis, when Bangkok received around 350 millimeters of accumulated rain. However, saturated ground and high canal levels mean even short periods of rain can still cause temporary flooding on roads. The city continues to monitor areas along the Jiao Praya River, particularly communities outside flood barriers, where rows of sandbags have been placed as a precaution. Thailand's air traffic controller is stepping up monitoring of storms and unstable weather from October the 4th to October the 7th, with contingency measures ready to minimize disruption and maintain safe flight operations. Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Ratchakitprakarn has instructed the Aeronautical Radio of Thailand, or AeroThai, to closely monitor weather conditions and prepare proactive measures to reduce the impact on flights and passengers. AeroThai board member Panya Chupanit said the agency is continuously monitoring forecasts and real-time weather data from the Meteorological Department to adjust air traffic management as conditions change. Measures include rerouting flights to avoid severe weather, holding aircraft when necessary, using alternate airports, and adjusting flight sequencing to manage traffic density. Incoming flights will also be advised to carry additional fuel to allow for possible delays. Air traffic control centers nationwide will maintain heightened monitoring in risk areas and coordinate with relevant agencies if flooding affects transport routes or other infrastructure. Passengers traveling between October 4th and 7th are advised to check their flight status directly with their airlines, as weather conditions could affect flight times or routes, and to allow extra time when traveling to the airport. Meanwhile, Phuket is welcoming more than 5,000 U.S. Navy personnel as two American warships make a scheduled visit to the island this week, with Thai authorities coordinating security and transport arrangements for the visiting crews. The USS George H.W. Bush aircraft carrier and USS Delbert D. Black destroyer have arrived and are now anchored offshore, with personnel arriving through Phuket deep seaport for rest and tourism. Phuket Harbor Master Adun Ralikmun, together with local police and other officials, inspected the port area to coordinate arrangements and ensure the safe movement of U.S. personnel. Police and military personnel, including sniffer dog teams, have been deployed around the port, while the U.S. Navy has established its own coordination point to support personnel coming ashore. The carrier is carrying about 4,820 personnel, while the destroyer has around 289, bringing the total to 5,109. 14 transport boats will be used to move personnel between, to, and from the ships. Thai authorities will continue coordinating security, marine traffic, and transport throughout the visit, as the U.S. personnel spend their time exploring Phuket and taking part in cultural and community activities. Thailand's Tourism Authority is targeting France as a key long-haul market, aiming to attract up to 1 million French visitors through their promotion of wellness, cultural experiences, and other high-value travel opportunities. Tourism Authority of Thailand's Governor Thapani Kiet Phaibun said new flight routes are providing a positive outlook for the French market, which has already seen more than 600,000 visitors to Thailand in the first 9 months of this year. Thailand recorded more than 800,000 French tourists last year, as TAT expects the upcoming high season to push this year's total above that figure.
1: ถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วเพราะเรายังเจอสถานการณ์ของตัวดอกกลางที่ยังไม่หมดไปนะคะแต่ว่ารายได้นี่ก็จะน่าไม่ต่ำกว่า 5-10% ค่ะ
3: TAT is also using the Tout à Fait Thai 2026 festival in Paris to showcase Thai culture and tourism, including premium Arabica coffee from Royal Project Initiatives, Thai textiles and handicrafts, and new travel routes. The agency is placing particular emphasis on health and wellness tourism, in line with the growing life economy trend, by developing internationally recognized wellness products and services to attract higher spending travelers. The strategy also aims to spread tourism income beyond major destinations to local cities and communities, which should help promote sustainable growth across Thailand. And that brings us to the end of this evening's NBT World Brief. Simply scan the QR code on your screen to access your full coverage of the stories. Until next time, I'm Nak Nakavisut. Sawasdee krap.

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะครับหลังจากถูกส่งกลับจากมาเลเซียโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาได้เปิดเผยนะครับว่าผู้ลี้ภัยที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วในวันนี้โดยมีทั้งญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกของฐานทัพเรือในเมืองตาลยีนหรือซีเรียมบางคนได้ถือป้ายกระดาษที่มีรูปถ่ายหรือชื่อของญาติของพวกเขาด้วยความหวังที่จะได้พบหน้ากันอย่างไรก็ตามนะครับมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูเข้าไปรับสมาชิกครอบครัวที่ถูกส่งตัวกลับทางนี้ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับว่าผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาจะถูกนำตัวไปยังสถานที่ต่างๆในนครย่างกุ้งซึ่งญาติๆสามารถไปพบได้ภายหลังซึ่งทางการมาเลเซียยืนยันนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินดีที่จะยินยอมที่จะเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ชี้นะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจจะเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นพร้อมกับเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
4: ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่เทลอาวิฟของอิสราเอลนะครับล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยได้ใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าไปควบคุมเครื่องบินซึ่งกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกเข้ามาช่วยเหลือได้ซึ่งขณะนี้ตัวกัปตันอาการปลอดภัยแล้วกำลังฟื้นตัวได้ดีครับทั้งนี้หลังออกเดินทางมาได้ประมาณ2ชั่วโมงจู่ๆเที่ยวบินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานบินอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อถึงว่ามี

0: ความพยายามจะจี้เครื่องบินเกิดขึ้นสื่อหลายสำนักระบุว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อนายฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนจะถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
1: ที่รัสเซียได้มีการประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตเร่งเดินหน้าเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเคียฟโดยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและยูเครนต่างได้เพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากยูเครนด้วยขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนได้เข้าโจมตีพื้นที่ชายแดนของรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละฝ่าย
0: นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามคิมโยจองกล่าวว่ารายงานนั้นสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิธีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลื่นโดยเมื่อใดก็ตามที่ใช้โหมดวิธีการบินนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีได้
1: ผู้บัญชาการตำรวจในกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้เตือนนะครับว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมทางเข้าโรงเรียนแล้วกลับเข้าชุมนุมอย่างสันติทั้งนี้สถานการณ์การประท้วงได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขณะเดียวกันสหภาพนักเรียนได้เตรียมจัดการประชุมทั่วประเทศในวันอังคารนี้ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในใจกลางกรุงปารีสเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกซึ่งและก็เป็นไปได้ที่กลุ่มอนาธิปไตยฝ่ายซ้ายอาจจะเข้ามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวนี้ด้วย
0: ชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกับผู้ประท้วงเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงประมาณ30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่จัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนนั้นเป็นไปอย่างสงบครับทางนี้การประท้วงมีขึ้น1วันหลังรัฐสภาไม่ผ่านมาตรการของรัฐบาลซึ่งจัดทำขึ้นหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากที่หญิงวัย87ปีในกรุงมาดริดถูกไล่ออกจากที่พักรวมถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอื่นขณะเดียวกันสื่อสเปนรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสอาจประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังมาตรการดังกล่าวไม่ผ่านรัฐสภา
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้มาเช็คข้อมูลจากกรมอุตุดูสภาพอากาศตลอดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ภาคไหน

0: และภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่จะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่คืนนี้และตกหยุดๆเป็นช่วงๆแต่ช่วงที่ฝนจะตกหนักจริงๆจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: ได้ไปรวม52เหรียญรางวัลนะครับเจ้าภาพก็จัดชุดการแสดงอย่างสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาทุกชาติจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกมส์2026นะครับได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชาวกาตาร์และก็ส่งต่อให้กับผู้แทนจากประเทศกาตาร์เจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ในปี30นะครับพิธีปิดก็ดำเนินไปภายใต้แนวคิด One Asia One Heart Uniting Asian Athlete as One ก่อนเปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันจะดับลงปิดฉาก Asian Games 2026ไอจินางโอย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์แบบครับภูริพลบุญสอนนะครับก็รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่านักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP ใน Asian Games ครั้งนี้ครับวันนี้นะครับณศูนย์สื่อมวลชนมีเดียเซ็นเตอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินางโอย่าประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP Asian Games IG นางโอย่า2026โดยมีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีครับโดยได้มีการฉายวิดีโอแนะนำกระบวนการเสนอชื่อนักกีฬาพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศผลโดยนายทยับอิกราม

0: ครับประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสำหรับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อวี่จื่อตีนักกีฬาว่ายน้ำจีนวัย13ปีที่คว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมส์และทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เป็นของภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง2รายการรวมถึงคว้าอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรนายวิโนดกูมาติวารีรองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียก็ได้มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งคู่และของที่ระลึกด้วยครับบิวภูริพลก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานางวย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีธาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีธาไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาตนจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีธาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
1: ครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจเต็มมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทางตัวเองแล้วก็ทางคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงๆกันครับว่าแบบเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเลยก็รู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคิดกับตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะผมที่คอยติดตามผมแล้วคอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
0: รางวัล Asian Games MVP ได้กลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขัน Asian Games 1998ที่กรุงเทพมหานครและรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลล้วนเป็นนักกีฬาที่สามารถยืนเคียงข้างและก็ขับเคี่ยวกับนักกีฬาระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดนักกีฬากว่า230ล้านบาทจัดพิธีมอบภายใน7วันครับหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของเอเชียครับล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยยอดเงินอัดฉีดหลังจากทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้52เหรียญเงินรางวัลสะสมรวม 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทัพนักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับพร้อมเดินหน้าดำเนินการมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างผลงานให้กับประเทศชาติครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผลงานทะลุเป้าคว้าไป18เหรียญทองไปติดตามภาพรวมทั้งหมดได้จากรายงานครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทัพนักกีฬาไทยตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย694คน49ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยทำผลงานคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จัดแข่งขันนอกแผ่นดินไทยคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงถือว่าทะลุเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าร่วมกันมาที่15เหรียญทองโดยสมาคมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในไอจินาโกย่า2026คือกรีธาคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยบิวภูริพลบุญสอนเป็นนักกีฬาที่ระเบิดฟอร์มที่สุดในครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากระยะ100เมตรชายและ200เมตรชายพร้อมกับทุบสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2รายการนอกจากนี้ยังพาทีมผัดผสม 4x100 เมตรคว้าเหรียญเงินได้อีกด้วยพร้อมกับการคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรก อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ผลงานมาตรฐานระดับโลกคือเทคบอลบรรจุในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นหนแรกที่ญี่ปุ่นเทคบอลไทยได้3เหรียญทองตั้งแต่วันแรกของการชิงเหรียญทองในวันที่20กันยายนพาทัพนักกีฬาไทยขึ้นไปอยู่บนตารางลีดเดอร์บอร์ดของเหรียญรางวัลรวมโดย3เหรียญทองได้จากประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ4ของโลกหญิงคู่ได้จากจุฑาทิพย์กันธทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ1ของโลกและชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงขณะที่เรือใบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเก็บมา2เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมันโกเมอรี่ในประเภท ILC A6 พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028สหรัฐอเมริกาและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภท ILC A4 ส่วนเหรียญเงินได้จากประเภท420มิกปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมส่วนตะก้อแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเป้าได้เหรียญทองไม่ครบ4เหรียญทองตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงกับทีมเดี่ยวชายขณะที่2เหรียญเงินได้จากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงซึ่งเวียดนามและมาเลเซียคือคู่แข่งคนสำคัญที่พัฒนาขึ้นมากมาแบ่งเหรียญทองไปแบบน่าเสียดายวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้มา1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงจากคู่หูไบเบสธราวดีนราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและอีก1เหรียญทองแดงได้จากทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงที่ช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันแบดมินตันทีมชาติไทยที่นำโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันโชว์ผลงานระดับเวิลด์คลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกขนไก่ชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมพร้อมกันนี้ยังพาทีมชายคว้าเหรียญทองแดงและนับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชายในรอบ16ปีเทควันโดรักษามาตรฐานสมกับเป็นกีฬาระดับโลกทำสถิติคว้าเหรียญทองต่อเนื่องกันยาวนาน5สมัยนับตั้งแต่ปี2010โดยหนนี้ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญทองได้จากหยูบารังทับทีมแดงเจ้าของเหรียญทองหางโจเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมส์คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2มวยสากลคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์จากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอที่ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทัพกำปั้นไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะปังซอมีแชมป์โลก2สมัยและเป็นแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือได้สำเร็จขณะที่คนอื่นๆตกรอบหมดส่วนชนิดกีฬาอื่นๆที่ได้เหรียญทองอีกในกีฬาเอเชียนเกมส์นี้ได้แก่ยูยิสูในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมอีสปอร์ตเกมพับจีโมบาย MMA จากแอมการจุธาพัทระบุญซ่อนและขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้ง
3: ครับคืออันนี้คือต้องเรียนเลยนะครับว่าครับก็แน่นอนเราก็ทำได้เกินเป้านะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราก็ทำได้เกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกเราภูมิใจดีใจไหมครับครับเราดีใจแน่นอนครับเราทำจาก12เหรียญทองครั้งที่แล้วครั้งนี้ตั้งไว้15แล้วทะลุ15ไปเป็น18นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับเป็นผู้บริหารสมาคมเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชนะครับฝ่ายแพทย์ทุกๆคนครับที่ให้ความร่วมมือกันจนวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ก็อยากจะพูดต่อไปด้วยฮะว่านอกจากเราได้เหรียญ18เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหลายๆกีฬาที่ทำสถิติใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นความพัฒนานะครับเห็นการก้าวหน้า
2: ด้านกีฬาอื่นๆที่ภาพรวมและสร้างกระแสได้ดีในกีฬาเอเชียนเกมคือกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่หญิงสุธาชินีเสวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนัง2นักตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์นอร์ตันธิตภัทรปิชายานวัย16ปีที่สร้างความมือฮาด้วยการพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงมืออันดับ8ของโลกและเป็นอดีตมือ1ของโลกจากจีนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จบลงด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ กีฬาใดประสบความสำเร็จเราต้องยินดีและแสดงความดีใจด้วยกีฬาใดผิดหวังพ่ายแพ้ก็เก็บประสบการณ์ไปพัฒนาเพื่อฝึกซ้อมกันต่ออีก5ปีข้างหน้ากีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2573กลับมาสู้กันใหม่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยนำโดยเทควันโดและวอลเลย์บอลได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยหลังจากสร้างชื่อเสียงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้18ชนิดกีฬาครับเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนำทัพโดยเทควันโดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้1ทอง2ทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เงิน1ทองแดงเหรียญทองได้จากบัลลังก์ทัพทีมแดงในรุ่นต่อสู้68กิโลกรัมชายซึ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกมส์4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยมีเหรียญทองได้ทุกครั้งครับ
4: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทำได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากหยูบัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากหมูปิ้งนะครับของคุมเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
5: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลยแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
0: ทางด้านวอลเลย์บอลทั้งประเภทในร่มชายและชายหาดนะครับเดินทางกลับเช่นกันพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีผลงานของวรพีรัชยากรก้องภพสรุตตาวดีกับธราวดีนราพรพัฒน์ถือว่าตามเป้าที่สมาคมวอลเลย์บอลวางไว้ได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1ทองแดงในร่มหญิงรวมทั้งอีเวนต์อื่นก็ดีขึ้นมากชายหาดทีมชายคว้าอันดับ4ในร่มทีมชายจบอันดับที่5ครับ
6: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
7: ขอขอบคุณโค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ
8: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน AVC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
0: ทางด้านเรือแคนูสลาลอมก็ช่วยคว้ามาได้2เหรียญรางวัลเป็น1เหรียญเงินจากอัชรพรดวงละว่าประเภทหญิงภายเดี่ยวครับถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมส์เหรียญที่2ของเธอหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในปี2018และ1ทองแดงจากปีนัดเกิดสุขจากประเภทชายเดี่ยวครับ
9: รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจที่สามารถทำผลงานให้กับเรือซาลอมเป็นครั้งแรกได้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆให้เหมือนแบบว่าอยากทำตามใหม่อะค่ะ
10: สำหรับ ประเภทผมเป็นแคนูนะครับก็แข่งครั้งแรกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทำสำเร็จครับเพราะว่ามันแบบว่ามันกดดันนะครับผู้ต่อสู้ก็เก่งมากๆเลย
0: ทางด้านกีฬากอล์ฟได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส์ส่วนทีมชายและทีมหญิงจบอันดับ4ครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นเพื่อให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับครับ
11: สำหรับตัวผมก็รอเหรียญนี้มานานมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่เล่นก็ปี2018ครับตอนนั้นยังเป็นทีมชาติอยู่ก็พลาดไปครับจบอันดับบุคคลที่4ครับแล้วก็ทีมก็จบที่4เหมือนกันครับก็พลาดเหรียญไปนิดนึงพอมารอบนี้ก็มีโอกาสได้เล่นในประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเราได้ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยครับก็รู้สึกว่าตั้งเป้าหมายได้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่คว้าเหรียญนี้มาได้ครับ
0: พรุ่งนี้ยังมีทัพนักกีฬาไทยอีก7ชนิดกีฬาสุดท้ายจะเดินทางกลับมานะครับผลงานครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยก็จบอันดับ7ครับได้ไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงครับก็ทะลุเป้า15เหรียญทองที่วางไว้ก่อนหน้านี้ครับต่อกันที่เกาหลีใต้พังงาแชมป์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์สมัยที่4ติดต่อกันครับฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้แชมป์3สมัยซ้อนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมพยายามครองบอลบุกเข้าใส่แต่ว่ายังสร้างโอกาสได้น้อยครับจบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาที61เกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำจากอึมจีซุงครับยิงประตูใช้กับเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่น 1-0 คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับแล้วก็เป็นเหรียญทองสมัยที่7ของเกาหลีใต้ด้วยขณะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั้นคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเหรียญทองแดงเป็นของจีนครับชนะจุดโทษอุซเบกิสถาน 4-3 คว้าอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปกันที่กีฬาอื่นๆกันบ้างครับอัตยาธิติกุลขึ้นนำเดี่ยวเข้าใกล้การคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิงรายการที่4ในปีนี้ครับการแข่งขัน LPGA ทัวร์ในรายการ Lotte Championship รอบ3ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่3อัตยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกและผู้นำร่วมใน2วันแรกฟอร์มดีต่อเนื่องครับทำเพิ่ม5อันดับ67ขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม17อันดับ199จีโน่นั้นทำ5อันดับจาก6เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้นำอันดับ2ร่วมอินายุนจากเกาหลีใต้และพอลลี่แม็กจากเยอรมนี3สโตรกอัตยาธิติกุลก็มีลุ้นแชมป์รายการที่11ใน LPGA ทัวร์และเป็นการลุ้นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ครับทางด้านนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นปัจจริอนันต์นฤกาลทำ5อันดับรวมเป็น11อันดับนะครับอยู่อันดับ9ร่วมชเนตีวรรณแสนสกอร์5อันดับอยู่อันดับ53ร่วมพนนงเพชรล้ำสกอร์3อันดับนะครับอยู่อันดับ65ร่วมครับมาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์ MotoGP ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่16ในรายการJapanese Grand Prix นะครับที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศโดยเขาเกมมาตินนักบิดชาวสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จาก Aprilia Racing ออกสตาร์ทจากผู้นำและรักษาระยะห่างไว้ได้ครับจนกระทั่งในรอบที่11มาร์คมาร์เกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติก็หาทางแซงมาตินที่เป็นผู้นำได้สำเร็จแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำจนจบ24รอบการแข่งขันครับมาร์คมาร์เกสเข้าเส้นชัยคันแรกเวลา41นาที31.467วินาทีเอาชนะอันดับ2เคาเก้มาติน 1.363 วินาทีอันดับ3เป็นของมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาเพเลียครับขณะที่สมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีม Honda HRC ซึ่งได้ลงแข่งแทนที่ของโจนเมียนักบิดตัวหลักของทีมออกสตาร์ทจากอันดับ17แล้วก็จบอันดับที่13ได้ครับคว้ามาได้3คะแนนในสนามนี้สำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการกังปรีออฟอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามมันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์เช่นเคยครับวันนี้ชมชิเงกิสแชมป์โลกบีบอยชาวญี่ปุ่นและรอยัลสาวบีเกิลจีนโชลิลาการเต้นคว้าเหรียญทองเบรกกิ้งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของเยอรมนีครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grandmaster Season 3การแข่งขัน e-sport master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวันหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
2: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
3: แกก็พูดเวอร์ไป
2: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
3: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะ

0: เห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจใน1วินาทีนี่อะไรอ่ะเนื้อบ้งมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์ยังไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนนี้มันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนหิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารู้นี้มีงานอีเวนต
1: ์มิงแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกือนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ่
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอ่ะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆยังไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอ่ะไม่น่าเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: ไม่แก้วแม่เห็นสิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลู
4: ญาติคนไข้คะ

0: ามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทนายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: มงคล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะเมื่อเสียงปี่พาทย์ดังขึ้นแน่นอนว่าในเรื่องราวของวรรณคดีไทยค่ะก็งดงามอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าเสียงดนตรีรวมไปถึงศิลปะการแสดงให้ทุกท่านได้รับชมค่ะศาสินถิ่นใต้วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสความสวยงามของโขนในตอนสุครีบถอนต้นรังที่จะพาทุกท่านไปรับชมความงดงามนี้พร้อมๆกันไปรับชมกันเลยค่ะ

ถวายบังคมเจ้าลงกาพญามารแล้วกราบทูลว่าโปรดเกล้าเมื่อวันวานนี้พญามัยราชผู้เป็นเจ้าเมืองบาดาลขึ้นมารับอาสาพญามารเพื่อไปสะกดทัพจับไพรีครั้นเวลาราตรีที่ผ่านมาพญามัยราบราชนัดดาของใต้ฝ่าพระบาทไปสะกดทัพจับพระรามสมความมุ่งมาดในพระทัยพระองค์ทรงนำพระรามไปใส่ในกรงขังทรงตั้งพระทัยจะต้มทังพระรามาและวัยวิกอสุราที่คิดกบฏพระองค์

ทรงกำหนดในเวลารุ่งพระสุริสีแต่ทว่าในราตรีมีไอ้ลิงขาวบ่าวรามามันตามไปสังหารผลาญชีวาพระเจ้าหลานของพระจอมอสุราถึงวายปราณในราตรีบัดนี้ไอ้กระบี่ต้องให้ไวยวิกครองพาราให้ไอ้มัจฉานุเป็นวังหน้าว่าการแทนข้าพระบาทแสนจะข้างแขนเจ็บใจพวกไพรีจึงพากันหลบหนีมาลงกาเพื่อจะกราบทูลให้ทรงทราบใต้เบื้องพระบาทาฟาละองการจะสมควรหรือไม่ทรงพระกรุณาข้าทั้งสองบาททะมู

0: กุมภกันอุปราชาได้ฟังกล่าวเจ้าท่านี้ทรงดำริถึงเรื่องไพรีที่มีมาต้นเหตุเพราะพระเชษฐากระทำผิดมิถูกทำนองครองสุจริตจำเริญสีอันเป็นราชาประเพณีธรรมเนียมกษัตริย์จึงกราบบาทบทมูลทูลทานทัดโดยสุนทรว่าโปรดก่อนพระบรมเชษฐาซึ่งลักรามข้ามคงคามาขับเที่ยวที่จะหมายมุ่งยึดกรุงมารประการเดียวนั้นหาไม่ได้ต้นเหตุคือนางสีดาที่พระองค์ลักพามาไว้ในลงกามาดแมนคืนทรงองค์สีดายอดนารีให้แก่พระรามผู้สามีที่ติดตามก็จะสิ้นอาฆาตขาดสงครามดับความเข็ญทั้งสองข้างต่างจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนอีกทั้งสองพระนครจะกลับเป็นไมตรีกันข้าพระบาทเห็นเป็นทางทันเช่นนี้เจียวละณพระองค
1: ์ได้ทรงฟังว่าให้ขึ้นทรงองค์สีดานึกเครื่องขัดสะบัดหน้าไม่อยากฟังแล้วว่าที่เจ้าพูดนั่นมันผิดเจ้าไม่คิดถึงความหลังมั่งนี่เจ้าเสมือนหนึ่งไม่ปราณีพี่น้องเราที่มวยมอนเมื่อเขาทำกับสมณะข้าทูตถอนตรีเสียนั้นเขาก่อก่อนพี่จึงผ่อนผันสารตามมั่งที่พี่รักเมียมันมาก็เพราะหวังจะแกล้งพระให้ผัวมันผูกโศกวิโยกยากตรอมใจตายยังไอ้หนุมานไอ้ตัวร้ายมาก่อกวนหลอนอสุรเหล่าที่เฝ้าสวนหักพฤกษาไอ้องคตถือสารามาพาทีก็โอหังพังทวาราข้าสีเสนีตายไอ้สุครีบยิ่งแสนร้ายมาหักฉัตรรัตนบวรซึ่งเป็นของสมเด็จพระบรมปู่ครูพระนครของเรามาเมื่อพวกมันหยามน้ำหน้าถึงเพียงนี้พี่จึงแค้นนักอันใจเจ้าก็แน่นหนักถือสัจจาเปรียบดังตราชูข้างไหนมันถูกข้างไหนมันผิดลองคิดดูเถิดหกกรรมกัน
0: ขอพระองค์ผู้ทรงทันโปรดพินิจคิดให้ดีซึ่งทรงมีพระราชวาทียกเรื่องราวมากล่าวนั้นข้าพระบาทเห็นไม่เป็นทันเลยทุกสถานอันอีสัมมนักขานามันดานไม่มีอายไปลดเลี้ยวเกี้ยวพานชายทำไข่หน้าเขาเห็นเป็นยักษ์ไม่รักใครไล่ตีด่ายังขืนดื้อจึงได้ถูกเขาตัดตีนและสินมือเพราะเหตุนี้ส่วนทูตขอนตรีเสียนต้องสิ้นชีวีเพราะเชื่อคำอีสัมมนักขามันยุยงพระเจ้าพี่ก็เรืองฤทธิรงค์ทรงศักดาเป็นสามารถใหญ่ไปหลงกลอีกคนอุบาทไม่บังควรอันวานอนทั้งสามที่มาลามลวนล่วงพระราชอาชญาก็เป็นไปตามธรรมดาของข้าทหารออกศึกทำราชการก็หวังจะเอาหน้าส่วนการชิงชัยใครดีมีศักดาก็ได้กันจะไปถือโทษโกรธมันมิบังควรขอให้พระองค์ทรงดำริคดีคิดให้ถี่ถ้วนเถิดพระทรงทัน
1: แม่ไอ้กุมภกันช้าช้าช้าช้าหน่อยเร่อไอ้เจ้าเล่ช่างเพทุบายทายเทเป็นหลายชั้นใครวะมันจะเชื่อก็มึงมันขี้ขลาดดังท่าเชื้อเนื้อสมันนี่สาบเสือก็เหลือกลัวจนตัวสั่นไม่ทันใกล้ดูหรือผิดอย่างช่างกระไรใจไออุปราชเสียแรงมึงเกิดในสุริวงศ์หงกรรมราชเป็นชาติชายจะรู้จักเจ็บรู้จักอายหรือก็หาไม่มีข้าศึกมาประชิดติดเวียงชัยมึงไม่ผิดปราบหรือมึงจะให้กูน่ะออกไปนอบน้อมยอมกราบพวกมันกระนั้นหรือกูเห็นเป็นอนุชาจึงหารือให้ช่วยรบชะไอ้คนซื่อกลับมาถือขนบขนาดเอกไปไอ้ขุมกันใส่กลาหัวมึงออกไปอยู่กับพระรามตามไอ้พิเภกเสียเถิดไปเขาจะได้ยกย่องให้มึงนับเป็นใหญ่ครองไอ้สวรรค์ส่วนตัวกูขอสู้ตายไม่หมายมั่นเป็นไมตรีกับลักรามพี่น้องและของกระบี่เจียวระวะไอ้กุมกัน
0: อุปราชเขตข้า

แต่พระจอมอสุรีกลับถือโกรธตรัสบริพาทประกาศโทษขับไล่ไซเกสาจึงมานิ่งนึกตรึกตราแต่ในใจเห็นทีจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมและบาปบุญอันผู้ใดใครทำดีย่อมมีคุณเกิดแก่ตัวแม้นผู้ใดใครกระทำชั่วก็ย่อมจะปราชัยคิดพลางทางกาทูลพระทรงชัยองค์เชษฐาซึ่งน้องนี้ทูลทัดทานให้เคืองขัดพระหัตถยาพระเจ้าพี่ใช่จะพรั่นตัวกลัวภัยรีนั้นหาไม่ได้หากมีพระจำนงประสงค์ให้ไปยุทธนาน้องก็เต็มใจรับอาสาใต้ฟ้าธุลีโปรดรัสสั่งให้ตระเตรียมพลโยธีให้พร้อมไว้น้องจะเร่งรีบยกกองทัพชัยพระพุทธเจ้าค่ะ

0: สินาพระนงรักรวมชีวีมามามาไม่ต้องกลัวมามามามาใกล้ๆพี่นี่เออมาพี่ไม่โกรธพี่ยกโทษให้พระศรีอนุชาตกใจทำไมเราก็พี่กันน้องกันพี่น่ะรักน้องจะตายไม่เคยดุเคยด่าอะไรขาสั่นทำไมมาเถอะนะมามากลับไปนั่งบนพระแท่นที่ให้สำราญอะไรอีกเราไม่ต้องกลัวจะวนไปไหนเฮ้ยพี่กูดีหน่อยมึงเอาเลยนะไปนั่งที่เรียบร้อยไหนไหนแม่พระศรีอนุชาพี่ขอหอมแก้มสักสามทีเออเออเออชื่นหัวใจพี่นักกะอะไรไว้ไม่มีผิดว่าตัวเจ้าต้องรับอาสาออกไปต่อติดพิชิตพวกไพรีฮะเฮ้ยมาหัวทอนขุนเสนีอย่าได้ช้าจงตรัสสั่งพลโยธาให้พร้อมไว้น้องกูจะยกเป็นทัพใหญ่ไปยุทธนาจงจัดสรรให้ทันเวลานะโอ้เจ้า
1: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเถิดพระเจ้าข้าเหล่าพหลพลอสุราที่กล้าหาญพร้อมที่จะออกไปร้อนรานพลานอรินทุกหมวดหมู่อยู่พร้อมสิ้นแล้วล่ะพระเจ้าข้า
0: ดูราพระน้องรักร่วมชีวันอันพหลพลขันนั้นพร้อมแล้วพี่ขออวยชัยให้น้องแก้วจงแคล้วคลาดยามยุทธนาอย่าประมาทอาจเสียทีขอให้เจ้าจงโพธิสวัสดีมีโชคชัย
2: กุมภกัณฑ์น้อมประนตไหวกราบถวายบังคมลาเสด็จไคร่ข้ามายังทีประชุมพลมานพ่อได้ฤกษ์แพล่าการก็เคลื่อนพระหนพลโยธามุ่งตรงไปยังสนามยุทธนา

ความเข้มข้นของเรื่องราวค่ะยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นกลับมาพบกับความเข้มข้นและความงดงามของโขนในตอนสุครีบถอนต้นรังกันได้ใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันแล้วกับกระแสการเร่งจนถึงต่างชาตินี่ตุลาตัด NBT ปากตายกรงดิจิตอลหมายเลข11แล้วก็เปปาบสดปานเฟซบุ๊กไลน์ NBT ปากตายครับเวลาปาเดียต้องเวลาบ่ายโมงตรงครับทุกวันอาทิตย์พบกับเราสามคนได้ไม่ไปน้อยกันมาหนังเล่งหลวงผวนมั่งหลวงมีจ้ารอประโยชน์บ้างนะเล่งหลวงผวนเล่งหลวงนี้ว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆยังไงย่อยเจ้าหน้าตีเสียงกูเลยจีจีไม่ใช่รู้จักนี่แต่ว่าเวลาจังถือของจังมันเปลือนมันว่าเอายำเล็บมือนางมาจังถือยำเล็บมือนางในความคิดเด่นมันนั้นเล็บมือนางนั้นคือยำใส่เห็ดอูนูขาวเลยพอมาตึงมันไม่กินเลยช่วยไปกินมีแต่ตีนไก่พี่วันนี้ผมสั่งยำเล็บมือนางทำไมเอายำตีนไก่มาให้โอ้มันไม่ใช่รู้ว่าเองเดียวกันทีนี้พอดีไอ้ยกเดินมาพอดีมันไม่กินเลยเจ๊เจ๊ยกเดินมาพอดีไม่ตึงมันตามยกตามว่าเรือยกกินเล็บมือนางไหมตึงไอ้ยกมันกึ่ยโอนไปลาดไม่ใช่ดูเรื่องมันไอ้ยกไม่กินเล็บมือนางยกกินแต่น้ำว่าคิดว่าครวยไอ้ตายยำเล็บมือนางนิมยำโบราณนั่นกูคนกินกูโซยำโบราณมาพร้อมๆกับยำเย้ยใส่สารพัดเลยเป็นอาหารโบราณจ่ายตีนไก่ถึงแต่เขาเด็กยำตีนไก่มันรู้แต่คนโบราณเขาคิงเขาจ่ายชื่อยำเล็บมือนางเล็บมือนางนั่นเล็บตีนไก่อันนี้คิงไร่เรื่องมึงว่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ขอบคุณน้องแกนกับมาเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้ด้วยกันหน่อยทำกันยิงไอ้น้องหนุนรับผิดชอบจ้ามครองเจเจน้องเจจ้องครองแต่นี่ก็ใจแรงงานเมื่อเนี่ยต้องรู้ใจแรงงานไม่เลยเดี๋ยวกูกองกลุ่มแรงงานปนเปลือเพื่อนก็กองครออยู่นู่นน้องจีป้าตัดที่เองมึงเลยใจป้าก็แปรอยู่ที่เองเดินเอาไม่นั่นเป็นนิ้วเว้นวะนี่กูเว้นด้วยนะโตนามันแต่เมื่อน้องจีนี่มันไปทำงานไปป้าตัดนิ้วกูเว้นด้วยแต่บางคนไม่ใช่ป้าตัดเลยแต่มาหนังรับในรายการนี่กูจีควงพ่อตุ๊กวองพ่อตุ๊กเฮ้รับช่วยได้รับเพียแหละโบเด็กมาจากตัวเจอว์มาโยเกตเจอไม่บนจัดรายการควบคุมเสียงบนรับรายการที่มานาทีนี้พวกเขาจะลารายการมีคนไปปลุกไอ้บนตื่นมาตกใจเลยรุนเม็ดเลยไอ้นั้นรุนไหนเลยรุนไหนเห็นไม้ตื้อกรงพอมึงนินทาเอ้ยเลยมักนำลายเลยตัวไก่บนไม่ธรรมดารุ่นไรวะรุ่นนู้นเนี่ยรุ่นมิกเนี่ยเสียงออกเผื่อโจผลวงวางวงวางเลยไก่บนรบแล้วรบแล้วนี่ฮะยาอยู่วังนี่ว่าโดบิดมาบอกท่านผมว่าไม่ดูใจผมบ้างนี่จวงที่เฟนเขามาใจฝ่าเรื่องว่ะง่ายกี่ขวาเรื่องอยู่แล้วเฮ้ยร้อยปีคุณตามเจ้านี้ปักพวกเรานายตู้นะมาต้านปีหนูบ้างนี่ในเฟซเขาทำไอ้นั้นแหละเขาทำรูปอะไรนะวินเทจแต่รูปทำหน้าเก่าๆแต่งตัวเก่าๆขี้ตัวเกลืองเก่าๆหุ่นหยกแปดทุนกาบทุนตึงโปรดิวเซอร์เราทำกันเคยทำเกณฑ์ก็เกณฑ์ทำไปตึงก็ตักกันตั้งเว้นเลย
จากวับเราเอ้ยวิยดาอุมาลินคนนี้ก็ทำอยู่มั่นดาราเจ้าช่วยกองเกณฑ์ทำอยู่มั่นเคยว่าวิยดาอุมาลินรู้จักมาโรชักผมไม่รู้จักอยู่นามื่นเลยนี่ว่างนี่ไอ้ตองมึงเป็นเสือเอ็นมีปัญหากูมาต่อเลยกูไปเจอกล้วยโตดไปเจอกล้วยโตดถึงมึงก็รู้อยู่แล้วใจมาเกลเจ้าเดี๋ยวก็ใกล้กล้วยถอดจนแยกก็ใกล้กล้วยถอดกันมันถอดกันจำปาดาถอดกันถึงหนองท่าวันอายุ20 ปีเมื่อกาใกล้กล้วยถอดอยู่ด้วยกูไปเจอพอกูไปเจอว่าน้องเจอกล้วยถอด30 บาทแต่หนองเน่านั้นมันแรงไม่ช่วยเลยไม่เข้าใจเลยแรงไม่ช่วยเบื่อมันตามกูนัวพี่เอามันไหมอะไรวะว่าตามกูว่าพี่เอามันไหมกูมึนหน้าเนี่ยมันตามมันนี่ปลื้กลัวเราไปตามเมียผีดูผีไม่รู้ว่าเอามันไม่เอามันแต่ว่าตามเมียนะเขาตามเอามันถอดมากูไม่รู้เลยเกี่ยวว่ามันละลาบละลวงเหลืองส่วนตัวเมียการเออไล่ที่เรียนเมียการเนี่ยกับกูไม่โต้กันเลยนี่วันก่อนกูจังก้าวรัดเก่งตมาปิดกูตีถุ่มต่อหน้ามันเลยเจ๊ถุ่มจอยมันตมาปิดกูจ้างก้าวรัดเก่งเลยมันเอาเก่งรัดก้าวมาไม่พอใจเลยทำพิกับจ้างไม่กินเลยแล้วก็ทำเพื่อเกลียวเขาตะก้าวใส่จานเมกาเวเลตะก้าวใส่จานกูจ้างก้าวรัดเก่งเห็นไหมตะก้าวใส่จานปั๊บไปตึ้งตะเก่งไปตึ้งรัดเก่านั่นมันปิดประตูประท้องควรบอกกูจ้างก้าวรัดเก่งแต่มันทำเพื่อเมกามันเอาเก่งมาตึ้งรัดเก่าปิดประตูประท้องกูไม่กินเลยแล้วติโต้ก้าวหลาดเก่งมึงต้องทำเสือมันต้องตะแกงใช่จานก่อนใช่แล้วก้าวหลาดบนโปะบนนั่นเลยต่อก้าวหลาดเก่งกงเตะเลี้ยงลำบากเหมือนกูตีเหมือนเหมือนก้อนรบกับอเมริกาแต่ดาวอเมริกาใกล้กูพีเลยกูว่าเอาชาร้อนนึ่งแก้วน้องเอาชาโรนนึ่งแก้ววันวันนะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วพอยกมาถึงตังแกกูกูสดเลยจืดแป๊กแป๊กเลยมึงเลตี้มันจืดแป๊กแป๊กเลยชาโรนกูสั่งแล้วเอาเย็นเอาโรนโรนเอาโรนโรนเลยก็เอาวันวันกูสั่งแล้วต้องกูเรียกแม่ก้าเลยว่านอนมานี่น้องน้องน้องน้องมานี่น้องผีสั่งเด็กเดียวนั่นผีสั่งชาโรนเอาวันวันนี่มันไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยน้องทำมันนี่ไม่ทุกน้องถึงเมกาว่าเพื่อเมกามันเล้งมากูมันได้ต่อยกับเมกาเมกาเล้งว่าเพื่อเมกาว่ามอเตอร์ไม่ใช่คนโอ้กูไม่คนพื้นนี่กูคนนี่กูคนแต่ๆหรืออีกเรียกนึงยาว่ามนุษย์ไม่ถึงมึงเขาจงมาอย่างเขาใช้ชาข้างบนถึงนมมันอยู่คนแก้วถึงเวทีการกินเขาต้องเอาจอนั้นกวนก่อนเอาคนก่อนหรือเอามนุษย์ก่อนต้องกินได้ต่อวานไม่รู้เดี๋ยวใช้ไม่กวนหมายกูกันหูบาดเล่มันเป็นไปจ้ะมึงกะว่าแต่พวนไงโตเฮ้ยมึงเองกะรบกับแม่กาเต้านำรบกูไปเตี๋ยวกีดีรัดถึงกูไปตั้งนำรบเลยนุ่นใต้ใต้เนยแต่เดี๋ยวบอกไปถึงเท้าหนามดอบนั้นมึงก็รู้อยู่แล้วว่าเขากายโค้งหมากโดยเฉพาะกาวรามแล้วก็นุ่มพิการเอ้ยนุ่มพิการนุ่มคล่ำนุ่มพิการกลัวแวะซื้อเลยพอกูลงรถมาถึงแม่กามตามทำเนียงธุระเท้าหนามดอบนั้นเขาเล้งบนนั้นพี่ตามมาเพื่อมาแต่น้าจะไปหน้าจะเสือล่าว่างนี้อยู่หน้าซึ่งกูบอกกูช่วยบอกแนวร้ามนายกูตามแม่กาเหมือนมึงตามแบบเรือแล้วนี่บอกตาดอแม่กาด่ากูว่ากูอุบาทกูแรงสำเนียงนู่นเลยเออพอแล้วเฮ้ยย้อยนี่ว่างนี้เจ
เจตการปกเก้าพันจ้าเลวเนโนติจุดนายต้องนางานวัดงานเลยจะไม่มีจะไปมีจะไปคึกคักอีกที่งานแก้งเรืองานวัดงานสมโพธิ์ตินกับเต่าเมืองออกพันจ้าไปแล้วนะปีนี้ออกวันพันจ้าวันเจ้าได้ตัว27ออกพันจ้าเล่มหนึ่งขามัน27ยี่พกกันเขาตังผุม27ตุลาคมเล่มหนึ่งขามจากปลาถึงนุกกับสาวงานวัดคือนุกจริงงานวัดจริงกันเลยกูตีนเลวทำไมโคนกูจัดงานวัดงานวัดตึงล่วงพอล่วงวัดกลางบ้านกูไว้กูจัดเป็นโต๊ะผู้งานกูปลาดตัวนั้นหัวป้ามึงปลาดเปลือทำไมโคนในงานวัดเลยต้องมีอย่างน้อยจำบะเมียงูรถไต่ตั้งแต่มึงปลาดเปลือกูไปเอาโรงจำบะอยู่ติดกะเลกับเวทีมวยโรงจำบะอยู่ติดกับเวทีมวยบู่จำบ้าเปลี่ยนตัวบู่นักมวยโยติดกันเลยอ้องแต่งตัวอ้องเปลี่ยนตัวอยู่ติดกันตึ้งกันเน้นกันมันมีปัญหาเลยกูต้องขึ้นประกาศกูเอกขึ้นชกไม่ได้โอ้กูเอกขึ้นชกไม่ได้กูขึ้นประกาศกูช่วยไม่เลยกูว่าประกาศไปยังโรงจำบ้านะครับขอให้หยุดเต้นจำบ้าก่อนสักครึ่งชั่วโมงครับถึงบู่โรงจำบ้าตะกูลตามเลยว่าเฮ้ยพี่ต้องเจ้าหยุดจำบ้ากูว่าขณะนี้นักมวยกูเอกใช้กระจับไม่ได้ครับอ๋อใช้กระจับไม่ได้เห็นพวกจำบ้าเปลี่ยนตัวกันเลยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเลยเปลี่ยนเลยกระจับต้องใช้กระตรงนั้นเนี่ยมันเลยตรงนั้นขึ้นใช้ได้พลูในวันก่อนพอมึงไม่ว่าที่ปลัดต้นไม้ตายพอกูนั่นพอกูปลัดกันพวกนั้นวิธีมวยก็จัดมวยบ้านเราคนเต็มแม็ดถึงบอกวันกี่เนียนไม่อยากเสียกาตัวแกงี้ปีนต้นไม้เล่เลยปีนต้นไม้เล่แต่แล้วมวยต่อยขู่เอกคนโอ้วิววิววิวแต่แล้วปักยกทีนึงบอกปักยกทีนึงถึงเขาให้นำเลยให้นำนึงนาทีพอให้นำนักมวยเช็ดถึงกูชกประคาร์เลยโฆษกประกาศว่าหมดเวลาพักแล้วพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงแล้วเจอพอกูแกชื่อเลี้ยงเลยพอกูแกชื่อเลี้ยงบอกไอ้นู่นโฆษกประกาศพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงเดี๋ยวนี้พอกูตกใจโดดลงจากกิ่งไม้อันเลยใต้ปนอ้าวเล่นวันก่อนกูยังพบผอมึงแกบ้านอยู่เลยตอนนี้กูฮกแล้วเลยฮกแล้วเฮ้ยฮกแกตายนี่กี่นาทีแล้วน้องแกทิพย์จ้ามเลยดูจำเลยจำได้ต้องเดี๋ยวจ้ะอย่าเพิ่งงั้นให้ได้จักนูกลอะไรดาวให้ได้จักสิบาทิพกมึงรูก้าวนูยังตัวก้าวใกล้ประมูดประมูดใส่ดาวประมูดอ้วนเลยมันอ้วนถึงวันนี้เขาเชียร์ให้มันลดความอ้วนไปปรึกษาเทวราชบันโดนดูหมออันแกกิ้งเดี๋ยวว่ะหมอแกรับลดความอ้วนก้าวโคตรแกรับประกันพ้นเลยแกไว้ก้าวเสียช่องโคตรก้าวแกช่องโคตรคือโคตรเงินก้าวแก3วันช่องครั้งก้าวช่องครั้งใช้เวลา3วันลด5กิโลมึงเลยประมูลไปสมัครก็เอาแต่ใจก็ปัญหาวันแรกกันเอา1,000วันที่สองกันเอา500มูปัญหาเขารับรองพ้นเลยก็ว่าได้พ้นไม่ต้องฉีดยาและไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ้าตัดไรทั้งสิ้นลดน้ำหนักลด5กิโลรับประกันคุณภาพเสร็จแล้วประมูลเผยเลยวันแรกเผยวันแรกปั๊บเชื่อให้โม่1,000เมื่อวานไอ้เกปามดเนี่ยไปนั่งแกเก้าอี้กลางห้องเลยเปิดเอ้ยเย็นเจี๊ยบปามดเกปามดไปนั่งบนเก้าอี้พอสักพักเปิดตู้ห้องเข้ามาหมอไม่ใช่หมอช่วยน้องชาวันอายุยี่สิบว่าพี่เกปามดเก้ามันลดเหนียวเลย
เดินเข้ามาอ๋อเดินเข้ามาแกนะแกร้องแกประมูลนังเลยพอเดินเข้ามามึงกินเลยประมูลเราแกป้ามดกี่เรื่องแกไม่รู้อะไรเสร็จแล้วปู่ยังเงินเล่งประมูลเลยถ้าจับหนูได้หนูจะให้พี่นอนกับหนูทีนี้มันเล่นเลยองไม่กว้างต่อเลยขนาดน้ำมิดกู้น้ำมิดเล่นมึงวะเล่นไอ้นู่นเล่นประมุดยิกไอ้นู่นเล่นประมุดยิกไอ้นู่นเล่นประมุดยิกจนทุกตายประมุดจับได้จับได้ก็จัดการต่างโอ้มันเลยอันเออเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยออกมาจากโอ้โม่จับฉังน้ำหนักลดกิโลช่องลูโอ้ประมุดดีใจวันเดียวลดช่องลูลบมาบ้านมาบอกลบป่าท่านี่ไม่บอกก็ยันปิดไปเป็นความลับวินวันหนึ่งพอวันที่สามมอยเผยเป็นครั้งที่สองแต่วินไว้วันพอเผยถึงประมูลยิ้มไปเลยก้าวไปในคลินิกหมอนบอกว่าจีแวะคนนี้เอ้ไปดูช่วยมาหนองท่านุลาไหมไปถึงเวลาปั๊บเกปาหมดหนังบนเก้าอี้ประตูห้องเปิดมาหนองท้าคนสวยข้ามาคนนี้ไม่ใช่หนองท้าคนสวยเป็นผู้ชายนิโก้ตัวดำเมียมแล้วตัวย่อยแล้วผู้ชายนิโก้นั้นลักษณะเป็นเก้กันนะมาถึงเร่งกับปามุดเลยเร่งว่าเพื่อถ้ากูจับมึงได้มึงเจอถั่วดำแน่ทีนี้ปามุดเล่นเลยปามุดเล่นผู้ชายยิกปามุดเล่นผู้ชายยิกปามุดเล่นผู้ชายยิกมึงว่าใช่แล้วไอ้นี่กูไม่รู้กูไม่เล่าข้าวว่ามันนี่นี่กูนั่นท่านได้ไหมนี่ได้ไหมแต่ว่าต้นมาต้านี่มันโดนข้ากลางกลางมาเคยประมุดเห็นบอกกลัวว่างนี่ไม่รู้ใครขี้โคลงว่ะประมุดเออแต่ว่าฮั่นเลยบอกเจ้าของนั้นหม้อจับจังน้ำหนักปรากฏว่ารถไปสามโลมึงเลยจริงงอนเก่งจริงจ้ามช่องคลังรถ5โลข้อมูลนี้ได้จากเคยได้จากเกรนเกรนบอกกูมาที่เป็นนาตีแล้วรองปิงว่ากันนั้นเรานะรองปิงปิงนี้จือปิงไอ้ลูกประสาทแต่ว่ากูเว้นกับปิงนี้กูว่าคุณโบราณเขาเก่งเขาแต่งเก่งกันปวดวันนี้ไม่ได้แต่งงานนั่นปวดวันใจไม่ได้แต่งงานปวดควันแต่งเบื่อขันไก่ไม่ขึ้นโอ้โหชิงปวดควันไก่ไม่ขึ้นไอ้บอลไม่ใจดูบอลมาแคนอ่ะพูดไม่สุภาพนะปวดควันแล้วไก่ไม่ขึ้นมึงลองปวดควันแล้วนะบอลต่อยนองเจ้านู่นมันนอนอยู่แก่แก๊ดมึงก็ไม่ใจมีปัญญาทำเลยเออทุกจริงจริงมึงกว่าป้าวันนี้ส้มพบเราไม่ได้เหล่าข้าวเลยนะส้มพบนะอยู่ลังสุดอยู่ข้างบนดูจูบันทึกอะอ๋อเต้นปีเดนกดบันทึกเลยไม่ได้แรงถึงไม่มีใครมาบอกก้าวชันได้ยินเหรออ๋อเออคอยแรงหนาวดนตรีมาเลยกับเพลงโลกประหลาด

เพื่อ5นาทีเป็นว่าขอบคุณด้วยแบบเสียงตบมือครับขอบคุณทีมงานด้วยวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนี่กูเล่นเรื่องนี้วะเรื่องไรแล้วกลางบ้านกูคนจีนมายักนัวจีนเป็นดินใหญ่มาอยู่เมืองไทยอยู่นานตั้งแต่หลุนกองกันมาได้นำตระกูลนำตระกูลร้อยนำตระกูลเซรีแกได้เซรีแต่แล้วจีนนั้นแกรวยเลยเป็นเพื่อมีลูกสาว5คนอาปับแกมีลูกเจ้า5คนเดินลูกสาว5คนแกส่งเรียนวันนี้เรียนในเด็กเรียนสูงสูงบางคนก็เรียนจบสูงบางคนก็ไม่เรียนออกเดี๋ยวแกก็ให้ทุนพอแต่งงานให้ทุนตั้งร้านแต่มีก็ไม่ว่าตั้งร้านใครเลยก็แล้วแต่ต้องเอาชื่อนามสกุลแกขึ้นตั้งเป็นชื่อร้านนามสกุลเลยลีแล้วลูกสาวแกห้าคนคุณแรกแต่งงานกับคุณเต้เปิดร้านวัสดุก่อสร้างคุณเรกใช่ชื่อร้านด้วยหลีเกี่ยวหวดหลีเกี่ยวหวดเห็นว่าร้านหลีเกี่ยวหวดนั้นใครวัดจะดูก่อสร้างผู้ชายไปซื้อกันมาแต่ผู้หญิงไม่อันก้าวเอออย่าก้าว นี่จะกูมีเมียกูก็ไม่ไปเจอกล้องร้านนั้นกูเที่ยวชื่อร้านด้วยว่าหลีเกี่ยวหวดอ๋อแต่ลูกเจ้าคุณตีจ้องลูกเจ้าคุณตีจ้องนี่เปิดร้านขายไอติมโอ้พูดก่อนร้านขายไอติมวูย้อยดูในจังหวัดมีรถหลีกายดังรอยว่ากันเปิดโรงงานตั้งใจชื่อโรงงานทำไอติมเลยชื่อร้านโรงงานเลยหลีตรงเหี้ยกูว่าทิมันไม่น่าว่านกว่าน่าเค็มอ๋อหลีตรงเหี้ยหลีตรงเหี้ยคนที่สามเลยคนนี้โดนได้ปัวตานเปิดร้านขายปืนเลยโอ้ปืนร้านขายปืนเปิดร้านขายปืนแต่แล้ววันเปิดร้านจีนนี่ไปเปิดปลายง่ายตั้งชื่อให้ลี่นำลาวแล้วชื่อร้านด้วยร้านใกล้ปืนหลีตรงหิงไม่มีทีเล่งแล้วนะแต่ว่ามันเปล่าย่อยดีนะหลีตรงหิงนะร้านใกล้ปืนแต่คนตีซีนี่เรียนสูงแต่เพื่อนนั่นคนตีซีนลูกสาวเมื่อเนี่ยเรียนสูงแต่เพื่อนเรียนจบม.สูตินารีเพชรเก็บลงทุนเปิดคลินิกไอแต่แกห้ามจ่ายปกติเขาจะจ่ายชื่อลูกสาวใช่ไหมคลินิกแพทย์หญิงอะไรประมาณนั้นเนี่ยคงแกไม่ให้ชื่อตระกูลแกขึ้นหน้าโอ้แกเครียดเลยคลินิกหลีตรงหวง

ตัวกันเนี่ยมันจัดเชนอยู่แล้วกันหม้อจู้มันต้องหลีตรงห่วงอันเนี่ยหมาต้านเว้ยแต่คุณชุดตองคุณชุดตองนี่เป็นต้อมนะเปรกมันไม่เหมือนเปื่อนมันได้ตีจากจีนนั่นเนี่ยประมาณ8ดาบมันทำเป็นโรงแรมหมานรูดนั่นทำเป็นโรงแรมหมานรูดได้เมียเป็นหญิงแต่แล้วมันตั้งชื่อโรงแรมหมานรูดเกินเลยเกินว่าเปลือยหลีคาหับรีสอร์ทหลีคาหับนะหลีคาหับรีสอร์ทน่าว่าเปลี่ยนเลยนะร้อยมึงก็เก่งไอ้ตัวว่าป้านี่หนึ่งสองสามสี่บ่ทราชินก็ว่าเปลือหนึ่งสองสามสี่มึงชินบาบาแย่ตัวมันพอใกล้มูนอยู่แก่ลาตรงร้านนู่นในกวนเช็คหนอซาสี่หนึ่งสองสามสี่บ่ทราชินได้เปียมันกินก็ว่าเปลือบ่ทราชินเจียกินเว้ยกินข้าวเชียพึงกินข้าวต้มเชียแพออกกินข้าวต้มนี่เชียมวยกินน้ำชาเชียแพแล้วทุกมื้อเรากินในร้านกาจักสี่อร่อยเราไม่จ่ายตังค์ไอ้ตัวเราเดินออกมาเฉยๆเชียเลยเชียตีนมันต้องเชียตีนนั่นแหละกันเสียอร่อยไม่ใจเบียร์ก็เวลาหมดเวลาครับวันนี้ไปกันก่อนมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: แข้งเหรอ
3: จริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำกับ
1: มันจะยิ่งเหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลุงเป็นอะไรเจ็บเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยาเราร
0: ู้ตัวกี่โมงเองนี่มัน

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: มชาติยังเสียใจพี่น้องธรรมชาติ
1: ใจแล้วยังเสียใจ
0: นั่นแหละตัวควานตองกองไทย
1: กองไทย
0: เลยให้พระโอ

0: พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิตนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาทุกยัน
1: พาทินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เรียนรู้ของมัสยิดกฤเซอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อมาดูวัตถุโบราณชนิดต่างๆและอัลกุรอานเล่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีไว้จัดแสดงณที่นี่นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาคกันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสพาผู้ชมมาดูบริเวณด้านในของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอัลกุรอานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอัลกุรอานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อัลกุรอานนี้นะครับทราบข่าวมาว่าถูกนำมาจากต่างประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียในรัฐอาเจนั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมครับผมได้มีโอกาสมาอยู่กับผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสทเอสวัสดีครับสทเอ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมอยากจะให้สทเออธิบายนิดนึงนะครับว่าในนี้นี่เรามีการสะสมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่นี่มันมีที่เด่นเด่นจะเป็นกุรอานใหญ
0: ่
1: กุรอานใหญ่เรามาจากประเทศอาเจประเทศอินโดนีเซียวันนี้เพื่อนผมเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ผมให้เพื่อนหามาว่ามีอะไรของแปลกๆเขาว่ามีเล่มนึงเขาไปเที่ยวในหมู่บ้านมีเล่มนึงกุรอานที่เขาสะส
0: ม
1: แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรานำมาตั้งบ้านเราน่าจะดีว่าดูให้คนมาเที่ยวในส่วนการเรียนรู้
0: ใช่
1: แล้วก็ผมก็ให้เขาขอซื้
0: อ
1: ขอซื้อของที่สะสมนั้นแล้วก็คุยไปคุยมาก็กุรอานนี่มันเล่มใหญ่สุดกว่าที่เขาทำมานี่ใหญ่สุดเลย มันสองเมตรครึ่ง
0: สองเมตรครึ่ง
1: ปกติเขาทำสองเมตรแล้วนี่มันใหญ่สองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งนี่เขียนกับมือหมดเลยแล้วก็เอกลักษณ์ดอกไม้แบบลายอยู่บ้านเราเพราะอัจเจกับบ้านเรานี่เป็นเคยยากเหมือนกันเป็นอัจเจก
0: วัฒนธรรมคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันว่าสมัยเชเท้าเมื่อก่อนเขาเรียนที่อัจเจกเหมือนก
0: ัน
1: ผมเลยคิดว่านี่มันจะอิสเซอยู่ใกล้กับบอเซท้าแล้วเราเอากุรอานที่อัจเจกมาตั้งที่บ้านเราก็ยังดีว่าก็เขาซื้อไอ้เขาว่าซื้อก็เป็นเหมือนกับสังกัดตีเนี่ย
0: ก็ว่าของที่ระลึก
1: ที่ระลึกก็ขายก็ไม่แพงเท่าไหร่ทีแล้วก็ผมก็เอามานำมา
0: จัดแสดง
1: จัดแสดงที่นี
0: ่ครับผมกว้างนี้เท่าไหร่ครับเ
1: อประมาณสิงเอ 3.8
0: กว้างนี้ 3.8 ยาวเลยครับสูง
1: 2เมตรครึ่ง
0: 2เมตรครึ่งโอ้ครับผม
1: สูงอะไร
0: คือตรงนี้เนี่ยทั้งหมดตรงนี้คือเขียนด้วยมือหมดเลย
1: เขียนมือเลยครับเขียนมือเลย
0: โอ้ครบ30ยุส
1: ครับเขาเขียนประมาณ1ปี
0: หนึ่งปีโอ้โห
1: แล้วก็เขาสะสมประมาณเขาซื้อมาแล้วก็เขาตั้งมาประมาณนานเหมือนกันที่บ้านก็ผมก็ขอซื้อจากครับ
0: โอ้โหนี่ครับผู้ชมครับนี่นะครับดูลวดลายของเขาเลยลายมือก็สวยมากเลยนะครับ
1: ลายมือ
0: นี่ก็จะพลิกได้เลยใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาเขียนกี่คนอะ
1: ประมาณ2-3คน
0: สองสามคนใช้เวลากี่วันครับ
1: หนึ่งปีว่าจะเสร็จ
0: หนึ่งปี
1: หนึ่งปี
0: โอ้
1: เขียนยากคร
0: ับ โอ้กระดาษก็เป็นกระดาษพิเศษเลยเนาะ
1: คร
0: ับผมนี่ก็เป็นอัลกุรอานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เรียกได้ว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียว
1: มีที่เล่นที่เดียว

0: แล้วก็การนำกลับมาจากที่รัฐอาเจมาถึงนี่ครับเราเอากลับยังไงครับ
1: ผมก็คิดว่าจะกลับนี่เรานำมาพอดีบินมาจากเฟเอ็กบริษัทเฟเอ็กแต่ก็มันนำเข้าจากภาษีจ่ายภาษีเหมือนกันเฟเอ็กมีเครื่องบินเฟเอ็กไงครับเขาถึงกรุงเทพแล้วก็มาส่วนบ้านเรา
0: อ๋อเหมือนก็ว่าเป็นบริษัทขนส่งทางการบิน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อส่งมากับเครื่องบิน
1: เครื่องบิน
0: ครับผมแล้วก็จากกรุงเทพมาส่งนี่
1: ส่งให้ใหญ่ก็ให้ใหญ่มาส่งที่ปัตตานี
0: อ๋อ
1: แล้วก็มันพอได้แล้วมันพอมากับดีกา
0: อ๋อเสือ
1: คุณเลยคุณลุง
0: อ๋อเหมือนมันเป็นการม้วนๆเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกว่าที่จะมาถึงที่นี
1: ่คนดูว่ามันกับเสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวอ่าง
0: อ๋อ
1: ว่ากายว่ากายเนี่ยเดือดอะไร
0: ใช่โอ้โห
1: แต่ก็ปล่อยง่ายๆไม่ขัดอะไรเลย
0: ครับผมนี่เริ่มแรกด้วยอัลฟาติฮะใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็น
0: อาร์ตเอาไม่ใช
1: ่จุดมอมหลัก
0: อ๋อยุสที่30
1: มันมอมหลักกาฟี
0: อ๋ออัลกาฟี
1: มอมหลัก
0: อัลฟาติฮะก็อยู่ด้านหน้า
1: อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้านะครับ
0: นี่นะครับผู้ชมครับก็พลิกได้เหมือนกับอัลกุรอานทั่วไปเลยโอ้ก็ต้องนี่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นซูเราะห์แรกของอัลกุรอานก็มีอยู่ในนี้โอ้ลวดลายนี่ก็ทำกับมือเลยใช่ไหมฮะ
1: ทำกับมือครับเป็นลวดลายมาลายอยู่
0: โอ้โหเหมือนทุกหน้าทุกหน้ากระดาษเลยเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่แตกต่างอะไรเลยโอ้โหที่เขาทำนี่ตอนแรกนี่เขาทำเพื่ออะไรครับเอง
1: เขาทำเพื่อจะตั้งละมัสยิดไงแล้วก็พอไปมาก็คนมันสนใจก็ขอซื้อทั้งบ้านครับแล้วก็ผมก็เพิ่มผมไปขอหลายวันเหมือนกันขอเขาจับมันว่าจะไปตั้งปัตตานีเขาคิดว่าปัตตานีนี่มันกับเขาก็บอกว่าเชดาก็เรียนที่นี่เหมือนกันที่อาเจแล้วก็เขาผู้ไหมก็อินดูก็ให
0: ้อ๋อ คือเชคดาวอัลฟาตอนีนี่ก็เคยศึกษาที่รัฐอาเจเมื่อก่อน
1: ที่อาเจเมื่อก่อน
0: อ๋อจากนั้นหลังจากที่ไปติดต่อประสานงานกันเนี่ยเขาก็เลยรู้ประวัติความเป็นมาเมื่อก่อน
1: แล้วก็ผมจะตั้งที่ปัตตานีที่ใกล้กาชัยบอเซดาก็บอกนะมันยังเสร็จเขาก็รู้จักมันจะเกษตรก็รู้จักพอดีเหมือนกันได้ให้คนที่นี่ได้ดูด้วยหัวน
0: ะสุดท้ายก็เอากลับมาถึงที่นี่ที่ปัตตานีบ้านเราครับผมเรามาจัดแสดงที่นี่ได้กี่วันเลยครับ
1: เพิ่งประมาณ3วันเองครับ
0: 3-4วันก็ในสัปดาห์นี
1: ้
0: ครับผม
2: สิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับเราได้รับความร่วมมือจากนักสะสมของโบราณนะครับหลายๆคนนะครับช่วยๆกันมาไว้นะครับซึ่งโดยระเบียบแล้วตามระเบียบราชการเราไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อของมือสองได้เราก็เลยหาช่องทางไปคุยกับนักสะสมหลายๆท่านแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยได้เห็นของหลายๆอย่างนะครับที่มาไว้ในห้องนี้นะครับ

0: อ่ะนอกจากอัลกุรอานขนาดใหญ่นี้เลยครับในพิพิธภัณฑ์ของเรายังมีอะไรอีกบ้างครับ
1: แล้วก็มีมันที่เด็ดมันมีแกนบนหินอายะกุรอานแกนบนหิน
0: อ่า
1: อันนี้ได้จากยามัน
0: อืมประเทศเยเมน
1: อาเซียนเยเมน
0: อืม
1: มันเขียนขระที่ประหลาดโบราณ
0: อืม
1: กว่าขระไปนี่มาสมัยก่อนเนี่ยสมัย 1,000 ปีก็เขียนแบบนี้ไม่มีบาริไม่มีรูป
0: อืม
1: แต่บาริติติ
0: อืม
1: กุรอานแบบเก่าแก่เขาเขียนแบบไม่มีอักษร
0: อันนี้ก็เป็นอักษรอาหรับสมัยโบราณ
1: สมัยโบราณ
0: เขาเขียนบนหินเลย
1: กอฟีกอฟีโบราณ
0: โอ้นี่เอากลับยังไงครับ
1: อันนี้เพื่อนที่เรียนเยเมนกัน
0: อ๋อ
1: ผมก็พอดีเพื่อนผมอยู่เยเมนแล้วก็อยู่ที่อียิปต
0: ์
1: แล้วก็พอเนี่ยผมให้หาความแปลกๆมาตั้งบ้านเรา
0: อ๋อ
1: เราคิดว่าบ้านเรานี่เป็นเปรียบเสมือนกับลำปางของมักกะสมัยก่อน
0: ใช่เป็น
1: เราร่วมรวมของแปลกๆนี่มาตั้งบ้านเรา
0: อ
1: ัลกุรอานหินกุรอานเขียนบนกระดูกและก็นางแพะ
0: ครับผม
1: จะรวมอยู่ที่บ้านเรา
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นอัลกุรอานที่เขียนบนหิน
1: บนหิน
0: มีที่เขียนบนกระดูกด้วย
1: กระดูกก็มี
0: อันนี้รู้สึกว่าเพิ่งเอามาใช่ไหม
1: เพิ่งเอามาอันนี้ได้จากอียิปต์
0: จากประเทศอียิปต
1: ์อียิปต์นักศึกษาบ้านเราที่เรียนที่นั่น
0: โอ้นี่เขาเขียนมากี่ปีแล้วนี
1: ่เอ๋นานเหมือนกันนี่นานเหมือนกันผมบอกอายุไม่ได้หรือว่าภาษาแบบนี้ผมถามคนรู้ว่าที่เอ็มเขียนแบบนี้มัน 1,000 ปี
0: แต่ถ้าดูอักขระแบบนี้นี่คนรุ่นปัจจุบันอย่างผมนี่อ่านไม่ออกเลยนะ
1: อ่านไม่ได้ครับ
0: อ่านไม่ได้ที่อ่านออกตรงนี้อ่านได้มีมูรุฟมีมนอกนั้นอ่านไม่ออกเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้หูรุฟฟอร์อันนี้เขียนบนกระดูก
1: อันนี้หนังแพะ
0: นี่หนังแพะ
1: อันนี้ซูเราะห์กาฟี
0: เอามาจากไหนครับอันนี้
1: ได้จากตุรกี
0: โอ้จากประเทศตุรกี
1: ครับ
0: อันนี้เลยครับ
1: อันนี้ผมได้จากคนที่เรียนที่อัปนีซูดาน
0: อ๋อจากประเทศซูดาน
1: ของทั้งหมดนี้มันต่างหลายประเทศมันรวมกัน
0: คือไม่ใช่ว่านำมาจากแหล่งเดียว
1: ครับ
0: แล้วมาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายประเทศ
1: พอดีผมก็มีนักศึกษาบ้านเราเรียนที่อียิปต์โซดานตุรกีแล้วก็ผมมีเพื่อนหลายคนแล้วก็ที่เรียนด้วยกันจบม .6 แล้วก็มันเรียนที่มันแล้วก
0: ็
1: ให้หาของแปลกๆเนี่ย
0: ก็มีเครือข่ายครับผมอันนี้เขียนบนใบลานใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็นของสยามบ้านเราเป็นกัมพีใบลานของอียิปต์
0: อ๋อครับผมคือเราจัดแสดงที่นี่ไม่เฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียว
1: ไม่ใช่เฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียว
0: อะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บ้านเราแล้วก็มาจัดแสดงทั้งหมดเลย
1: ใช่ๆอันนี้เป็นภาษาโบราณภาษาลากัสกะ
0: โอเคอ่านไม่ได้เลยนี
1: ่ลากัสกะภาษาจาวูปลาวะภาษาปลาวะ
0: เออใช่ช่วงนั้นที่ผมไปอินโดเห็นมีภาษาแบบนี้เลย
1: ภาษาปลาวะภาษาก่อนที่จะเป็นอิสลามตอนนี
0: ้อืม
1: เรามีอันนี้มีภาษาปลาวะเราก็รวบรวมแปลๆที่หาจมยากมาดู
0: คนรุ่นปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้ว
1: หาดูไม่ได้ครับ
0: ครับผม
1: ผมเคยดูในพิพิธภัณฑ์แบบนี้มันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ฮุสปากิสถานแล้วก็ในมาดีนะห์ก็มีเหมือนกันที่กุรอานเขียนบนหินเราก็ไปมักกะมันมีก้อนหนึ่งที่เขียนบนห
0: ิน ใช่ใช่
1: แล้วก็เราแบบของแบบนี้มันมีต่างชาติมีแต่ว่าเรามาให้มีปัตตานีบารันก็ดี
0: ใช่
1: คิดว่าดีอะอัลฮัมดุลิลลาห์หลายผมก็ได้อะไรต่อมาเราบอกว่าจะให้บ้านเรานี่ให้คนมาเที่ยวมารู้จักนายบานายุที่บอกว่าที่แรกกับผมก็คิดไปนั่นกัน
0: ครับผม
1: เพื่อนที่เรียนมอนเนาะเนี่ยมันมีของโบราณแล้วก็มันมีตลาดโบราณก็หาไว้ที่ของเนี่ยซื้อเก็บมาตั้งมันเถอะ

0: ตรงนี้เป็นปืนใหญ
1: ่ปืนใหญ
0: ่ของสมัยอดีต
1: ปืนใหญ่ปืนใหญ่เนี่ยเป็นรามันกูเคยไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่อาเจมีเดจาการ์ตาจาการ์ตาปืนปัจจาการ์ตาแต่ว่าของบ้านเราก็สมัยปัตตานีเมื่อก่อนเขาผลิตปืนใหญ
0: ่
1: ผลิตปืนใหญ่นี่ไม่ใช่เล่มเดียวเมื่อก่อนนี่ญี่ปุ่นต้องซื้อปืนใหญ่ปัตตานีปัตตานีบ้านเรานี่ผลิตปืนใหญ่เมื่อก่อนสมัยก่อน
0: ครับผม
1: เป็นทำจากทองเหลืองนี
0: ่ครับผม
1: อันนี้ผมได้จากนักอัศวินของกลันตัน
0: อ๋อนี่มาจากกลันตัน
1: ผมก็
0: รัฐกลันตัน
1: ขอไปตั้งที่นี่
0: อันนี้ทำมาจากหินหรือว่า
1: ทองเหลือง
0: ทองเหลืองโอ้ครับผม
1: ทองเหลืองสำริด
0: อันนี้เป็นลูกปืน
1: ปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่สมัยก่อน
0: เวลามีสู้รบอะไรก็ใช้ปืนแบบนี้โอ้โห
1: แล้วก็ใบหอโบราณตอนใช้ในการสู้รบสมัยก่อน
0: นี่เป็นอาวุธเลยนะ
1: อาวุธโบราณ
0: เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ในการต่อสู้สมัยอดีต
1: แล้วก็นี่เป็นเรือปัตตานีสมัยก่อนสมัยราชฮิจ
0: า
1: ราชกุลนี่มันจะใช้เรียนแบบนี้เรียนทอง
0: โอ้อันนี้ทำกับทองใช่ไหมจับได้ใช่ไหม
1: เรียนเป็นทองดีนา
0: อันนี้กี่บาทถ้าเทียบเป็นเงินบาท
1: หนึ่งดีนานี่ได้ซื้อแพ็คตัวสมัยก่อน
0: โ
1: อ้ไม่ต้องแทน
0: นี่หนึ่งดีนาใช่ไหม
1: อันดีนาน
0: ี่นี่อยากจะให้คุณผู้ชมดูกัน
1: เป็นเรียนปัตตานีนี่เป็นตะขั่ว
0: ตำราเราอ่านไม่ออกแล้วอันนี้เป็นเหรียญ
1: เป็นนี่ของวันดอลลาร์ของยุโรป
0: อ๋อยุโรป
1: มันจะรวมสะสมให้มีหลากหลาย
0: ก็สะสมให้มีหลักความหลากหลายเนาะไม่ใช่เพียงเท่านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็มีเครื่องอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรด้วย
1: มันเป็นกองคานุชาวาสมัยก่อนคานุชาวาเนี่ยสมัยก่อนที่จะปฏิโกที่วังยะริงมันจะทำแบบนี้คานุเนี่ยเป็นปังซาเกะปังซาเกะปมเขาทำแบบระดอทำขนมโบราณมันจะเป็นแบบนี้อ
0: ันนี้ทำขนมไข่อะไรเนาะ
1: ขนมไข
0: ่ครับผมอันนี้ก็ทำขนมจีนนี่ครับเป็นอุปกรณ์ทำขนมจีนโอ้โหเขาทำกับทองแดงเลยเนาะนี่ฮะนี่เป็นอะไรครับ
1: เองเป็นเมื่อก่อนนี่เป็นคนจีนทำจีนจะทำทองทำอะไรมันทำเนี่ยเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ทำทองตัวกระตือตัวกระไก่เหรอเยอะบารามีคนจีนแล้วก็ซื้อที่เขาโยตากวาเกโบราณในจีนโน่แล้วก็มาให้เด็กเรียนรู้การทำทองแบบไหนอุปกรณ์จะว่ามา
0: ครับผมโอเคยังมีอีกนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในวังเหมือนกัน
1: ของทองเหลืองคนใช้ในวังสมัยก่อน
0: กริดก็มีนะครับผู้ชมครับกริดก็ถือว่าเป็นอุปเป็นอาวุธประจำกายของคนมีตำแหน่งในอดีตก็จะมีกริด
1: มีเกศแบบอยุธยาแล้วก็เกศปัตตานีเกศสงขลาอันนี้เรารวบรวมมาให้มาเรียนรู้ไง มีหลากหลายเ
0: ศษครับผมตรงนี้ก็จะเป็น
1: เครื่องชาม
0: อันนี้ตั้งในตู้เครื่องประดับนะ
1: คร
0: ับ ในบ้าน
1: คนมีฐานะสมัยก่อนก็จะใช้เนี่ยเป็นชามเนี่ยว่าเป็นคนมันมีทาฮอลแลนด์มีเครื่องชามนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกศเขินเป็นของจีนสมัยก่อนว่าจีนมาที่นี่ประมาณ200-300ปีเลยมาก่อนมีของโบราณเป็นสีเขียวนี่เป็นของจีนสมัยก่อน
0: ครับผม
1: เราที่เป็นคนคลองไทยพูดอะไรกับคนจีนคนมาลายูมันรวมหมดเลยให้เขามาดู
0: รวบรวมทั้งหมดเลย
1: แล้วก็คนตะลันนี่ครับคนมาเลก็มาเที่ยวเยอะเลย
0: ครับผมไม่เฉพาะมีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมครับยังมีรูปของคนโบราณด้วยนี่ก็จะเป็นรูปของอุลามะ
1: อุลามะแต่การแต่งกายโบราณ
0: ก็เป็นอุลามะเป็นของเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นทหารอะไรด้วย
1: สมัยโบราณ
0: อ๋อนี่ก็เป็นคนมาลายูสมัยโบราณใช่ไหม
1: นี่เป็นคนแบบสักไก่น
0: ะอ๋อคนสักไก
1: ่
0: อันนี้เป็นรูปของมัสยิดเก
1: ิดเซ็ตสมัยก่อนนี
0: ่
1: ที่อะไรยังมรณะจริง
0: ครับผมครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของอายุ
1: ตอนที่ว่าบ้านเรามีช่างเกรดอันนี้เมืองไซบุรีเมื่อก่อนนี่เจ๊เฮงมันตีไซบุรีเมืองไซบุรีมันตีเกรดแล้วก็เกรดนี่มันส่วนผสมที่จะมีเกรดเล่มแล้วก็ส่วนผสมของมีโลหะปาจูแล้วก็ซียาแล้วก็อุกโกนี่ก็ตีเจาะย่อกว่าจะเป็นเกรดเล่มนึงวันนี้ส่วนผสมของมันแล้วก็อันนี้เกิดที่สร้างใหม่ในนี้เรามีเกิดใหม่และก็เกิดเก่าให้มันรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าอันนี้เกิดใหม
0: ่อันนี้ของใหม่ใช่ไหม
1: ของใหม
0: ่โอ้นี่
1: ของใหม่ก็มีแล้วก็ของโบราณก็มี
0: นี่แหลมคมเลยนะครับผู้ชมครับชิวสมัยก่อน คนที่มีกริดก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีบารมี
1: มีบารมี
0: มีบารมี
1: นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นด้าพระพิราเมื่อก่อนคนเป็นสลาจะเป็นด้าพระพิราพอเข้าอิสลามมันจะเป็นด้าวนปังกะ
0: นี่ก็เป็นปืน
1: ปืนสมัยก่อน
0: ปืนสมัยก่อน
1: ปืนกัสซิล่าสมัยก่อน
0: อ
1: สมัยโรฮา
0: อ๋อครับผม
1: เป็นอาวุธของโบราณ
2: ก็อะไรล่ะมีความสุขนะครับคือเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ย เราเห็นการตอบรับทั้งคนในพื้นที่และก็คนนอกพื้นที่ก็มีความสุขแต่ความสุขตรงนี้ไม่ได้จะหยุดนิ่งคือจะพัฒนาต่อไปก็อยากจะฝากตำบลใกล้เคียงนะครับหรือบุคคลอื่นที่มีเวลานะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในตำบลตันยูนุโลซึ่งสถานที่ตั้งก็ใกล้กับมัสยิดนะครับเรามีของโบราณหลายๆอย่างหลายๆชิ้นนะครับที่สามารถเรียนรู้ว่าแต่ละชิ้นมีอายุเก่าแก่ยังไงประมาณนี้ครับ

0: สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ปัตตานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะมาศึกษาดูงานกันได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้มัสยิดกฤเซนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงข้างๆกับมัสยิดกฤเซนะครับในพื้นที่ตำบลตันหยงลุนโลอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับเรามีการเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับ
1: เปิดวันทุกวันครับ
0: ทุกวัน
1: กี่โมงใครเนี่ยมันปิดบริการ
0: อ๋อกี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: ปิดประมาณตีเก้าถึงประมาณตีสี
0: ่อ๋อสี่โมงเย็น
1: สี่โมงเย็น
0: ครับผมคุณผู้ชมที่ผ่านไปมาทางนี้นะครับก็สามารถที่จะแวะมาชมได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้มัสยิดกฤเซะจังหวัดปัตตานีนะครับเราก็เปิดเพื่อที่จะให้กับทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับในพื้นที่บ้านเรานะครับรวมไปถึงได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตของคนในอดีตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับใครที่ผ่านทางนี้มาศึกษาดูได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้มัสยิดกฤเซะจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับ

0: ทิ้งท้ายรายการรอบภูมิภาคในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความล้ำค่าของน้ำผึ้งชนรงค์จากธรรมชาติแห่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นดินแดนหุบเขาและสายหมอกที่อุดมไปด้วยผืนป่าและพืชสมุนไพรนานาชนิดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับ
1: ท่ามกลางหุบเขาและสายหมอกในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่คือที่ตั้งของฟาร์มผึ้งจิ๋วชนรงค์ที่ชื่อวิสาหกิจชุมชนเจลลี่ฟาร์ม
2: ในป่าธรรมชาติในเบตงเนี่ยสมบูรณ์มากผึ้งชนรงค์ที่อยู่ในธรรมชาตินี้มีอยู่เยอะมากน้ำผึ้งที่เราได้จากในบิตงเนี้ยแตกต่างจากที่อื่นอย่างในนี้มันมีป่าไม้เป็นป่าพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่ละฉะนั้นน้ำผึ้งที่เราได้เนี้ยจะเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางยาสูงมีประมาณ 5-6 สายพันธุ์ฮะอย่างเช่นปากหมูแล้วก็ปากแต่ก็มีอิตามาคือสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดเพราะว่าน้ำผึ้งมีความหอมมีความอร่อยเพนนินซูลาริสหรือนางฟ้าพันยอดนิยมสำหรับคนที่นักสะสมนะบิงฮามี่นี้เป็นรังกอบก็คือรังจะแข็งๆตรงนี้ผมมีอยู่ประมาณ 4-500 ไร่นะก็วายเป็นจุดๆ
1: จากน้ำผึ้งคุณภาพท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผ่านกระบวนการรักษาคุณภาพมาตรฐานระดับส่งออก
2: มาทำต้นทางให้มันดีที่สุดเพื่อได้น้ำผึ้งที่มีคุณค่าที่ดีที่สุดที่มาจากป่าโดยตรงที่เด่นๆนะก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งจุดนี้เนี่ยทำให้รักสุขภาพทั้งหลายเนาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะทานช่วงนี้คือผมขายเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนเท่านั้นแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะกระจายไปทั่วเมืองจีน
1: ทุกหยดน้ำผึ้งที่ผ่านการวิจัยและได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์โดยสถาบันชั้นนำคือความมั่นใจ
2: หลังจากที่ผมเซตฟาร์มเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปหาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ซึ่งให้เขาช่วยวิจัยช่วยทำอะไรหลายอย่างให้ผมด้วยว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้ได้ดีก็ตอนนี้ก็โคกัน
1: จากน้ำผึ้งชนรงค์บริสุทธิ์ถูกพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งแบบทานง่ายและเหมาะเป็นของฝากสุขภาพ
2: น้ำผึ้งที่ผมขายเนี่ยแพ็คกิ้งที่ดีไซน์ไว้ก็คือต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อน้ำผึ้งนี้แล้วทานได้เลยคือไม่ต้องผสมอะไรให้รู้ว่าน้ำผึ้งชนรงค์นี้รสชาติมันดีอย่างนี้แหละส่วนใหญ่แพ็คกิ้งที่ผมทำเนี่ยจะมีแก้วมีจอกแก้วสวยๆแล้วก็ลินใส่แล้วก็ทานเลยจะให้ความรู้สึกที่มีความแตกต่างได้รับมาตรฐานฟาร์ม GMP แล้วก็ OTOP จากที่ทางผมได้ทำฟาร์มในพื้นที่ป่าผสมธรรมชาติก็อยากจะให้ทุกคนมาลิ้มลองน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติสุดๆในอำเภอเบตง
1: เกษตรที่สอดคล้องกับธรรมชาติน้ำผึ้งหยดเล็กๆที่พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนเจลลี่ฟาร์มคุณภาพจากชุมชนสู่มาตรฐานโลก

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วย
แม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

0: ม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
1: จังหวัดภูเก็ตประชุมบก.ปภ.ชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมพร้อมรับฝนภาคใต้กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดสถานการณ์ PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างพบคุณภาพดีมากขณะที่ยังต้องติดตามฝุ่นและการระบายอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการนำร่องนำเวียบัสแอปพลิเคชันยกระดับรถโดยสารประจำทางช่วยติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์และวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกหวังเพิ่มความเชื่อมั่นและส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและสาธิดาโตสักกัญจนะในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้16นาฬิกาถึง17นาฬิกามีนัดกันในการติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้วันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันสุภาวดีบุญมีและคุณสาธิดาโตสะกาญจนะค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้ผ่านทางช่อง11ค่ะทีวีดิจิทัลค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube News NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะ News NBT สงขลาทีวีสงขลา X ค่ะ NBT สงขลาและมีช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแอปพลิเคชัน NBT พัดที่จะรวบรวมข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในแอปนี้แอปเดียวอีกด้วยค่ะ
1: มาเริ่มต้นกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเตรียมที่จะรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการร่วมประชุมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณห้องประชุม1ปพ.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการนี้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบสถานการณ์ข้อสั่งการและแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
0: โดยในที่ประชุมค่ะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยโดยมีการรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์รวมถึงสถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเผชิญเหตุและการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำนะคะที่ประชุมเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินงานโดยการเฉพาะการสูบน้ำการเร่งการระบายน้ำเพื่อช่วยลดความข้องใจและไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งให้พื้นที่เตรียมจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและรอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าช่วยเหลือประชาชน
1: ทั้งนี้นะคะที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำให้พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อ

0: ระบายน้ำออกสู่ทะเลและลดผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านค่ะ
1: ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันภัยที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เพื่อให้สามารถชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสำรวจความเสียหายและการขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมบก.ปภ.ชาติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมพร้อมฝนรับฝนภาคใต้กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่หลังมีการแจ้งเตือนและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: การประชุมดังกล่าวนะคะมีการติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2ตุลาคม2569กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังในอำเภอผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2519โดยให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
1: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ประชุมให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะจากการคาดการณ์ฝนสะสมรายวันจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในบางช่วงจึงจำเป็นต้องมีความเตรียมพร้อมด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบข้อสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้สามารถเตรียมการและสั่งการผ่านผู้ว่าราชการได้ตามความเหมาะสมพร้อมกำชับให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังสถานการณ์ในระดับอำเภออย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและระบบแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ความสำคัญนะคะกับพื้นที่เสี่ยงและประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลาค่ะด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ได้มีการสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้เร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนในวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนขณะที่วันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีปริมาณฝนตกหนักบางแห่งค่ะนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและสภาพอากาศแปรปรวนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรเครื่องมือเรือยางอุปกรณ์ให้แสงสว่างศูนย์พักพิงและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งข้อสั่งการดังกล่าวสอดรับกับข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการให้ในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

0: ผ่านระบบซูมมิทติ้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชน
1: โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำชับให้เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเฉพาะจุดเสี่ยงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนาราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีมาติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างค่ะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ตอนล่างพบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากขณะที่ยังต้องติดตามฝุ่นควันข้ามแดนและการระบายอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบว่าคุณภาพอากาศโดยรวมค่ะอยู่ในระดับดีมากสะท้อนถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศณเวลา 9:00 นค่ะพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.0 ถึง 13.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงอยู่ที่ 14.9 ถึง 16.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0: สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่ยังคงต้องแฟนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกพัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียพบจำนวน175จุดลดลงจาก235จุดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้อัตราการระบายอากาศของภาคใต้อยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ค่ะขอให้ประชาชนยังคงเตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นพร้อมแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านและประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะควรสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
0: ทั้งนี้นะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ยังคงติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์และค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน Airfoodไทยค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่4นะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมกำลังพลเน้นย้ำนโยบายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับมอบในส่วนของการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลณฐานปฏิบัติการกองหนุนหน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานราบที่4บริเวณจุดตรวจบ้านนาปราการ14และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับหน่วยในพื้นที่และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามและการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทยึดมั่นในหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: โอกาสเดียวกันนี้ค่ะพลโทชาคริตได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติและมีความมุ่งมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเปิดโอกาสรับทราบข้อจำกัดและข้อขัดข้องจากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนายุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปยังอยู่กันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เติมกำลังใจพร้อมปลูกฝังจิตสาธารณะสานต่อความฝันให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้กับบ้านเกิดวันนี้ค่ะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ณโรงแรม CS ปัตตานีโดยมีพลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิผู้นำศาสนาและนางอุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6รวมมอบทุนและแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับทุนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลับปลื้มและอบอุ่นโดยตลอดระยะเวลา20ปีค่ะมูลนิธิมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบแล้ว 1,127 ทุนรวมเป็นเงินกว่า11ล้านบาทขณะที่การมอบทุนในครั้งนี้ได้คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนจำนวน67ทุนทุนละ 1,500 บาทรวม 735,500 บาทแบ่งเป็นเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายกลุ่มสตรีในพื้นที่27ทุนแล้วเยาวชนดาวเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิ40ทุนค่ะ
0: นอกจากการสนับสนุนด้านการศึกษาแล้วมูลนิธิยังได้มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนผู้ได้รับทุนมีจิตสาธารณะโดยตลอดกว่า12ปีที่ผ่านมาเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและบ้านเกิดอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกลุ่มเยาวชนเปราะบางในพื้นที่ด้านพลเรือโทหญิงสุทธีราตันมานะสิริกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติกล่าวว่ามูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายน2548และในปีนี้ครบรอบ21ปีของการดำเนินงานขณะที่โครงการมอบทุนการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20มีเป้าหมายเพื่อเยียวยาเติมพลังใจและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งเยาวชนไทยพุทธมุสลิมและศาสนาอื่นๆที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
1: สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวค่ะได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนชายแดนใต้รวมถึงหน่วยงานสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที
0: ่โอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่เยาวชนที่ได้รับทุนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการมีจิตสาธารณะและการนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สันติสุขและอนาคตที่ดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
2: ยาซึ่งธรรมดาก็มีทรัพย์ก็ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระแต่การพัฒนาเยาวชนดาวเด่นขึ้นมาเนี่ยซึ่งปีนี้เป็นปีที่12แล้วเราได้รับฟีดแบคจากผู้ปกครอง

0: ของได้รับฟีดแบคจากคณาจารย์ที่เราเชิญมาบรรยายให้กับกลุ่มเยาวชนดาวเด่นท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องภูมิใจในลูกหลานที่มาร่วมในกิจกรรมเยาวชนดาวเด่นเพชรที่เราร่อนมาจากเยาวชนที่มีจำนวนเป็นพันๆหลายพันคนนะครับมีอาจารย์จงรักอินเสเวกกับทางกองกับตำรวจตะเวนชายแดน44ได้ช่วยเราในการคัดกรองและสรรหาเด็กเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นผู้นำในกลุ่มของเขาแต่ละคนฉายแสงมาให้เห็นเลยว่าพวกเขามีความสามารถ
1: ยังเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษานะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้มีการจับมือมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะคะในการที่จะเดินหน้าพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุขค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะเดินหน้าในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติสุขโดยมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยฟาตอนีรวมถึงผลักดันการศึกษาสร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้เพื่อที่จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ค่ะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตอนีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มหามะดารีพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าพบการเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือข้อราชการและแนวทางการทำงานร่วมกัน
2: โอกาสนี้ค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและคุณภาพชีวิต
1: ซึ่งนอกจากนี้นะคะคณะนักศึกษาและบุคลากรยังได้ร่วมกันชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้านแม่ทัพภาคที่4นะคะได้กราบขอบคุณสำหรับการเข้าพบและความห่วงใยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามความคึกคักที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในการเตรียมพร้อมในการรับเรือรบสหรัฐ2ลำนะคะโดยมีกำลังพลกว่า 5,100 นายค่ะที่จะมาเยือนภูเก็ตในระหว่างวันที่4ถึง9นี้นะคะนอกจากนี้ที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็เป็นจังหวัดแรกๆนะคะในการนำรถเวียบัสนะคะมาเพื่อที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและทางเลือกดีๆให้กับพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันแรกค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมต้อนรับทหารกว่า 5,100 นายจากสหรัฐอเมริกาค่ะจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับเรือรบสหรัฐ2 ลำกำลังพลกว่า 5,100

0: นายเยือนภูเก็ตวันนี้จนถึงวันที่9ตุลาคมเจ้าขณะที่เจ้าท่าตำรวจทหารบูรณาการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดวันนี้ค่ะที่บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเป็นไปอย่างเข้มงวดหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเตรียมจอดบริเวณนอกท่าเทียบเรือน้ำลึกระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569โดยมีกำลังพลรวมกว่า 5,100 นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกประสานงานและเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการขึ้นฝั่งของกำลังพลสหรัฐ
1: บริเวณท่าบริเวณหน้าท่าเรือนะคะก็จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณหน้าท่าเรือรวมถึงจัดตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสำหรับเรือรบกองทัพเรือสหรัฐที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย USS George F. W. Bush CVN นะคะ-77เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรและ USS Delbert D. Bragg นะคะ DDG-119 เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,109 นายค่ะ
0: ในการขึ้นฝั่งค่ะจะใช้เรือลำเลียงกำลังพลจำนวน14ลำรับส่งกำลังพลจากเรือรบเข้าสู่ฝั่งภูเก็ตโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการเดินเรือและเส้นทางรับส่งทางน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงการเยือนระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569กำลังพลสหรัฐจะขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
1: ในส่วนที่จังหวัดสตูลนะคะก็ได้มีการแถลงในการจับกุมบุหรี่ล็อตใหญ่นะคะยึดของผิดกฎหมายมูลค่ากว่า31ล้านบาทค่ะจังหวัดสตูลนะคะก็ได้มีการสนธิกำลังหลายหน่วยงานในการแถลงผลในการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและหัวพ็อตนะคะรวมกว่า 95,000 ชิ้นค่ะพร้อมซากสัตว์และแมลงแห้งอีกหลายรายการนะคะประเมินมูลค่ารวมภาษีอากรกว่า 31.6 ล้านบาทและจะได้มีการเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการจับกุมและตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายล็อตใหญ่รวม7รายการโดยเป็นการบูรณาการกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้านะคะชนิดใช้แล้วทิ้งคระยี่ห้อจำนวน 77,960 ชิ้นและหัวพอดนะครับบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 17,500 ชิ้นรวมถึงเกล็ดตัวนิ่มแห้งน้ำหนัก381กิโลกรัมม้าน้ำแห้งน้ำหนัก11กิโลกรัมแมลงแห้งน้ำหนัก29กิโลกรัมตะขาบแห้งและจักจั่นแห้งน้ำหนัก51กิโลกรัมโดยของกลางทั้งหมดนั้นมีมูลค่านะคะประมาณรวมค่าภาษีอากรประมาณ 31,654,345 บาทค่ะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การรับว่าขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตนอยู่ภายในบ้านที่ใช้เก็บของกลางค่ะและได้รับการว่าจ้างจากชายไม่ทราบชื่อให้ขนย้ายสิ่งของมาเก็บพักไว้โดยระบุว่าสินค้าดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดมาจากต่างประเทศและยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

0: ทางนี้ค่ะบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2557ส่วนการครอบครองหรือการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายศุลกากรโดยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการเป็นรายกรณีมาอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะที่มีการนำร่องเอาแอปพลิเคชัน Via Bus มาใช้ในรถเดินทางสาธารณะค่ะจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการนำร่องนำเทคโนโลยี Via Bus แอปพลิเคชันมาใช้ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยรถโดยสารประจำทางหมวด4ตามแนวทาง Safe System ผู้โดยสารติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์และวางแผนการเดินทางได้สะดวกหวังเพิ่มความเชื่อมั่นและส่งเสริมการใช้รถสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพัทลุงนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการนำร่องยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทางหมวด4โดยเทคโนโลยี Via Bus Application โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการรถโดยสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจังหวัดพัทลุงค่ะนับเป็นจังหวัดแรกที่นำ Via Bus Application มาใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางตามแนวทาง Safe System ซึ่งช่วยมุ่งลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
1: ระบบดังกล่าวนะคะเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถติดตามข้อมูลและตำแหน่งของรถโดยสารผ่านระบบดิจิทัลช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้นลดความไม่แน่นอนในการรอรถขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลการเดินรถไปใช้ในการกำกับดูแลวิเคราะห์และวางแผนการให้บริการรถโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นโครงการนำร่องครอบคลุม2เส้นทางนะคะได้แก่สายพัทลุงถึงทะเลน้อยและสายพัทลุงถึงอำเภอกงราซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงชุมชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดค่ะ
0: การนำเทคโนโลยี Via Bus ค่ะมาใช้คาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างระบบขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในระยะยาวค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เชิญชวนทุกคนได้ร่วมในกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักปี2569อย่างยิ่งใหญ่อิ่มบุญสุขใจได้สุขภาพนะคะในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกและมาตรการความปลอดภัยอย่างครบวงจรเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมสมาคมภูเก็ตมูลนิธิและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีถือศีลกินผักนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่มีการถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2368พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะ
0: โดยในปีนี้ค่ะได้จัดกิจกรรมและมาตรการขับเคลื่อนอย่างครอบคลุมทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับไฮไลท์สำคัญเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา17นาฬิกาค่ะณศาลเจ้าต่างๆทั่วจังหวัดภูเก็ตกับพิธียกเสาโกเต้งและจุดตะเกียงศักดิ์สิทธิ์9ดวงสัญลักษณ์ สัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการและพิธีเปิดกิจกรรมภูเก็ตวีแกนสตรีทฟู้ดบริเวณหน้าตลาดสาธารณะ1ถนนระนองพร้อมยกระดับเมืองด้วยการประดับโคมไฟตามเส้นทางหลักอย่างวงเวียนสุรินทร์

0: และสี่แยกธนาคารชาเติร์ดและหน้าลานนวมินทร์72ถนนภูเก็ตค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีการร่วมใจกันในการล้างอามทำความสะอาดศาลเจ้า9แห่งในเขตเทศบาลการตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระรอบเมืองพิธีอิ้วเก้งที่ลานนวมินทร์72กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันที่11ตุลาคมที่เวทีกลางสะพานหินรวมถึงการเข้มงวดตรวจสุขาภิบาลอาหารสารปนเปื้อนและการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันด้านการอำนวยความสะดวกได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่อปพร.และประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการจัดงานทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเล่นนะคะหรือจุดดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอเชิญชวนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและร่วมกันไหว้พระขอพรในพิธีแห่พระรอบเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดช่วงเทศกาลค่ะ
0: จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันฉลองวันชาติจีนที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ77ปีพร้อมพิธีสถาปนาประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ถึง2570สานสัมพันธ์ไทยจีนแน่นแฟ้นที่ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมภูเก็ตเมอรินค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีพร้อมพิธีสถาปนาประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่36โดยมีนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตแห่งสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงาน
1: ภายในงานได้มีพิธีเคารพเพลงชาติไทยนะคะแล้วก็เพลงชาติจีนพร้อมกล่าวต้อนรับโดยประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตปี2568ถึง2569จากนั้นนายทายุทธศิวายพรามได้กล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวแสดงความยินดีและดื่มอวยพรให้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนจีนด้านนายหลีเฉินหลงได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีเพราะมีการแสดงจากวงปล่อยแก่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาและสมาคมยูนานภูเก็ตสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนรวมถึงความร่วมมือของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต
0: จากนั้นค่ะเข้าสู่พิธีสถาปนาประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ถึง2570ส่งมอบธงสมาคมและเอกสารสำคัญให้แก่นางสาวนฤมลตำพานุวัฒน์นายกสมาคมแต้จิ๋วสามัคคีธรรมภูเก็ตซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการชุดใหม่ก่อนร่วมกล่าวรับตำแหน่งและรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนจากสมาคมต่างๆพร้อมการแสดงความยินดีและกิจกรรมจับรางวัลปิดท้ายงานด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
1: นอกจากจังหวัดภูเก็ตนะคะจะจัดงานประเพณีถือศีลกินผักแล้วในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวในการจัดงานถือศีลกินเจนะคะครั้งที่32สืบสานวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนค่ะจังหวัดสงขลานะคะได้มีการแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด9วัน9คืนพร้อมแจกข้าวสาร 2,000 ถุงเชื่อมโยงศรัทธาวัฒนธรรมและมิตรภาพไทยจีนค่ะที่ตำหนักพระแม่กวนอิมชั้น1มูลนิธิโรงเจเต่าบอกเกงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2519เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

0: ของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเมืองคอหงที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่นายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาประธานจัดงานประธานมูลนิธิเจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก่งหัดใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสมาคมต่างๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว
1: ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวค่ะว่าเทศกาลถือศีลกินเจนับเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนภาครัฐและศรัทธาสาธุชนในพื้นที่โดยในแต่ละปีค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาสักการะสถานที่และร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทศกาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา
0: ทางนี้นะคะเทศบาลถือศีลกินเจยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงมิติด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคเข้าด้วยกันสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2519จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2519โดยมีกิจกรรมโรงทานอาหารเจสำหรับประชาชนทั่วไปวันละ3มื้อตลอด9วัน9คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายข้าวสารจำนวน 2,000 ถุงเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชนในสังคมสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการแบ่งปันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนค่ะ
1: ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการฉลองครบรอบ28ปีของสวนสัตว์สงขลากันบ้างค่ะสวนสัตว์สงขลาจัดงาน28ปีแห่งความผูกพันเปิดบ้านใหม่น้องฟลามิงโกเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีแห่งการเปิดให้บริการการท่องเที่ยวที่สวนสัตว์สงขลาค่ะได้จัดงาน28ปีแห่งความผูกพันเปิดบ้านใหม่ฟลามิงโกเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีแห่งการเปิดให้บริการระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเฉลิมฉลองและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและนางสาวอุราริกากรองพรมผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาร่วมพิธี
0: กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลการแสดงรำอวยพรและพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของสวนสัตว์สงขลามาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวและความทรงจำจากผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลาได้แก่ดร.อำนวยสุวรรณคีรีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุเทพอ่อนแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลเขารูปช้างนายวินัยการสงฆ์อดีตกำนันตำบลเขารูปช้างนางสาวดวงมารินชัยเทพผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำจำกัดเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลานอกจากนี้ในงานยังมีไฮไลท์สำคัญคือการเปิดสวนจัดแสดงบ้านฟลามิงโกโฉมใหม่ซึ่งสวนสัตว์สงขลาได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสดใสด้วยสีสันที่สวยงามและเหมาะสมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนะคะได้ใกล้ชิดและได้เรียนรู้เรื่องราวของนกฟลามิงโกรวมถึงความรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ค่ะ
1: ด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาค่ะได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีแล้วยังเป็นการเปิดให้โอกาสในการขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนสัตว์สงขลามาอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดบ้านฟลามิงโกโฉมใหม่สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ให้กับผู้เข้าชม พร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและครอบครัวร่วมฉลองครบรอบ28ปีพร้อมชมบ้านฟลามิงโกโฉมใหม่ค่ะและเปิดกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ณสวนสัตว์สงขลาซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086 498 1447หรือ Facebook สวนสัตว์สงขลาซูค่ะ
2: เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2541วันนี้ก็เป็นวันเหมือนกับครบรอบ28ปีที่เราให้บริการประชาชนมาอย่างจุดยืนที่สำคัญของสวนสัตว์สงขลาเนี่ยนี่คือเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าไม่ใช่แค่ของไทยนะคะของทั้งโลกเลยนะคะสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดก็อยู่ในต่างประเทศด้วยเราก็อนุรักษ์ด้วยกันแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังเอาองค์ความรู้ที่มีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าสื่อสารให้กับประชาชนเยาวชนเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของเราแล้วก็สามารถที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตไฮไลท์ที่สำคัญนี่มีการข้างหลังนี่คือนกฟลามิงโก้นะคะเราเปิดส่วนแสดงใหม่ที่ได้รับงบประมาณมาจากโครงการหมูเด้งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เพื่อนสัตว์ป่าเพื่อการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์แผนเต็มขยายพันธุ์ก็คือเราจะเพิ่มจำนวนของนกตอนนี้เรามี8ตัวเดี๋ยวเราจะเพิ่มโดยการเคลื่อนย้ายมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพราะว่าเรามีในเรื่องของคณะกรรมการประชากรสัตว์ซึ่งอนุมัติแล้วตอนนี้รอแค่ในเรื่องของการขนย้ายพอมารวมขึ้นเนี่ยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ขึ้นมันจะกระตุ้นการผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ปีหน้านะคะน่าจะได้ลูก
0: ไปดูการเปิดในส่วนของโมเดลต้นแบบนะคะของการเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของสอบตค่ะสอบตนะคะได้ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการดึงบังเอ็มฟาร์มนะคะต้นแบบในการมาปั้นอาชีพเลี้ยงนกกรงหัวจุกตั้งเป้าสร้างรายได้มั่นคงให้กับเยาวชนชายแดนใต้ค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้านโยบายสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดนายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตลงพื้นที่เยี่ยมชมบังเอ็มฟาร์มอำเภอจนะจังหวัดสงขลาฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์นกกรงหัวจุกเพื่อเตรียมขยายผลสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดความสนใจของกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เปลี่ยนจากงานอดิเรกมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้จริงโดยสอบต.พร้อมนำศักยภาพของบังเอ็มฟาร์มซึ่งมีระบบการจัดการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และขยายรอบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะ
1: บังเอ็มฟาร์มค่ะถือเป็นต้นแบบความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกสามารถสร้างรายได้จริงโดยเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และประกอบอาชีพในระบบของฟาร์มสามารถทำรายได้เฉลี่ยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนหากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องอาชีพนี้ค่ะจึงมีศักยภาพสูงในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะสอบต.ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการนำร่องครอบคลุม10ครัวเรือนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับครัวเรือนเปราะบางและผู้มีฐานะยากจนที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองพร้อมพัฒนาให้บังเอ็มฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์กลางสำหรับการศึกษาทดลองและนำกลับไปต่อยอดที่บ้านค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะสอบต.จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงอย่างมืออาชีพรวมถึงการส่งเสริมบทบาทในการเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมและการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
1: จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะหอการค้านครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมชมการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช9ตุลาคม2569นี้ค่ะหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดแถลงข่าวการ ประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โดยมีนางสาวเดือนเพ็ญศรีเพชรประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องชลลี่นางสาวสศิธรจองศักดิ์นางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2568เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะ
0: การจัดประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนและสตรีในพื้นที่ได้แสดงความสามารถบุคลิกภาพความรู้ความสามารถและมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติต่าง
1: ๆการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะมีสื่อมวลชนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชประจำปี2569ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน13คนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีส่วนช่วยในการสร้างสีสันให้กับงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
0: โอกาสนี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมให้กำลังใจเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชกันได้ในคืนของวันที่9ตุลาคม2569ณเวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะในการติดตามผลงานในเดือนกันยายน2569ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดภูเก็ตในการติดตามผลการดำเนินงานเดือนกันยายน2569ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะนายรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนกันยายน2569ครั้งที่12ทับ2569โดยมีนายพิชิตสิงห์ทองคำนางสาววรวรรณวริศพุทธิเมธพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตชั้น2อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมได้มีการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกันยายน2519โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกับกระทรวงแรงงานทั้งการให้ข้อมูลด้านแรงงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: นอกจากนี้ค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดหางานการส่งเสริมการมีงานทำและการป้องกันการหลอกลวงคนหางานต่างประเทศรวมถึงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการขณะที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาค่ะได้รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนและแรงงานอิสระผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองแรงงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงานตลอดจนการตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์แรงงานส่วนสำนักงานประกันสังคมค่ะจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการให้บริการและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน รวมถึงการประชาสัมพันธ์การประกันสังคมมาตรา40และการให้บริการผ่านหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่
0: ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนะคะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดภูเก็ตพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการมีงานทำการพัฒนาทักษะอาชีพการคุ้มครองแรงงานและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ค่ะขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะได้เตรียมจัดเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะจังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมจัดแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12 1พฤศจิกายนนี้ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพภายใต้แนวคิดสโตก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติซึ่งจังหวัดสงขลาค่ะได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลาโดยมีแพทย์หญิงจุฑามาศวันดาวรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับส่วนกลางโอกาสนี้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและประธานศูนย์โรคเลือดหลอดเลือดสมองศิริราชเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ค่ะ
0: โครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทั้งการสังเกตอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยขับเคลื่อนผ่านเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง13เขตครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นแนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดย4โรคสำคัญได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและหัวใจเต้นผิดจังหวะขณะที่6พฤติกรรมเพื่อสุขภาพประกอบด้วยไม่เครียดกินอาหารมีประโยชน์ไม่นอนดึกไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายและไม่ดื่มเหล้าเพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับจังหวัดสงขลาค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 4,500 คนครอบคลุมผู้สมัครจาก16อำเภอโดยกิจกรรมเดินวิ่งแบ่งเป็น2ระยะได้แก่ระยะ5กิโลเมตรจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลาโดยมีจุดกลับตัวบริเวณทางเข้ากองทัพเรือภาคที่2ส่วนระยะ10กิโลเมตรค่ะใช้จุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณเดียวกันและมีจุดกลับตัวบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ทั้งนี้ค่ะเส้นทางส่วนหนึ่งใช้เส้นทางวิ่งเลียบชายหาดชลาทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้เป็นไปตามแผนการจัดงาน
0: สำหรับกำหนดการนะคะคือในวันที่1พฤศจิกายน2569จะมีพิธีเปิดโครงการโดยนายรัฐศาสตร์ชิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจากนั้นจะมีการมอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลาประมาณ 9:00 น.ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวจะกระโดด
1: เห็นไหมคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่แต่มันเรียนรู้จะเครียดด้วยลงไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เมืองฝน8แดด4ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะคะฟิลการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะแบบชิลๆสบายๆค่ะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องเต่าน้องงูก็มีแต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกันเลยนะกับสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แห่งลุ่มน้ําจืดนั่นคือน้องจระเข้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทั้งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้นะคะรวมไปถึงความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นในคราวเดียวกันด้วยค่ะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยลั่นทะเลไป

ลั่นทะเลฟางเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแห่งแดนใต้ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีค่ะทำให้ที่นี่มีจระเข้เยอะมากมีตั้งแต่เป็นเบบี๋ไปจนถึงขนาดโตเต็มวัยส่วนกิจกรรมเยอะไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมเขามีวงจรชีวิตจระเข้ตั้งแต่การวางไข่วัยอนุบาลไปจนถึงตอนน้องโตเต็มวัยแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับจระเข้แบบครบวงจรเลยค่ะและไฮไลท์ในวันนี้นะคะก็คือการที่เราจะได้ไปอุ้มน้องจระเข้เป็นครั้งแรกกันด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราก็ทำใจกันมาสักพักหนึ่งค่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวให้อ้อมกลัวคนเดียวพอนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะ

0: และตอนนี้อ้อมอยู่กับคุณหนูดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าเรามาที่นี่ลั่นทะเลฟาร์มหลายคนได้ยินชื่อก็จะนึกถึงจระเข้น
1: ะคะ
0: ถามคุณหนูดีเลยว่าทำไมเราถึงได้ทำเป็นฟาร์มจระเข้ขึ้นมาคะ
1: จริงๆต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะมีความชอบแล้วก็ใจรักที่จะเลี้ยงเพราะว่าตอนนั้นที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเลี้ยงหนูดีเด็กมากยังเด็กมากแล้วก็คุณแม่บอกว่าเราต้องหาสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนั้นกำลังบูมว่าจะเลี้ยงอะไรก็เลยออกมาเป็นจระเข้ลั่นทะเลฟาร์มค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เห็นว่าอายุไล่เลี่ยกับเราเลย
1: ใช่
0: โตมาด้วยกันเลย
1: ค่ะ
0: จนวันนี้ค่ะเรามีจระเข้ในฟาร์มเราประมาณกี่ตัว
1: ตอนนี้มีประมาณ 1,500 กว่าตัวค่ะ
0: โอ้เยอะเหมือนกันนะคะคือที่นี่เราเปิดเป็นศูนย์ที่ให้ทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตของจระเข้ทั้งหมด
1: ถ้าเรียกชื่อเต็มๆเลยก็คือศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยง
0: ใช่ค่ะนี่คือชื่อเต็มนะคะเรามีความตื่นเต้นมีความรู้รออยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเวลาเรามาที่ลั่นทะเลฟาร์มกิจกรรมที่เราจะได้ทำคืออะไรบ้างคะคุณหนูดี
1: กิจกรรมหลักๆของเราเลยก็คือการนำทุกคนเนี่ยเดินทั่วฟาร์มค่ะโดยที่การเดินของเราจะไม่ใช่แค่เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นการเดินพร้อมบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเราด้วย
0: ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่
1: ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะมาคนเดียว2คนเรามีพนักงานหรือว่าพี่ๆเนี่ยค่ะหรือว่าแม่ดาวหรือว่าพี่ฟ้าเองเนี่ยคอยพาเดินชมรวมถึงคุณลุงแดงใจดีของเด็กๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: เสียดายวันนี้คุณลุงแดงไม่อยู่ก็เลยให้คุณหนูดีที่เป็นลูกสาวมาดูแลแทนซึ่งพี่ดาวที่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวเราแปะภาพพี่ดาวนะคะก็จะมีเป็นภาษาพม่า
1: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเราเราเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดระนองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนต่างชาติที่กำลังชมรายการอยู่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวหรือว่าเกรงที่จะมาที่เลยเพราะเรามีพนักงานที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นได้ด้วย
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเราพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: โอ้น่ารักจังแต่ว่านอกจากที่จะพาเดินชมรอบๆฟาร์ม

0: แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก
1: ถูกต้องค่ะก็คือพาเดินรอบฟาร์มให้อาหารจระเข้ก็ได้อีกทั้งปิดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือการอุ้มจระเข้ตัวเป็นๆถ่ายรูป
0: อุ้มน้องตัวเป็นๆเลยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะตัวเป็นๆแบบยังหายใจรดมือเลยค่ะ
0: ซึ่งวันนี้คุณหนูดีก็จะพาเราไปอุ้มน้องจระเข้ด้วยนะคะแต่ขอทําใจก่อนค่ะก่อนจะไปเจอจระเข้
1: ค่ะระหว่างการทําใจแล้วก็ตัวดีจะพาไปเดินชมรอบฟาร์มกันก่อน
0: มีสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเรามีสัตว์อย่างอื่นด้วยอาทิเช่นแพะเต่างูแล้วก็มีในส่วนของจระเข้เผือกด้วย
0: หาชมยาก
1: หาชมยากค่ะแล้วก็อลลิเกเตอร์ที่เป็นปลาจระเข้นั่นเอง
0: งั้นเดี๋ยวพาไปชมตรงจุดแรกก่อนจะไปเจอจระเข้นะเราไปเจอแบบสัตว์ที่แบบดูซับซ้อนกันก่อนแล้วก็เห็นหน้าหวานๆของคุณดูดีอย่างนี้นะคะจุดแรกที่พามารับชมคืออะไรคะ
1: งูงูงูค่ะน้องกำลังมองหน้าคุณน้องอยู่นะคะ
2: ไฮ
1: สบตาพี่ๆ
0: เดี๋ยวจากน้องงูเป็นอะไรดีคะ
1: เป็นเต่าค่ะ
2: เป็นเต่า
1: อันนี้คือเต่าญี่ปุ่นบางคนบอกว่าเต่าญี่ปุ่นเลี้ยงยังไงก็ไม่โตดูเต่าญี่ปุ่นที่บ้านทะเลค่ะตัวใหญ่มากค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบว่านอนแช่น้ำสบายใจนะคะน้องโผล่หัวขึ้นมา
1: สู้คนมากค่ะ
0: สู้คนเดี๋ยวจะกระโดดเงียบได้ไหมอ่ะจากน้องเต่าญี่ปุ่นค่ะยังมีอะไรให้เด็กๆ
1: ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของจระเข้เผือกค่ะแล้วเราจะขึ้นบันไดฝั่ง
0: เดี๋ยวพาไปดูจระเข้เผือก
1: เราจะพามาดูจระเข้เผือกค่ะน้องชื่อแม่สีเผือก
0: แม่สีเผือกโตหรือยังคะเนี่ย
1: โตแล้วค่ะอายุโตแล้ว
0: อายุโตแล้วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คุณหนูดีบอกว่าเดี๋ยวพามาเจอจระเข้เผือกที่มันน่ารักน่ารักก่อนนะคะก่อนจะพาไปเจอแบบของจริงที่เยอะแล้วก็มีทุกไซส์
1: ถูกต้องค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูความน่ารักของแม่สีเผือกกันนะคะ
1: ค่ะ

0: แล้วก็หลังจากที่เราชมความน่ารักของสัตว์ที่แบบเมื่อกี้พาไปชมเป็นออเดิร์ฟมาแล้วนะคะคุณดูดีตอนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ก็คือวันนี้จะพามาชมจระเข้อย
1: ่
0: างจระเข้บ่อแรกนี้เป็นจระเข้น้ำจืดเหมือนกันเหรอคะ
1: ค่ะส่วนมากต้องบอกกับทางท่านผู้ชมก่อนว่าฟาร์มของเราล้านนาเลฟาร์มเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยค่ะอาจจะมีน้ำเค็มให้ดูบ้างประปรายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำจืดทั้งหมดค่ะซึ่งบ่อแรกเนี่ยจะเป็นบ่อที่เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ของฟาร์ม อายุ10ถึง16ปีค่ะ
0: อันนี้คือ10ถึง16ปีนี่คือเป็นช่วงที่ถือว่าเติบโตเต็มวัยแล้ว
1: เติบโตเต็มวัยค่ะ
0: มันมีทั้งหมดกี่บ่อนะคะคุณหนูดี
1: จริงๆที่นี่มี10กว่าบ่อเลยนะคะซึ่งเราลูกค้าที่มาหรือว่าใครที่เข้ามาที่ฟาร์มเราก็จะได้เดินชมทุกบ่อไปเรื่อยๆพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่เดินบรรยายให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
0: คุณหนูดีบอกแล้วว่าจริงๆเวลามาที่นี่เราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่วันนี้คุณหนูดีจะเป็นแบบว่าไกด์กิตติมศักดิ์ให้เราพามาชมด้วยตัวเองเลยนะคะ
1: อาจจะข้อมูลไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ว่าบางช่วงอาจจะให้พี่พนักงานที่เป็นไกด์พาลูกค้าทัวร์ทุกวันเนี่ยมาพูดให้ความรู้กับทุกคนด้วยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอชมบ่อแรก
1: ได้
0: อันนี้เราให้อาหารจระเข้ได้ด้วย
1: ได้ค่ะได้ที่นี่เราสามารถซื้ออาหารจระเข้ให้จระเข้ได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณหนูดีขออนุญาตให้อาหารน้อง
1: ได้ไห
0: มขึ้นตรงนี้เลยล่ะ
1: ขึ้นตรงนี้ได้เลยค่ะขึ้นบันได
0: เดี๋ยวเราขึ้นบันได
1: เดี๋ยวให้ใส่ถุงมือค่ะไม่ต้องกลัว
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็คุณหนูดีบอกว่าเราเรียกน้องได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคะคุณหนูดีสาธิตหน่อย
1: มามามามามาเร็ว
0: มามามามามามาม
1: ามามามา
0: คือเมื่อกี้น้องตกใจตากล้องเรากระเจิงไปตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ
1: แม่เห็นไหมคะหันมาแล้วคุณน้องลองเรียกเลยค่ะคุณน้อง
0: มามามามามามามามามามาม
1: ามานี่อะไรนี
0: ่เริ่มมาแล้ว
1: มาเร็วมาเร็ว
0: ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวได้คะคุณหนู
1: 120ตัวค่ะ
0: 120ตัวโอเคน้องมาแล้วอุ๊ยมีตัวใหญ่มีจ่าฝูงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบ่อนี้จริงๆอายุน้องเขาอยู่เฉลี่ยกัน10ถึง16ปี
0: ค่ะจ่าฝูงชื่ออะไรนะคะเมื่อกี
1: ้ชูวิท
0: ชื่อชูวิทเป็น
1: เจ้าของอ่าง
0: เจ้าของอ่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวหนูดีจะให้ชิ้นแรกแล้วคุณอ้อมให้ที่เหลือนะคะ
0: ได้เลย
1: อยากให้ตัวไหนเล็งไปค่ะ
0: ค่ะไปโอ๊ยเราช่วยกันนะคะคุณหนูดี
1: หนูดีให้บ่อยแล้วคุณอ้อมให้ดีกว่าม
0: านี่น้องกินอะไรคะเนี่ย
1: กินไก่ค่ะ
0: ไปน้องงับกันเองบ้างไหมคะเนี่ย
1: อาจจะมีบ้างพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่ให้เขางับกันก็คือการให้ตรงที่มีบริเวณที่ว่างค่ะ
0: แต่ว่าน้องก็ค่อนข้างมายืนกันในตรงนี้เราก็ให้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะให้ได้ค่ะ
0: นี่
1: ให้
0: ผ่านหย่อนไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน้องอย่าทะเลาะกันลูก
1: แต่ในตัวเล็กได้ค่ะคุณน้องเก่งมากตัวเล็กได
0: ้
1: ชูวิทย์มาแล้ว
0: ตัวไหนชูวิทย์คะ
1: ชูวิทย์ตัวนี้ไหมเดี๋ยวให้พี่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูว่าตัวไหนคือชูวิทย
0: ์ตัวที่อ้าปากน่ะเหรอคะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วคุณพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนคือน้องชูวิทย์อ่ะคะ
1: น่าชื่อนั่นน่ะที่หนกสีขาวน่ะค่ะ
2: มา
0: ข้อควรระวังยังไงบ้างไหมคะคุณหนู
1: ข้อควรระวังเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีถุงมือให้ก็ตามนะคะถุงมือเนี้ยเป็นถุงมือพลาสติกแล้วก็เป็นฟรีไซส์ซึ่งเวลาการให้บางทีบางท่านมือเล็กกว่าถุงมืออาจจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถุงมือที่จะล่วงหล่นลงไปเพราะจระเข้ไม่สามารถกินพลาสติกหรือว่ากินสิ่งแปลกปลอมได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อควรระวังที่2ก็คือเราจะไม่มีการโยนให้ในน้ํา
0: อ๋อทำไมคะ
1: เราจะไม่โยนให้ในน้ำเนื่องจากว่าพอโยนในน้ำมันจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาถูกเลี้ยงมาโดยเราให้อาหารบนบกมาตลอดซึ่งการให้ในน้ำเขาก็จะหาไม่เจอด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บนบกแล้วก็วิธีการให้บนบกก็คือเราจะให้ที่ที่มันมีพื้นที่ที่ให้เขาขยับตัวกินได้โดยที่ไม่กัดตัวอื่นนั่นเองค่ะเพราะว่าพอการกัดปุ๊บเขาจะทะเลาะกันแยกกันออกไหมคะว่าน้ำจืดกับน้ำเค
0: ็
1: ม
0: ไม่น่าจะออกเลยค่ะ
1: ไม่ออกงั้นเดี๋ยวหนูดีพาไปดูแบบใกล้ๆว่าน้ำเค็มกับน้ำจืดแยกยังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันค่ะ
1: ไปค่ะไม่จิ้งจกค่ะ
0: น้อง
1: ใหญ่กว่าจิ้งจกอีก
0: แต่เราถ่ายรูปได้น้องเป็นไง
1: ถ่ายได้ค่ะไม่งับค่ะไม่งับ
0: แล้วก็จากบ่อแรกที่เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บ่อถัดมาที่คุณหนูดีพามาคือ
1: ไซส์มาดูไซส์จิ๋วๆแบบไซส์ที่แบบ2สัปดาห์แล้วก็8เดือนในของปีนี้ค่ะ
0: คือน้องเพิ่งคลอดออกมาเลย
1: ถูกต้องค่ะที่เป็นเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวจะให้ดูว่าความน่ารักของน้องเค้าก็มีเหมือนกัน
0: อ๋อเดี๋ยวมาดูมาดูบ่อแรกอาจจะเห็นความขึงขังดุดันไปแล้วอุ๊ย
1: เห็นมั้ยคะว่ามันตัวนิดเดียวเอง
0: ค่ะ2สัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขา
1: เพิ่งออกไข่ในปีนี้ค่ะซึ่งฤดูการฟักไข่ของจระเข้เนี่ยจะมีแค่ปีละ1ครั้งก็คือ1แม่จะท้องได้ปีละ1ครั้งท้องแค่เพียง45วันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปลงไปเอาไข่เนี่ยขึ้นมาฟักโดยวิธีธรรมชาติซึ่งเป็น1เดียวของภาคใต้ที่เรามีการทำอยู่โดยไม่ใช้ตู้อบเราใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย
0: เมื่อกี้เราได้ยินเสียงน้องร้องด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเสียงร้องเขาค่ะซึ่งจระเข้เนี่ยแข็งแรงมากๆออกจากไข่มา7วันเท่านั้นเขาเริ่มมีฟันเลย
0: แล้วเดี๋ยวถัดจากบ่อนี้ไปจะเป็นอะไรอีกคะคุณ
1: เดี๋ยวจะไปทางฝั่งบ่อตรงข้ามเราเลยค่ะซึ่งก็คือ1ปีกับ2ปีนั่นเองเราจะได้ให้อาหารกันด้วย
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วเชิญคุณดีเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาถึงบ่อนี้โตขึ้นมาหน่อยค่ะประมาณ
1: อันนี้ประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือนถึง1ปีแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเมื่อกี้ตอนเราไปที่บ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะกินโครงไก่ชิ้นใหญ่เนาะ
1: ค่ะแต่อันนี้พอตัวเขาไม่ได้ใหญ่ก็จะเป็นแค่หัวไก
0: ่น้องกินแค่หัวไก
1: ่
0: น
1: ี
0: ่นะคะ
1: มีปาก
0: อ่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณหนูดีบอกว่าจะสอนให้ดูเนาะว่าอันไหนเป็นแบบจระเข้น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยบ่อนี้มีน้ำเค็มปนมาด้วย
1: นู่นตัวนั้นค่ะอันนี้คือถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเขาจะไม่อยู่ด้วยกัน
1: เขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: แต่นี่เขาไม่ทะเลาะกัน
1: เขาไม่ได้ทะเลาะกันอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วบ่อเนี้ยจริงๆคือทั้งหมดเป็นน้ำจืดแต่ว่ามีเขาตัวเดียวที่เป็นน้ำเค็ม
0: แล้วต้องแยกไหมคะ
1: เดี๋ยวพอโตก็จะแยกค่ะ
0: ไม่งั้นเขาก็จะทะเลาะก
1: ันใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วความดุของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มดุกว่า
0: ดุกว
1: ่าค่ะ
0: นี่มันจะแตกต่างกันถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยน้ำจืดกับน้ำเค็ม
1: น้ำเค็มจะสีสวยกว่าอย่างนี้คะสีเขาจะมีความเหลืองมากกว่าลายชัดกว่าม
0: ีไล่สีแบบว่าละเอียดกว่า
1: แต่ว่าถ้าเป็นน้ำจืดเขาก็จะมีความแบบค้ำๆหน่อยหมนๆหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้อาหารน้องวิธีการเหมือนเดิมโยนไปที่ว่างๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดคุณอ้อมอยากดูจระเข้วิ่งก็โยนไปไกลๆค่ะให้เขาวิ่งไป
0: ลองดู
1: ลองได้ค่ะลองเอาเลยค่ะ
0: เราโยนไปไกล
1: ๆโยนไปเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ
0: ไปลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ฮัลโหลวิ่งตลก
0: เลยเอ็นดูเวลาวิ่ง
1: เร็วเร็วเร็วนั่นงับทางปามค่ะไม่ได้งับไก
0: ่โอ้ยดูสไลด์ก็มี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาตรงกลางนี้หน่อยก็บางตัวก็อาศัยความลื่นไหลของพื้น
1: ถูกต้องค่ะสไลด์ไปเลย
0: ไปที่ตากล้องคนนั้นกินคนนั้นได้เลยเอาน้องมิ้นเห็นไหมลูกเห็นไหมโอ้ยโอ้ยเร็ว
1: ไม่กิน2ชิ้นเลยโอ้ย
0: ไปยิงแล้ว
1: เราชอบให้มันวิ่งค่ะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายไปในตัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะตรงนี้นิดนึงลูกอ่ะนี่เขางับโดนกันมันเจ็บบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคุณ
1: บางทีอาจจะแบบมีแบบงับผ้าแต่ว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่ไก่เขาก็จะคลายออก
0: รู้ว่าอันนี้เพื่อนเราเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะเนื้อมันแปลก
0: ๆอุ้ยเกือบกับลูกค่ะนี
1: ่นี่นี่นี่เห็นไหมคะ
0: อันนั้นคือ
1: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวก็คือจะมาแย่งชิง
1: แย่งชิงไก่นู่นค่ะอยู่บนต้นไม้เหยี่ยวที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะ
0: แต่เราไม่ได้เลี้ยงเนาะ
1: ไม่ได้เลี้ยงค่ะนี่คือธรรมชาติเลยค่ะเป็นวัฏจักรของเขาคือถ้าจระเข้กินเหลือเหยี่ยวก็จะมาเอาไปค่ะแล้วก็ที่เนี่ยกลางคืนก็จะมีนกกระยางมาอาศัยต้นไม้ของเราอยู่นอน
0: ไปทางนู้นบ้างไป
1: นี่ตัวเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆเหยี่ยวคะไปแล้วขโมยแล้วคือน้องไวมาก
1: เหยี่ยวไปแล้วค่ะเหยี่ยวไปเลย
0: โอ้แต่เขาไวมากเลยเมื่อก
1: ี้ใช่ค่ะเขาจะเร็วมาก
0: แสดงว่าเขาเล็งไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราโยนให้น้องตัวเล็กหน่อยอ่ะ
1: ดูสิใครจะได้
0: มันเด็กน้อยเลย
1: ใช่ค่ะเขาก็คือเด็กค่ะเพราะอายุยังไม่เยอะเขาก็คือเด็กนี่แหละค่ะ
0: นี่เดี๋ยวไปทางนู้นนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ่อขนาดกลางที่คุณหนูดีพามานะคะแล้วก็นี่คือพี่ดาวคุณแม่ของเขากำลังให้อาหารลูกๆนะคะแม่ดาวและลูกๆของเขาเอาเลยค่ะแม่ดาว
1: เห็นไหมคะแม่ดาวให้แบบมีแบบงับ
0: ๆแต่ว่าคุณหนูดีบอกว่าจระเข้เขาจะจำกลิ่นแล้วก็เสียงใช่ไหมคะคุณหนูดีจำเสียงได้ไหม
1: จำกลิ่นจำสาบ
0: เขาจำกลิ่นจำสาบของคนที่มาให้อาหารเขาบ่อยๆได้เพราะฉะนั้นก็จะจำแม่ดาวได้เวลาแม่ดาวเรียกเขาคือเขาจะมาเยอะเลย
3: ไป

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้ก็คือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อันนี้จะเป็นจระเข้น้ำเค็มส่วนน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันต่างกับน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยต่างกันยังไงค่ะคุณน้องจะเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวนู้นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสีมันชัดมากเหลืองก็คือเหลืองเลยมันจะไม่หม่นหม่นเหมือนจระเข้น้ำจืดค่ะ
0: สีก็จะสวยกว่า
1: ใช่ค่ะสีจะสวยกว่าแล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงนะคะคือนอกจากสีสวยกว่าแล้วดุกว่าด้วยค่ะ
0: ดุกว่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดุกว่า
0: เห็นนิ่งๆแบบนี้คือดุเนาะ
1: ดุค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังเป็นอะไรต่อนะคะ
1: เราจะมีตัวที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรารุ่นแรก
0: นี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากหรอคะ
1: อันนี้มีใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้อีก
1: ใหญ่แบบตัวเท่าคนเลยค่ะ
0: ตัวเท่าตะกร้องหนูแน่ไปดู

0: แล้วก็มาถึงบ่อนี้เป็นบ่อที่เขาแบบว่าโตที่สุด
1: ถูกต้องค่ะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกของฟาร์มลั่นทะเลฟาร์ม
0: เขาจะยาวหรือใหญ่ประมาณเท่าไหร่
1: เขาจะตัวใหญ่อันนี้เราไม่เคยวัดค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยให้วัดเลย
0: คือเราเลี้ยงเป็นธรรมชาติอ่ะเนาะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือ27ปีบ่อนี
2: ้บ่อนี้ล่ะคะ
1: ใช่ค่ะจะมีพ่อพันธุ์ที่เป็นจ่าฝูงที่ชื่อว่าพ่อทุเรียน
0: พ่อทุเรียนแล้วเราจะจำได้ไหมคะคุณแม่
1: จำได
0: ้
1: ค่ะแต่ตัวนี้พ่อทุเรียนยังไม่ออกมาเลย
0: อ๋อมีชื่อตัวเดียวเหรอคะ
1: มีชื่อพ่อทุเรียนมีแม่มะลิแม่มะลินี่เป็นเมียหลวงค่ะ
0: โอ๊ยตายแล้วสนมล่ะคะ
1: สนมเนี่ยก็จะมีแม่ชวาค่ะ
2: โอ๊ยชวา
1: สองตัวนี้เนี่ยค่ะทะเลาะกันทุกปีค่ะ
0: ก็คือแม่มะลิ
1: กับแม่ชวาถูกต้องค่ะทะเลาะกันทุกปีก็คือแต่เขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะ
0: อ
1: าจจะอยู่กันคนละที่นิดนึงแต่อยู่ด้วยกันได้ใช่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องให้แม่ดาว
1: ใช่
0: แม่ดาวเรียกลูกๆมาทานอาหารกันนะคะบ่อนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่ดาวให้อาหารลูกๆกัน

0: และนี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับใครที่มาที่นี่จะต้องได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องจระเข้ตัวเป็นๆนี่ไม่ใช่โมเดลนะ
1: ไม่ใช่ค่ะน้องกระดกกระดิกค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราไปดูพ่อทุ
1: เร
0: ีย
1: นกับแม่ม
0: า
1: ลี
0: อันนี้คือผลผลิตของเขาค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ลูกสาวที่ชื่อว่า
1: น้องมะปราง
0: น้องมะปรางน้องเป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
1: ถูกต้องค่ะอ่อนหวาน
0: อ้อมจะอุ้มได
1: ้อุ้มได้ค่ะก็คือวิธีการอุ้มไม่ได้ยากเลยเราแค่ล็อกคอน้องไว้แล้วก็มืออีกมือนึงก็ประคองน้องไว้อย่างนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มะปรางพี่ชื่อพี่อ้อมนะลูกเฮ้ยน้องน่ารักนี่น่ารักไหมถ้าใครสนใจนะคะมาเที่ยวที่ลั่นทะเลฟาร์มได้ก็จะได้ทำกิจกรรมนี้นี่คือครั้งแรกของอ้อมเหมือนกันตื่นเต้นมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก
0: ตัวน้องก็ที่ท้องจะนิ่มๆนะ
1: ใช่ค
0: ่ะเราตื่นเต้นนะแต่ว่าเกล็ดข้างหลังก็จะแข็งๆนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่ากระดูกหลังค่ะ
0: กระดูกหลังเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับน้องแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวกลัวน้องเครียดไปที่สถานเรียนรู้จะเครียดด้วยบ๊ายบายมาฟังบ๊ายบายค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ
1: ๊
0: ายบาย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมรูปคู่ของอ้อมและก็น้องน่ารักไหมอ่ะในใจตอนนั้นคือเต้นตุบๆแทบจะทะลุออกมาเลยค่ะกลัวน้องจะหันมาแจกจุ๊บประมาณว่าเฮ้ยนุชเราขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหมเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักความตื่นเต้นของน้องจระเข้ค่ะเพื่อที่จะไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากจระเข้กันจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่หนังจระเข้เท่านั้นนะแต่ว่ามีส่วนอื่นด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งจุดของลั่นทะเลฟาร์มค่ะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากจระเข้นั่นเองแต่ว่าจะมีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะเรามีคุณแม่มาให้ข้อมูลกับเรานั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณแม่เก
3: ๋ได้ค่ะ
0: ค่ะยังจุดนี้ค่ะเราเห็นโอ้ผลิตภัณฑ์จากจระเข้เยอะมากๆเลยมีอะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกเลยนะคะที่คนรู้จักทั่วไปก็จะเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังที่ทำจากจระเข้แท้นะคะเพราะว่าทำไมต้องถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้หนังวัวมาปั๊มลาย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นหนังจระเข
3: ้ใช่ค่ะแต่ของลั่นทะเลฟาร์มเนี่ยสามารถการันตีความแท้ได้เลยนะคะเราทำฟาร์มจระเข้เองแล้วเรามีกระบวนการมีโปรเซสในการที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ใบรับรองด้วย
0: ค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่านอกจากกระเป๋าคือถ้าเกิดพูดถึงจระเข้อ้อมจะเข้าใจว่าเอามาทำกระเป๋าเป็นเครื่องหนังเข็มขัดได้อย่างเดียวแต่จริงๆมีอย่างอื
3: ่
0: น
3: ได้หมดเลย
0: มีอะไรบ้างคะคุณแม
3: ่มีทั้งกระเป๋าเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าตังค์มีถึงกระเป๋าตังค์ชายแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้ก็ทำรองเท้าทำเสื้อกั๊กทำเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่ได้ฝากผลิตภัณฑ์สักนิดนึงค่ะว่าเนี่ยนอกจากที่เราจะมาได้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงจระเข้ได้ทำกิจกรรมให้อาหารถ่ายรูปก็ยังมีอีกหนึ่งมุมตรงนี้ที่น่าสนใจด้วยค
3: ่ะผลิตภัณฑ์จระเข้นะคะมันไม่ได้มีแค่หนังจระเข้เรามีทั้ง เลือดจระเข้สกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันจระเข้สกัดเย็นอันนี้ใช้เครื่องมือซึ่งได้รับมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็สามารถใช้คุณสมบัติจากน้ำมันของเขาเลือดของเขาที่มีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาเป็นสูตรที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันได้รับการรับรองจากอย.เพราะว่าเข้าตำราแพทย์แผนไทย
0: โอ้หลากหลายกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้มาลั่นทะเลฟาร์มอย่าลืมแวะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจระเข้ที่นี่ด้วยละกันค
3: ่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ลั่นทะเลฟาร์มศูนย์การเรียนรู้และการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงนะคะจระเข้สายพันธุ์ไทยน้ำสืบค่ะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสชีวิตของจระเข้วัฏจักรของจระเข้รวมถึงนะคะมาฟังคำบรรยายวัฏจักรของจระเข้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะไปไหนก็อยากจะให้แวะมาอุ้มจระเข้มานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเดินทั่วฟาร์มหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะเราไม่มีวันหยุดค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้านะคะจนถึง5 โมงครึ่งเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะวันนี้หนึ่งวันที่จังหวัดระนองค่ะได้มาดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงอ้อมเชื่อว่าถ้าใครที่ชื่นชอบจระเข้หรือไม่เคยเห็นจระเข้มาก่อนอ่ะนี่จะเป็นการดูจระเข้ที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พามาเจออีกหนึ่งของดีของจังหวัดระนองกันแล้วนั่นคือลั่นทะเลฟาร์มมีโอกาสคุณผู้ชมก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะรับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะลาไปกับภาพน้องแพะน่ารักน่ารักของลั่นทะเลฟาร์มกันเลยนะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินนี่ไม่มาเร็ว

0: ่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: เลยก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: คือที่ตัดแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราตัดทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่า

0: เก็บไปทําชาค่ะ
1: อืมดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทําชา
0: ค่ะ
1: ได้อีกปก
0: ท
1: ติ
0: ำเรื่อยๆค่ะ
1: แล้ว
0: เป็นผลผลิตใน
1: ทำ
0: ฤ
1: ไม
0: ดู
1: ถึ
0: ก
1: ง
0: าลหน
1: ม
0: ้
1: ี
0: า
1: ชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะม
0: เพ
1: า
0: ราะ
1: ย
0: ว
1: ัง
0: ่
1: ไ
0: าง
1: คะพี่แอล
0: ตอนเช้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
1: อ๋
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ที่นี่เหรอคะ
0: ค่ะ
1: อืมจะมีหมอกคลุ
0: หม
1: ม
0: อกคลุมบ้านของไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่าอู้มันเป็นหมอกม
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ทั้งคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดต้มแป้นน่ะก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: จะมีหมอกคลุมจะทั่วหมดเลยค่
1: อ
0: ะ
1: ืมก็เลยมีที่มาของ
0: ค่ะ
1: บ้านสวน
0: บ
1: ส
0: ้า
1: าน ย
0: ส
1: หม
0: วน
1: อก
0: สายหมอกค่ะ
1: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดริปเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
0: ขายโรงงานค่ะ
1: เอาขายโรงงา
0: ค่
1: น
0: ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทําเป็นโรงตาก
1: อื
0: ตาก
1: ม
0: พื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทําเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทําอยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดแล้วเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทําเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศ
1: ค
0: ูน
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
1: อืมก็
0: ค
1: เล
0: ่ะ
1: ยเอามาทำเป็น
0: ค่ะ
1: กาแฟดิบไปด้วย
0: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็มาดูตัวอย่างตรงนี้
1: เดี๋ยวไปดู
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ัวอย่าง
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะ
0: ถ้าเป็นโรงงานนี้อั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะ
1: อืม
0: เก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
1: อ๋อต้องเก็บสีแด
0: ส
1: ง
0: ี
1: ๆมัน
0: แด
1: แต
0: ง
1: กต่างกันยังไงคะพี่แอล
0: ๆคือรสชาติจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: มันโอเคกว่าก
1: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าก ง
0: ลิ
1: ไ
0: ่
1: ห
0: น
1: ม
0: อะไ
1: คร ะ
0: แตกต่างค่ะ
1: อืมอัน
0: อัน น
1: ี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
0: ได้เล
1: ได
0: ย
1: ้
0: ค่ะ
1: ใช่ไ
0: เ
1: ห
0: ก
1: ม
0: ็บ
1: คะ
0: ได้เลยค่ะก็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริง
1: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหาย
0: ๆ
1: ใ
0: ค
1: ช่ไ
0: ่
1: หม
0: ะ
1: คะ
0: ได้เลยถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสี
1: อื
0: ถ้าม มีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสี
1: อ๋อ
0: แต่รสชาติคือ
1: ก
0: จ
1: ็
0: ะ
1: ค
0: ไ
1: ื
0: ม
1: อ
0: ่
1: ถ
0: โ
1: ้
0: อ
1: า
0: เ
1: ผ
0: ค
1: สมแบบนี้ก็คือส
0: ค
1: าม
0: ่ะ
1: ส
0: ส
1: ี
0: ามสี
1: แต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่
0: ส
1: ไหม
0: ี
1: ค
0: แด
1: ะ
0: งเป็นเชอร์รี่ค่ะ
1: อืม
0: เขาเรียกลูกเชอร์รี่
1: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่า
0: ไม่ค่ะ
1: เหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อน
0: ค่ะ
1: ต่างกันไหมคะ
0: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคืองอสุกงอมแล้วค่ะถ
1: อ
0: ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
1: อือ
0: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรดเอ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เกรดบี
1: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนู้
0: ค
1: นแบ
0: ่ะ
1: บ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
0: ก็ม
1: ส
0: ัน
1: ุก
0: จะ
1: ต่อ
0: สุกต่
1: ออ ๋อ
0: ค
1: ส
0: ุ่ ะ
1: กต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
0: ได้ค่ะ
1: อ
0: ก
1: ่
0: ็คือเป็น
1: าร
0: อบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลือง
1: อื
0: แล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก
1: ค
0: ็
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ป็นรอบๆไปค่ะเพราะ
1: ท
0: ห
1: ำ
0: นึ
1: ไ
0: ่
1: ม
0: ง
1: ถึงเป็นเกรดเอคะแบบนี้
0: คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักแ
1: ค
0: ล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: การสีสดค่ะสีสดคือมีกระดายโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ําหมดเลยนะล้างรอยน้ําก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแคร่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25 วันถึง30 วันเราก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสาร
1: อื
0: เป็นครีมบีทไปเป็นกาแฟสารนี่นะคะ
1: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
0: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทําแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคนที่ว่าทําดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการทําดิฟ
1: ค่ะ
0: คือต้องใจเย็นใจกินดิฟอ่ะก็ต้องคอยบนน้ําร้อนอะไรนี่ค่ะน้ําร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สําเร็จรูปพร้อมดื่ม
1: ค่ะ
0: อันนู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทํา
1: ค่ะ
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: เลยเป็นกาแฟดิบบ้าน
0: ก
1: ส
0: า
1: วน
0: แ
1: ส
0: ฟ
1: ายหมอก
0: ค่ะเป
1: เ
0: ็
1: ด
0: น
1: ี๋ยว
0: กาแ
1: ต
0: ฟ
1: ามพ
0: ด
1: ี่
0: ิ
1: แอ
0: บ
1: ลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้ว
0: ค่ะ
1: เข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บ บนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้ว

0: เราเอามาตากที่โรงตาก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทํา
1: ทํา
0: เองมั้ยคะ
1: ทําเองค่ะเป็น
0: ทําเองหมดเลยนี่ตากอย่างงี้ใช่มั้ยคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากเป็นพื้นค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: กระจายให
0: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก้แบบ
1: ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช่มั้ยคะ
1: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้ง
1: อันนี้ไม่สวย
0: อันนี้กาแฟนะคะที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงคะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่แอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
1: ใช่
0: ค่ะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
1: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะ
0: ขั้วกลางก่อนเริ่มต้นทํายังไงคะพี่แอล
1: ต้องชั่งน้ําหนักก่อน
0: ชั่งน้ําหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
0: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
0: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกลับมาวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได
1: ้กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต
0: ่
1: ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี้คือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มคะ
1: ขั้วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคนชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสอนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟอะไรอย่างเงี้ย

0: าใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นส่วนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่ะเป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าไฟโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมดใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่งพ่ออะไรก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอ่ะไปทำกาแฟธรรมดาเป็นไฟโรงงานแต่ของเรามีมาเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง
0: เพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป
0: ็
1: นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: ของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี้จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี้คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะหาดข้นแป้งค่ะ
0: อ๋อด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อันนี้เสร็จแล้ว
0: อันนี้คืออุณหภูมิได้ที่แล้วนะ
1: คะ
0: อุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่งค่ะ
1: ไม่นานนะคะประมาณ10 นาที
0: อืออันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะมันก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟพวกกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้หรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎ
0: ร์
1: แล้วก
0: ็
1: ค่ะก็ว่าเข้ามาสร้างสวนกาแฟอย่างที่เขาค่ายเขาทะลุแล้วก็พอดีมาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
0: เริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
1: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นทุกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่ 30,000
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา 2-300 ต้นนี้เราจะได้กาแฟ
0: อ๋อด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบ
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
1: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
0: เป็นการไล่ความชื้น
1: ห้านาทีกับห้านาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
0: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
1: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำแบคทีเรียเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟมันแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติของมันไม่โอเค
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
1: ไม่เท่ากันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
1: ความชื้นในเม็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี่ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
0: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
1: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
1: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน์

0: แล้วแต่ค่ะมีไปออกบูธด้วย
1: ออกบูธด้วยค่ะ
0: ออกบูธที่ไหนคะ
1: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
0: ม
1: ัน
0: อยู่แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
1: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี QAP แล้วก็มาได้ GI
0: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
1: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความเลยแค่โคกไม้เยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: มันก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของแม่น้องจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีค่ะแล้วก็มีอยู่ที่นึงของหน่วยงานเกษตรก็จัดของช็อปปี้คอนเน็กต
0: ์
1: ก็ไปออกเหมือนกัน
0: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
1: หลายบูธไปถึงเชียงใหม
0: ่ต้องไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขาก็เชียงใหม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอมก็จะแข็ง
0: แตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือยังไงเอ่ย
1: อันน
0: ี้เอามาดูใช่ไหมคะ
1: มาดู
0: เอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
1: จะเริ่มมีกลิ่นนะค่ะจะความชื้นยังไม่หมด
0: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
1: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
0: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
1: ฝึกมาก็ประมาณ5ปีละ
0: 5ปี
1: 5ปีค่ะ
0: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
1: ก็ลองตอนแรกคั่วกับกระทะ
0: ค่ะ
1: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี
0: ่ค่ะ
1: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาคั่วโอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้คั่วนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10กิโลอ่ะ
0: โอ้10กิโลเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบก็เริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นของเป็นทางขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
1: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟก็บางทีก็สั่งมาเล็กดิบไปตัวเอง
0: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ก็มาสั่งจาก
1: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาเขาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเป็นยังไงบ้าง
0: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
1: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเมอร์ชินเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนกันแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติดหนึ่งมพช.การมาตรฐานการทำสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็ออยออยเราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี่ยจะทำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
1: ก็อีกประมาณ
0: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
1: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีอะค่ะประกาศ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจัดจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: จงจิตสุนละเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์
0: นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลและภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยก็มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการน้ำนะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมนะคะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักที่ระบายน้ำออกจากจุดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้
1: ยังต้องจับตาฝนอีก2วันนะคะต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ฝนตกลงมาช่วงบ่าย
0: หลายพื้นที่น้ำท่วมขังรอระบาย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จับตาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นนะคะจับตาภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยไปดูสถานการณ์อุทกภัยในตะวันออกภาคตะวันออกนะคะปราจีนบุรีตอนนี้ถูกน้ำท่วม7อำเภอได้รับความเดือดร้อนกระทบกันไปกว่า55,000 ครัวเรือนเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปราจีนบุรีพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมประชาชนณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือร2รออโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามนะคะก็ได้ไปพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาอยู่ที่นี่นะคะประสบภัยน้ำท่วมก็ประอยู่ที่นี่กันนะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: ความพร้อมทางด้านสุขภาพอยู่ในผมไม่เจอบ้านก็ไม่อยู่ได้คือความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เราได้เรื่องอาหารการกินก็มีพร้อมนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็ใช้ความร่วมมือกันกับอบจ.แล้วก็อาสาสมัครต่างๆเข้ามาทำโรงครัวซึ่งเป็นโรงครัวที่มีสภาพที่ใหญ่ครับสามารถรองรับนำอาหารไม่ใช่เพราะอยู่ที่นั่นแต่ว่านำมาเราไปแจกจ่ายกับชาวบ้านที่ตกใจด้วย
1: สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่อำเภอกบิลบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถรวม65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 55,280 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต9คนตามข้อมูลณวันที่4ตุลาคม2569เวลา7นาฬิกาโดยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะคะด้านการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอต่างๆรวม111แห่งมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวกว่า 12,300 คนพร้อมมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งและโรงครัวในพื้นที่อำเภอต่างๆอีก25แห่งรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆจำนวน42แห่งจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเรือและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้คลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่จำนวน3จุดหลักประกอบด้วยตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชน50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและพื้นที่ของตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำคงเหลือ10เซนติเมตรซึ่งจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบ300ครัวเรือนสำหรับการช่วยเหลือที่จังหวัดระยองได้มีการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำแล้วก็เรือชนิดต่างๆเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่มีความคลี่คลายครับ
1: ด้านส่วนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดระยองค่ะก็มีการรายงานข้อมูลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพบว่ายังมีจุดที่รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้มีจำนวน2จุดหลักก็คือบริเวณถนนหน้าค่ายกองพันทหารราบที่7ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำสูงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาว500เมตรจุดที่2ที่รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็คือบริเวณแยกโพทองอำเภอบ้านนาอำเภอแกลงตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ50เซนติเมตรค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจากเชิงเซานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยลงเรือจากบริเวณเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองค่ะนายจุลพันธ์ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่บอกว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวนครสวรรค์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการสำรวจความเสียหายสะพานบนถนนหรือว่าเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพบแล้ว8จุดมีการกำชับให้ทำเส้นทางชั่วคราวให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้แล้วก็เตรียมของงบประมาณซ่อมแซมอย่างถาวรด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวหลังจากที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งตำบลบ้าน

0: แก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์แล้วก็ตรวจสอบเหตุสะพานหนองปลือท่ากระบากในตำบลสังงามขออภัยครับในตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากจากการสำรวจเบื้องต้นพบถนนและสะพานในจังหวัดกำแพงเพชรเสียหายจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้น้ำท่วม8จุดในจำนวนนี้เสียหายหนัก3จุดก็คือถนนสายบ้านคลองไพรสะพานชุมชนสะพานข้ามคลองวังเจ้าแล้วก็สะพานบริเวณบ้านหนองปลือท่ากระบากซึ่งรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้กระทรวงคมนาคมได้มีการวางมาตรการระยะเร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสะพานเบลี่มาติดตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นการชั่วคราวนะครับโดยเฉพาะจุดบ้านหนองปลือท่ากระบากซึ่งมีความเสียหายหนักเป็นระยะทางประมาณ96เมตรแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังพ้นช่วงมรสุมระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ครับลงมาที่จังหวัดอ่างทองครับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าคันป้องกันน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 3,113 ครัวเรือนโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตำบลตลาดกรวดแล้วก็ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองซึ่งทั้งสองพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยขณะที่นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และก็ความต้องการของประชาชนโดยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบางครอบครัวเนี่ยอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงตั้งเอาไว้เป็นการชั่วคราวบางครอบครัวใช้ไปที่จอดรถแล้วก็สัญจรเรือเข้าออกนอกพื้นที่แล้วก็ที่พักซึ่งขณะที่นายทัศนัยเข้าไปเยี่ยมตามเต็นท์ต่างๆก็พบว่าชาวบ้านบางครอบครัวมีการสั่งหมูกระทะมากินในเต็นท์ที่พักครับก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบครับสำหรับเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่5ตำบลผงเพงต้องการให้ทางจังหวัดเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบรรทุกทรายนอกพื้นที่ที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเนื่องจากการสัญจรในขณะนี้ผิวการจราจรแคบแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมกได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีผู้พักอาศัยอยู่ริมทางตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวบ้าน
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงและจุดสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบเกาะเมืองเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยคณะลงพื้นที่ไปที่จุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมวัดกุดีทองก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดแม่นางปลื้มเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน3ครัวเรือนเราก็ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือและการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงด้วยนะคะจากนั้นลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมถนนอู่ทองหน้าเจดีย์ศรีสุริโยไทยและเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดศาลาโรงเรียนวัดศาลาปูนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน17ครัวเรือนพร้อมทั้งติดตามความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดค่ะ
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็แผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันเบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายก โดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้และในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารประชาชนให้ทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบครับ
2: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำเราถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
1: ลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายนะคะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำก็เอ่อขึ้นมาอีกเพราะว่าน้ำในคลองสายหลักคลองสาขาต่างๆมันยังเต็มอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่บูรณาการการของกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมและกรมชลประทานที่มีการบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องก็มั่นใจว่าแนวเขื่อนกรุงเทพมหานครรับน้ำได้อีก 1.60 ถึง 1.80 เมตรนะคะเมื่อวานนี้มีน้ำหนุนขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ประเมินแล้วว่าเอาอยู่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อประเมินระดับน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและพื้นที่เฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครซึ่งจากการลงพื้นที่ก็มั่นใจนะคะว่าแนวเขื่อนของกรุงเทพมหานครยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ1เมตร60เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและรองรับมวลน้ำทั้งจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะฟังเสียงยืนยันกันหน่อยค่ะ
3: เนี่ยมันตกลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ดูดออกลงอ่าวไทยดูดออกลง3ทางคือ1อ่าวไทย2คือแม่น้ำบางประกง3คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็วันนี้ระดับน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ย48 58ชั่วโมงแล้วนะครับปริมาณน้ำก็มวลนั้นผ่านตัวกรุงเทพไปแล้วระดับน้ำปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ล้นยังห่างอยู่ประมาณเมตร60อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็แสดงว่าปริมาณการบริหารจัดการท้ายเขื่อน 2,500 ไม่มีผลแน่นอนนะครับในส่วนของที่จะกระทบกับกรุงเทพมหานครครับ
5: ใน88กิโลเมตรนะครับเรามีเขื่อนทั้งสองข้างของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เราได้เสริมเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนในเรื่องของปี54นะครับปี54เนี่ยน้ำท่วมอยู่ระดับ 2.54 นะครับเขื่อนเรามีความสูงถึง3เมตรตอนนี้เราก็บางจุดเราเสริมถึง3เมตร50ฉ ฉะนั้นโดยเฉลี่ยจากปี54แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เขื่อนเนี่ยเหลือไว้สำหรับป้องกันน้ำอีกประมาณถึง 70%

0: แต่วันนี้มาตรวจกับท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยที่มวลน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 เนี่ยเรายังมีพื้นที่ของเขื่อนเนี่ยที่จะป้องกันน้ำได้อีกประมาณเมตร60ถึงเมตร80บางจุดฉะนั้นความมั่นใจของกรุงเทพมหานครในการที่จะป้องกันน้ำทะเลหนุนหรือน้ำเหนือมาในเฉพาะบรรยากาศแบบนี้นะครับเราสามารถรับได้ตลอดแนวครับมีความมั่นใจครับ
1: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดีขึ้นตามลำดับค่ะคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังและสะพานสูงเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกสำหรับพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังการสูบน้ำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำบางจุดลดลงไปแล้วกว่า 50% ขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงและคาดว่าภายในวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80%ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการได้อย่างครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะยังคงต้องระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดนะคะจุดไหนที่เป็นแอ่งกระทะน้ำก็ยังสูงอยู่โดยพื้นที่ใดที่ระดับน้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีค่ะอย่างเช่นที่เคหะคลองจันทน์ตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือพบขยะตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะฟังเสียงผู้ว่ากันค่ะ
2: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
1: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรับมือกันต่อแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือฝนในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจึงมีการเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดตามแผนที่มีการวางเอาไว้แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการว่าอาจจะมีฝนตกลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะอย่างบ้านดิฉันเองก็ไม่กล้าเอาของลงแล้วนะคะตอนนี้ยกของขึ้นสูงไว้ก่อนท่านผู้ว่าบอกว่าไม่น่าซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกสะสมถึง350มิลลิเมตรนะคะสัปดาห์นี้ไม่น่าซ้ำรอยอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ในช่วงนี้เมื่อมีฝนตกเพียงแค่30นาทีแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรมากกว่าปกติเป็นเพราะพื้นดินมีความชุ่มน้ำสูงและระดับน้ำในคลองก็ยังคงมีปริมาณมากทำให้ดินไม่สามารถซึมซับน้ำได้เร็วเท่าที่ควรเมื่อวานนี้ตกมาครึ่งชั่วโมงนะคะหลายบ้านเนี่ยน้ำเริ่มเอ่อขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่วนมวลน้ำเหนือและสถานการณ์น้ำทะเลหนุนปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้และปริมาณน้ำเหนือก็ยังมีไม่มากนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งได้มีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วค่ะ
2: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
3: น้ำทะเลหนุนมันสูงในการระบาย
2: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับอ
3: าจารย์ขออนุญาตทีมจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
1: ขณะที่ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งก็มีน้ำรอการระบายสูงส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ติดขัดขณะเดียวกันเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเผยแพร่วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่เป็นการรับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากทางภาครัฐตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะการช่วยเหลือตอนนี้เป็น2ส่วนนะคะคุณผู้ชมเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยของกรุงเทพเนี่ยไปยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th รวมถึงเงินช่วยเหลือชดเชยเสียหายความเสียหายจากน้ำท่วมจากทางภาครัฐอีก1ช่องทางก็ไปที่แอปทางรัฐได้นะคะมี2ช่องทาง
4: วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkok ผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลและอีก1ช่องทางคือ Claim Bangkok เงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.หากต้องการและมีสิทธิ์รับค่าช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องผ่าน2ช่องทางแยกกันค่ะเมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์เคลมแบงคอกขั้นตอนที่1เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับค่ะกดต่อไปหน้านี้จะเป็นจำนวนสิทธิ์ที่เราได้รับกดถัดไปจะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดสำหรับท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ยื่นที่สำนักงานเขตได้เลยค่ะเมื่อเอกสารครบแล้วจากนั้นกดยื่นคำร้องได้เลยนะคะรอเขตพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายรับเงินช่วยเหลือค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่วันประสบสาธารณภัยค่ะเว็บไซต์และรายละเอียดอาจมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานของท่านสะดวกขึ้นโปรดติดตามจากเพจกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
5: เน้นย้ำนะครับติดตามทั้งสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือในเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับหากมีข้อมูลผิดเพี้ยนก็สามารถตรวจสอบได้ที่ MBT2HD นะครับ
1: คุ
5: ณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์น้ำด้านตะวันตกกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เขื่อนแม่กลองปรับลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอลดระดับลงตามไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างต่างเร่งฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวในการกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยตามปกติครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% สามารถรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามจากปริมาณน้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับลดอัตราการระบายน้ำดังกล่าวทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกามีระดับน้ำลดลงตามไปด้วยจากสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายทำให้ระดับน้ำปริมาณท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกจึงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนจึงจะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับเช่นเดียวกับชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำซึ่งล้นเข้ามาท่วมจากการล้นตลิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วเช่นเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนสำรวจความเสียหายแล้วก็ล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปครับ
1: นอกจากฝนที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วง 2-3 วันนี้แล้วนะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบด้วยกับคำถามที่ว่าน้ำเหนือถึงไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:31 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกันนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพและปริมณฑลที่กังวลนอกจากฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วง 2-3 วันนี้แล้วน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายบ้านมีความกังวลแล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้น้ำเหนือถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำขณะนี้มวลน้ำเหนือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรแต่ยืนยันว่าไม่กระทบปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากว่าขันกั้นน้ำเนี่ยสูงส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสะแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำรองรับอยู่ค่ะฟังเสียงยืนยันจากรองเลขาธิการสทนช.กันหน่อยค่ะ
1: เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทม.เนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุด
0: ส่วนสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะ

0: และสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงประกอบ 102% อาจจำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนักค่ะ
1: ในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
0: ทีนี้สำหรับน้ำสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะคะมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยากันหน่อยนะคะนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันมีทั้งเงินทดรองราชการก็คือพวกค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนรวมถึงเงินช่วยเหลืออีกส่วนก็คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปจะจ่ายช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและอีก1ช่องทางการช่วยเหลือก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะ
2: หลายพื้นที่แม้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำที่อาจจะมาในอนาคตรวมถึงฝนที่ตกลงมาแต่ว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายดังนั้นการเข้าเคลียร์พื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆส่วนนะครับโดยกองทัพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์ทุกข์ภัยโดยขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและทุกภาคส่วนครับมาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งผนึกกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อเร่งส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับกองทัพไทยและกรุงเทพมหานครบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือในการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยการจัดการเก็บและขนย้ายขยะเศษวัสดุและสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้พื้นที่กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันอีกครั้งทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่แล้วก็จุดดำเนินการ Big Cleaning เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่น้ำลดและร่วมกันส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยเร็วเนี่ย QR code ขึ้นบนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับร่วมแรงร่วมใจสะอาดไวหลังน้ำลดฟื้นฟูพื้นที่ส่งคืนพื้นที่ชุมชนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้นะคะทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เพิ่มระดับเฝ้าระวังพายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมพร้อมเตรียมปรับแผนรับมือเชิงรุกค่ะทั้งเปลี่ยนเส้นทางการบินจัดลำดับเที่ยวบินพร้อมทั้งสำรองน้ำมันรับมือความล่าช้าด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.ติดตามสถานการณ์พายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนรับมือเชิงรุกเพื่อให้บริการการเดินอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดลดผลกระทบต่ออากาศยานผู้โดยสารและประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะด้านนายปัญญาชูพาณิชย์กรรมการบวท.เปิดเผยว่าได้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งการพยากรณ์ล่วงหน้าและสภาพอากาศจริงอย่างต่อเนื่อง พื่อนำมาปรับการบริหารจราจรทางอากาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนี้บวช.ได้เตรียมแผนรองรับกรณีสภาพอากาศกระทบการบินทั้งการหลบสภาพอากาศการบินวนรอการเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนไป

0: ้สนามบินสำรองรวมถึงจัดลำดับเที่ยวบินและบริหารความหนาแน่นของเที่ยวบินให้เหมาะสมรวมถึงแจ้งให้เที่ยวบินขาเข้าทุกสนามบินต้องเตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรองรับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าอาจจะต้องมีการวนรอเนี่ยนะคะต้องมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอนอกจากนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีอุทกภัยหรือเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและรายงานสถานการณ์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินเนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงและกระทบเวลาหรือเส้นทางบินในบางช่วงพร้อมทั้งขอความร่วมมือเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับน้ำท่วมกระทบกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่บางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแพงละ 6-10 บาทเลยทีเดียวครับทางกระทรวงพาณิชย์เร่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ให้ชะลอปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนด้วยนะครับห้ามกักตุนเพราะว่าหากกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุก7ปีครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืนระยะเวลาปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่การส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ชะลอการส่งมอบและลดปริมาณในระยะนี้พร้อมให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนางสุภจขออภัยครับนางสุภจีระบุว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อรับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานกระทรวงกลาโหมนำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาขออภัยครับไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทางนี้หากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าท่านสามารถแจ้งสายด่วน1569โดยผู้กระทำความผิดนั้นมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
2: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
3: มีเงินสินค้าแล้วก็ไม่ต่อ
2: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำนะคะกรมการแพทย์ก็ได้เตือนว่ามี8โรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็แนะนำประชาชนป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยค่ะนายแพทย์ศักดิ์การบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งจากการสัมผัสน้ำและสิ่งปนเปื้อนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดและการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกรมการแพทย์จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง

0: หรือปล่อยให้อาการรุนแรงหากไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือนะคะสำหรับน้ำท่วมอาจนำมาซึ่ง8โรคและอันตรายสำคัญได้แก่1โรคระบบทางเดินหายใจค่ะอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และปอดบวมโรคที่2ก็คือโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคบิดและไทฟอยด์ 3ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเลยโรคฉี่หนู 4. โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรารวมถึงแผลผุพองและแผลติดเชื้อ 5. โรคตาแดง 6. โรคไข้เลือดออก 7. อุบัติเหตุจากไฟดูดจมน้ำเหยียบของมีคมหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยและ 8. ก็คือโรคที่เกี่ยวกับภาวะเครียดจากผลกระทบของอุทกภัย 8 โรคที่มากับน้ำนะคะนายแพทย์สการกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าประชาชนควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำนานๆหากจำเป็นต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าที่มิดชิดระวังไม่ให้บาดแผลสัมผัสน้ำท่วมและเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรรีบล้างเท้าด้วยสบู่เช็ดให้แห้งรวมถึงดูแลบาดแผลให้สะอาดอยู่เสมอควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำด้วยนะคะขณะเดียวกันแนะนำว่าควรดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนในครอบครัวพักผ่อนให้เพียงพอพยายามพูดคุยขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ถ้าหากว่ามีความเครียดมีอาการนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันขอให้ท่านสังเกตตนเองสังเกตคนรอบข้างด้วยนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอนะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปนะคะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจแล้วด้วยทั้งนี้ผู้ที่มีไข้สูงหรือว่าลุยน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีอาการปวดน่องปวดเมื่อยมากมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองถ่ายเหลวรุนแรงแผลบวมแดงเป็นหนองหรือว่าหายใจเหนื่อยควรรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1: นี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางหน้าจอ MPT2 HD ได้ตลอดทั้งวันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MPT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:49 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3ล่าสุดนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ไปดูการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจุดเสียหายแล้ว14เมตรแต่ว่าจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับจนกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยจะครบทุกขั้นตอนครับนางสาวถิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยฮะลงพื้นที่ไปติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3โดยล่าสุดทีมช่างได้ทำการเปลี่ยนท่อส่วนที่รั่วความยาว14เมตรเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดและตรวจสอบภายในท่อหรือรันพิกเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน

0: ครับขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดโดยคาดว่าจะกลับมาใช้งานได้ภายใน1เดือนครับสำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC เข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังสั่งการให้บริษัทเจ้าของท่อส่งน้ำมันเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเข้าพูดคุยประเมินความเสียหายกับร้านค้าและผู้ประกอบการโดยรอบเพื่อที่จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็วครับ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน3คนในจังหวัดเชียงรายขึ้นเขาเข้าป่าไปหาหนอนไม้ไผ่หรือว่ารถด่วนนะคะขึ้นไปหาบนเทือกเขาดอยนางนอนแล้วก็เกิดพลัดหลงกันล่าสุดเจอตัวแล้ว2คนค่ะส่วนอีก1คนยังหาไม่เจอนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าหลังจากมีการติดตามค้นหา3ผู้ประสบภัยพลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดพบตัวนายบุญสืบชัยหังและนายสรัญญูบุญยอดแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานเดินเท้าค้นหาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหลือเพียงนายธนงบุญยอดเท่านั้นที่ยังหาไม่เจอตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการค้นหาและหากไม่พบก็จะปฏิบัติการปูพรมค้นหาเพิ่มเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาจะทำให้การค้นหายากลำบากมากขึ้นขณะที่ผู้เป็นแม่นะคะนางปิ่นแก้วไร่พุษามารดาของนายธนงห่วงลูกชายค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายเป็นคนกลัวความมืดก็เชื่อว่าน่าจะพยายามหาทางออกจากป่าอยู่ก็ได้แต่ไหว้พระขอพรเจ้าแม่ดอยนางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เจอลูกชายนะคะขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือลูกชายด้วยพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาลูกชายนะคะก็ขอให้เจอตัวคุณธนงบุญยอดเร็วๆนะคะ
0: มาดูการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามรวบเอกคลองชนาครับโดยมีการยึดยาบ้า 600,000 เม็ดเตรียมส่งทางบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตชด.417จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาค8ร่วมกันจับกุมตัวเอกคลองฉลากหรือว่าเอกรัฐแพะทองครับอายุ44ปีเป็นชาวสุราษฎร์ธานีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดพร้อมของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest สีดำจำนวน1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจยึดยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวน 250,000 เม็ดแล้วก็มีการขยายผลจับกุมนายอาทิตย์หรือว่าโต้งซึ่งเป็นผู้รับปลายทางและจากการสืบสวนพบว่าพัสดุดังกล่าวส่งมาจากต้นทางก็คือร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งสาขาวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายโดยมีนายเอกรัฐเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ของกลางบรรทุกพัสดุส่งที่ร้านจำนวน11กล่องตามภาพจากการขยายผลตรวจสอบพบว่ามีพัสดุจำนวน6กล่องที่นายเอกรัฐจัดส่งไปที่จังหวัดสงขลา2กล่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี3กล่องแล้วก็จังหวัดพัทลุง1กล่องซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้รับพัสดุปลายทางที่จังหวัดสงขลาและก็พัทลุงได้ก่อนจากนั้นก็ตามจับกลุ่มนายเอกรัฐที่บ้านพักในตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากใช้รถยนต์คันเดิมนะฮะไปรับพัสดุที่เหลือจำนวน3กล่องซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ส่งพัสดุดังกล่าวจริงโดยจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินนะ1ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนและจากการตรวจค้นพบว่าทั้ง3กล่องมียาบ้าบรรจุอยู่ภายในรวม 600,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวพร้อมกับของกลางส่งไปพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีกันต่อไปครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะล่าสุดกรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีและทุกหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมผนึกกำลังกันค่ะขับเคลื่อนเต็มกำลังเลยนะคะพ่อเมืองอุดรธานีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบูรณาการขับเคลื่อนงานนี้คาดว่าเปิดงานเงินสะพัดกว่า 15,000 ล้านบาทแน่นอนค่ะนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการพืชสวนโลกปี2569โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ที่ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ96และมีการตรวจรับงานต่อเนื่องตามแผนส่วนการบริหารจัดการโครงการการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการการจัดสวนนานาชาติการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนชั่วคราวและด่านกักกันพืชตลอดจนการบริหารสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยขณะที่การจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ20ตุลาคมนี้ที่ 7-Eleven โดยจำหน่ายบัตรละ199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขณะที่เด็กอายุไม่เกิน15ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคีผู้จัดงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชมฟรีตามโควต้าค่ะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปีหน้าปี2570นะคะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: มาดูการท่องเที่ยวสายบุญนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดหนองคายตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำโขงกว่า1เมตรประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะอย่างใกล้ชิดครับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวสปป.ลาวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่องค์พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งหลังจากน้ำโขงลดลงต่อเนื่องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบว่าพระธาตุกลางน้ำได้โผล่พ้นน้ำให้สักการะแล้วแน่นอนว่าต่างเดินทางมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายจนทำให้เรือที่ให้บริการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำต้องรอคิว 3-5 ลำในขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่อยากรอคิวก็เลือกสักการะพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแทนสำหรับพระธาตุกลางน้ำหรือพระล่าหนองเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุหนังสือประชุมพงศาวดารภาค70ที่บันทึกไว้ว่าพระธาตุเมืองหนองคายได้พังลงเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีพุทธศักราช2390และปัจจุบันตะลิ่งได้ถูกกัดน้ำโขงกัดเซาะจนองค์พระธาตุอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขงดังที่เห็นครับ
1: ใกล้ถึงเทศกาลถือศีลกินผักกันแล้วนะคะ 9-18 ตุลาคมนี้นะคะทางศาลเจ้าพ่อเหมือนรามจังหวัดตรังจะมีการประกอบพิธีปั้งเอียหรือว่าพิธีวางหลักทหารรอบอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นี้ค่ะศาลเจ้าพ่อเหมือนรามซอยรัศดา9ถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้มีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีปั้งเอียหรือพิธีวางหลักทหารรอบบริเวณอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน10ถึงวันขึ้น7ค่ำเดือน11ปีมะเมียรวม10วัน10คืนค่ะ ดยก่อนจะมีการประกอบพิธีทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นรามได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของร่างทรงทั้งชายหญิงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการตรวจปัสสาวะเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่พบสารเสพ